0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้น และยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
5: ผมเชื่อการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซอมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
6: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
4: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุด นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
0: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
7: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนีโญออนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม 21 16 10 21และ12 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเบรนท์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟลาวิโอโคบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมเกอร์วัย18ปีของไบเออร์มิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาที ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1 นาทีกับกปท.จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1 ใน 10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
23: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อยในโลกนี้ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้กันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้นจากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเรื่องของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ล่ะครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี่ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เรา จะมาดูว่าเอ๊ะเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้แหละครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอล่ะครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: ปรากฏการณ์เอลนิโยคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอร์รูมขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
6: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นของพืชแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
5: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำใช้เฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งมองว่ายังไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานจึงให้กรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
6: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ใช่ไหมครับเออมากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่า ต่อไปคือการบริหารจัดการต้นทุนน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี่จะทำยังไงซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
5: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: พวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3ขยายผลจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรหลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบการแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2568ถึงต้นปี2569เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปรือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNA แม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
2: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนนะครับมีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะกับรายงานของเจ้าหน้าที่ของเราผลิตอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลการของท่านนายกรัฐมนตรีเราได้การป้องปรามป้องกันนะครับแล้วก็ถูกล่าขอโทษนะครับอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐ
1: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทย ID เข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรสกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปที่ดัชนีผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีแซวผู้เป็นตำนานแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีแซวและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสดและการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพรียบพร้อมด้วยจังหวะจะโคน
4: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบ ชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10

0: กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
1: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยุกต์ที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
0: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงอาจแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
1: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคตด้านพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
4: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจากทั้ง5ทวีปนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งและที่เล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือ PTEC นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
3: ขณะที่นายภัทรพีจันทร์ทองสุข เลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Beretta Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางหนึ่ง
5: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าการกินการเที่ยวกันอะไร
3: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีก1กลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชยาตการามกรุงเทพมหานคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติปรมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลียวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นๆเอาไว้ใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณา ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูกอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงค้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วย และทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์และคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่ารีบโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไรถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความฉาวแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันการคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าฆ่าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียว โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามาผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อทำเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่กับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำเสนอรายการคุณของแผ่นดินซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนฝนหลวงพระราชทานดุจน้ำทิพย์ชโลมใจท่านผู้ฟังครับจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านลักษณะของสภาพภูมิประเทศโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและจะเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวนี้ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีจะมีอุณหภูมิที่มีผลต่อการกำหนดพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆภายในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการระเหยและปริมาณน้ำฝนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: เฮ้อข้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากล่ะที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้ารู้นี่แหละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องชั่งย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
5: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าคลังจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.thตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล พื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: รายการทีเล่นทีจริงขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่ต่อนะครับที่คอยดูแลควบคุมมันจะดูหนักๆเหนื่อยๆนะครับว่าดูแลความเป็นไปของการที่จะให้รายการมีความสะดวกนะครับก็คือว่าเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วนะครับผมพบว่าประมาณ10ปีบวกได้ที่ผมทำรายการอยู่กับที่นี่นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีทั้งวัยรุ่นนะครับผมก็เคยเชิญมาคุยกันวันนี้ก็ยังคงเชิญครั้งที่สองในช่วงของปีนี้นะครับคือท่านทัชชัยนะครับสวัสดีครับท่านทัชชัยครับ
9: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
8: ครับผมขออนุญาตนิดนึงพอดีไปเลือกดูว่าท่านทัชชัยเนี่ยทัชชัยแปลว่าอะไรนะฮะขออนุญาตนิดนึงครับท่านทัชชัยครับท่านผู้ฟังฮะทัชชัยนี่แปลว่าธงชัยครับโอ้ชื่อสูงส่งนะฮะแปลว่าธงชัยก็บอกชื่อนี้เหมาะสำหรับเพศชายเป๊ะเลยนะครับท่านทัชชัยนิดแม่เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าคนที่ชื่อเนี่ยนะครับก็จะเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์เกิดวันอังคารเกิดวันเสาร์เกิดวันพุธกลางคืนนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยเด็กชั้นอนุบาลเนี่ยอาจจะถามนะว่าไอ้ตกลงท่านทัชชัยเกิดทั้งวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันเสาร์วันพุธเหนื่อยเหมือนนะไม่ใช่วันใดวันหนึ่ง
9: คร
8: ับ รู้สึกเสียงมันก้องเพราะนึกจากว่าเราผมไม่ผมหรือท่านทัชชัยหรือในห้องนี้มีการเปิดเสียงดีหรือเปล่าผมขอดูผมก่อน
9: นี่แค่อันนี้ได้ยินไหมครับอาจารย์โอเคไหม
10: ยังก้องอยู่นะ
8: ยังมีอยู่หน่อยครับ
9: มีอยู่หน่อยใช่ไหมฮะ
8: ครับผมครับได้ครับท่านได้เชิญเลยครับ
9: โอเคแปลกไม่แน่ใจเมื่อคราวที่แล้วโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์สุรวงศ์ครับก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้เข้ามาเป็นเทปที่สองครับตอนนี้นะครับครับผม
8: ก็เนื่องมาจากว่าผู้คนก็ถามถึงเนี่ยว่าเมื่อครั้งที่แล้วนี่ท่านทัชชัยนี่ พูดได้แบบคลาสสิกมากเนื้อหานี่เข้าใจง่ายชัดเจนฟังแล้วเพลินดีได้ง่ายคิดไปด้วยแต่ปรากฏว่าเราคุยกันเพลินเลยไม่ได้บอกหนึ่งไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์สองนะครับไอ้ผมก็ถามไปสองสามครั้งก็เลยถามไปท่านได้ชัยเดี๋ยวต้องตอบตามที่ผมถามเกิดประเด็นที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ได้กล่าวถึงผมก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยเอามายกในครั้งนี้ก็ได้นะฮะวันนี้เราว่ากันเลยนะครับท่านได้ชัยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะแบ่งเป็นช่วงละประมาณสักห้าหรือแปดนาทีแล้วก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อครับครั้งละแปดเชิญครับ
4: ได้ครับก็เรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์หมายถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อผมใช่ไหมครับอาจารย
8: ์ใช่ครับ
4: จริงๆแล้วเบอร์ผมก็มี2เบอร์นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องของ Redox Signaling เนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆคือโอกาสกับอากาศเนี่ยมันก็จะมาใกล้ๆกันนะจริงๆแล้วถ้าเราไม่คว้าไว้เนาะถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็กลายเป็นอากาศแต่ถ้ามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเราคว้าไว้เนี่ยคือโอกาสมันก็คือโอกาสที่บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยโชคดีมากที่ผมเป็นคนที่เปิดรับโอกาสแต่ถ้าเราไม่เปิดรับเนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนก็ไม่ได้จริงไหมฮะบางคนก็จะกังวลยังสงสัยยังลังเลต่างๆจริงๆในภาษาทางพระก็มีแล้วเขาเรียกวิจิกิจฉาหรือนะก็คือว่าความลังเลสงสัยนะตรงนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะกั้นเราไม่ให้ประสบความสำเร็จเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าโอกาสกับอากาศอะผมคนหนึ่งถ้าเกิดผมไม่เปิดรับโอกาสตอนนี้ผมอาจจะเป็นคนป่วยที่ตกงานแล้วก็ไม่มีรายได
8: ้ครับ
4: แต่ทีเนี้ยพอเราเปิดรับโอกาสเนี่ยว่าเราดูก่อนว่าเอ๊ะวันเนี้ยไอ้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันใช่รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะจริงๆบางคนเนี่ยผมเคยเจออันนี้ก็คืออัดนอกเรื่องนิดนึงนะอาจารย์ก็คือผมเคยไปคุยกับแม่ค้าร้านลอตเตอรี่นะฮะก็คือว่าเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเขาเรียกเดินมาพอเดินมาปุ๊บเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยปลิวไปติดที่เท้าอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะเขามาเล่าให้ผมฟัง
8: ครับ
4: แล้วก็คนนี้ไม่เอาไปติดที่รองเท้าเขาไม่เอาเขาก็หยิบไปเก็บคือรอยรองเท้าเนี่ยยังติดอยู่เลยเขาคืนแม่ค้าไปแม่ค้าไปไว้ที่แผงแต่ปรากฏว่ามีอีกคนมาหยิบแม่ค้าบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะเพราะมันเปื้อนเขาบอกเขาก็เอาสุดท้ายคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับจ้า
8: แบบจุกอกเลย
4: ถูกเลยครับก็จริงๆแล้วบางคนเนี่ยโอกาสมาถึงข้างหน้ายังไม่เอาเนี่ยมันก็คือก็ต้องบอกครับว่าผมโชคดีที่ผมเปิดรับโอกาสแต่เปิดรับโอกาสเนี่ยผมดูผมเป็นคนที่ดูข้อมูลก่อนศึกษางานวิจัยก่อนแล้วก็ดูเปเปอร์ต่างๆซึ่งบางคนที่เขาเรียกว่าที่ตามผมหรือที่ดูข้อมูลตามที่ผมบอกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่เอาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติใหญ่ของโลกแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาคุยกันที่การที่จะอายุยืนยาวมนุษย์เราไม่ได้อยากที่จะสมัยก่อนเขาใช้คำว่า anti age anti age ก็คือไม่อยากแก่แต่ตัวเนี้ยมันใช้คำว่า longevity คำว่า anti age กับ longevity เนี่ยก็คือเหมือนกับว่า anti age ก็คือเหมือนกับไม่แก่แต่ถามว่าไม่แก่เป็นไปได้ไหมสมัยก่อนผมเห็นคนกินอะไรก็แก่หมดอ่ะอาจารย์ว่าจริงไหม
8: ครับผม
4: แต่ทีนี้คำว่า longevity คำว่า longevity เนี่ยมันเปลี่ยนยุคไปเลยฮะมันเปลี่ยนยุคก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกอายุยืนมนุษย์ต้องการแน่นอนนะคำว่าเนี่ยทุกคนต้องการอ่ะนะก็แน่นอนครับโทรศัพท์ของผมก็คือ0919965565ครับ
8: เป็นข้ออีกทีฮะ
4: 0919965565
8: ครับ
4: ครับ
8: จะฟังจดจำนะ
4: ครับผมและอีกหนึ่งเบอร์ก็คือ0823636546ครับ ต้องบอกว่ามาจากรายการทีเล่นทีจริงนะครับผมจะมีส่วนลดให้ 10% พิเศษเลยผมมีส่วนลดให้ 10% สำคัญมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าคุณลงทะเบียนกับบริษัทลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ลงทะเบียนก็เรียกว่าสมาชิกหรือว่าต้องไปขายของหรืออะไรบางคนบอกลงทะเบียนเพื่อต้องไปขายของไปทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรต่างนั้นเลยครับลงทะเบียนเอาไว้เผื่อที่เขาจะได้คืนเงินให้กับท่านการลงทะเบียนเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาต้องการแจกสินค้าให้กับคนเอาไปใช้ฟรีๆแต่ถามว่าแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะผมอยู่ตรงนี้มา8ปีเจอคนแตกเยอะบางคนบอกเฮ้ยทำไมสินค้ามันดีมันไปช่วยชีวิตคนทำไมไม่แจกฟรีเลยผมบอกว่าพี่ขายอะไรครับผมก็ถามเขาก็บอกเขาขายสินค้าตัวหนึ่งพี่เคยแจกฟรีไหมบอกแจกไม่ได้ของทุกอย่างมีต้นทุนบอกใช่ครับของทุกอย่างมีต้นทุนแต่จริงแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าใช้ดีบอกต่อแล้วได้ใช้ฟรีนั่นแหละครับนี่คือกติกาของบริษัทถ้าใช้ดีแล้วไม่บอกต่อก็ใช้เสียตังค์มันก็คือธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเนาะ
11: ครับ
4: นั่นแหละครับเนาะโอเคครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ถามได้เลยครับอาจารย
8: ์ผมมีกึ่งนอกเรื่องกึ่งในเรื่องนิดหนึ่งนะฮะที่ว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีก็เรียกอะไรนะคุณภาพคุณค่าเนี่ยต่างกันระหว่างสินค้านี้สินค้านั้นสินค้าเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันก็อยู่ที่การปรุงนะแล้วปรุงแล้วนี่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็บอกตัวกับมันเองทีนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเพิ่งคิดบ้างเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้ำรีดอกไงนะครับที่เราดื่มว่าเป็นอะไรก็ตามใจดื่มรีดอกเข้าไปนะครับปรับบัตรได้ดีมากเนี่ยเคยมีใครอุตริไม่รู้ว่าแต่ผมอุตริในแรงไม่แต่ว่าสำหรับผมในผมอุตรินะว่าเอ๊ะแต่ผมจะทำข้าวต้มเนี่ยผมเอาน้ำมีดอกก็ไปใส่เป็นแทนเป็นไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า
4: อ๋อครับผมดีมากเลยครับคำถามดีมากเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจารย์คงไม่อุตริครับแต่จริงๆแล้วมันมีการทดสอบมีการทดลองหมดแล้วนะครับว่าตัวรีดอกเนี่ยผสมกับอะไรได้หรือไม่ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีผลต่อการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขทางด้านการแพทย์แต่ถูกผลิตออกมาเพื่อให้กำลังกับร่างกายเติมเข้าไปให้เซลล์เรากลับไปทำงานเหมือนเดิมวันนี้คือถ้าเรามองว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันทำงานตามหน้าที่ของมันหนึ่งก็คือว่าเซลล์หัวใจกลับไปทำงานตามหน้าที่ของเขาหัวใจเราก็เต้นปกติเซลล์ปอดกลับไปทำหน้าที่ของเขาปอดเราก็ผลิตออกซิเจนได้ปกติเซลล์ตาทำหน้าที่ของเขาตาเราก็จะมองเห็นโดยปกติบางครั้งโดยไม่ต้องใส่แว่นเนอะเซลล์สมองทำหน้าที่ปกติสมองก็จะสั่งงานร่างกายเราให้อวัยวะของเรามันทำงานตามปกติซึ่งทุกอย่างมันคือเซลแต่ถามว่ามันมีการทดลองไหมเรื่องของการไปผสมตัวนั้นผสมตัวนี้มีครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยในบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าจีเนียสมากมากครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทำอะไรออกมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ใช้มนุษย์ดื่มมันต้องมีการเขาเรียกว่า safety study safety study คืออะไรคืองานวิจัยทางด้านความปลอดภัยงานวิจัยทางด้านความปลอดภัยเนี่ยของ African State นะก็คือว่ามีการเทสกับคนแน่นอนว่ามีการเทสกับมนุษย์ว่าโอเคให้คนนะประมาณ60คนทั้งอายุเท่านั้นอายุเท่านี้กินเข้าไปพบว่าระบบในร่างกายเขาเนี่ยทำงานดีขึ้นหลังจากที่หยุดไปประมาณ8สัปดาห์เนี่ยค่อยๆหยุดรีดอกของเราเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเขาบอกว่าแม้แต่เด็กที่สร้างรีดอกดีอยู่แล้วเราเติมเข้าไปยังเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยฮะแต่แน่นอนว่ารีดอกเนี่ยผสมกับอะไรได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรีดอกมันก็คือน้ำเกลือในเซลล์เราอย่างตอนที่แล้วนะในผมที่บอกเสมอว่าในเซลล์เราเนี่ยมีน้ำเกลือร่างกายคนก็คือน้ำเกลือสังเกตง่ายๆว่าน้ำตาไหลเนี่ยมันจะมีรสเค็มเหงื่อไหลออกมามันจะมีรสเค็มแม้แต่วันนี้เรากินน้ำหวานเห็นไหมฮะพอเรากินน้ำหวานปุ๊บทำไมเหงื่อออกมามีรสเค็มเพราะจริงๆร่างกายคนเนี่ยมันคือถูกน้ำเกลือบางคนก็แล้วมันเหมือนกับน้ำเกลือที่โรงพยาบาลให้ไหมผมคิดว่าคือถามว่าเหมือนไหมผมขอถามนิดนึงนะฮะว่าวันเนี้ย เราน้ำเกลือในโรงพยาบาลเนี่ยมาหยอดตาได้ไหมแน่นอนว่าคือถึงบอกว่าวันนี้เราสามารถเขาเรียกว่าเราถ้าเรากินเข้าไปหรือทำอะไรเข้าไปเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของรีด็อกเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนปฏิหาริย์นะสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเจอเนี่ยผมเจอคุณหมอท่านหนึ่งในต่างประเทศอันนี้เป็นเคสในต่างประเทศนะผมคิดว่าน้ำเกลือธรรมดาทำไม่ได้แน่นอนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่าเคสนี้ผมเคยเล่าให้อาจารย์ฟังอย่างที่เขาเรียกว่าเทลบอดีอินเจอรี่หมายถึงว่าปวดสะโพกกระดูกไอ้สลักเพชรนะฮะตรงเนี้ยเคสเนี้ยผมบอกว่า amazing มากๆเลยนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเคสนี้คือผู้หญิงคนหนึ่งปวดเขาเรียกว่าสลักเพชรแล้วก็ปวดตลอดจนกระทั่งต้องเอาเขาเรียกว่าคุชชั่นเนี่ยไปวางทั่วบ้านนะอาจารย์เคยฟังยังฮะเคสนี้ยังไม่เคยฟังเหรอ
8: ยัง
4: เอาคุชชั่นไปวางทั่วบ้านนะแล้วก็คุชชั่นเนี่ยก็คือเหมือนกับไอ้เบาะรองนั่งอ่ะตัวที่แพงที่สุดเนี่ยประมาณ21 เหรียญซึ่งแพงมากคือลองคิดดูนะชีวิตคนเราอ่ะหมายถึงว่าปวดทรมานก็ถามว่าเขาเป็นหมอเนี่ยเขาก็คงมีวิธีที่รักษาตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยรักษาตัวเองไม่หายก็เลยไปให้เพื่อนรักษานะพอไปให้เพื่อนรักษาปุ๊บเพื่อนที่เป็นหมอก็จนปัญญาเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าลักษณะเนี้ยคือทำไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็คือพอเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็โทษเรื่องของกรรมคิดว่าก็คงเป็นกรรมของเรามันก็คงเป็นไปอย่างนี้ตลอดชีวิตแต่กรรมเนี่ยมันมีหมดกรรมเนาะกรรมเนี่ยมันมีหมดกรรมพอหมดกรรมปุ๊บเราจะเจอยาดีหมอดีไอ้นี่ก็คือนี่คือธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วไอ้ยาดีหมอดีเนี่ยมันจริงๆอาจจะไม่เป็นยาก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตเรานะแต่ทีนี้ว่าคุณหมอท่านเนี้ยแล้วมันมาแบบแปลกๆมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยพอแนะนำปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเธอวันเนี้ยเธออยากจะเขาเรียกว่าย้อนวัยไหมอยากสวยขึ้นไหมเขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันเนอะไหนๆก็ต้องพิการทั้งชีวิตละเขาก็อยากจะไม่แบบไม่พิการแบบขี้เหร่นะก็พิการแบบสวยก็ได้อันนี้ก็คือเขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาอยากพิการแบบสวยแล้วพิการแบบสวยคือไงเขาก็เลยเข้าไปพอไปนั่งฟังปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ได้จุดเดียวละจริงๆเพราะเซลล์ผิวของเราผ่าเซลล์28 วันเซลล์ในร่างกายคนเนี่ยมันมีอายุของมันซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันสามารถสร้างใหม่ได้แล้วก็ซ่อมตัวเองได้อันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งถามว่าผมเคยรู้ไหมผมเคยได้ยินเหมือนกันว่าผ่าเซลล์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นผมซ่อมเครื่องบินนะผมก็มานั่งรู้หรอกครับว่าผ่าเซลล์คืออะไรผ่าเซลล์คือการที่เซลล์เราตายตามอายุแล้วก็กำเนิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ปอดคนเราเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 7-8 วันเขาใช้คำว่าหลังอวิโอไลแล้วก็เซลล์ลำไส้21 วันเซลล์ตับ500 วันซึ่งจริงๆแล้วถามว่าไอ้ตรงนี้เราควรจะรู้ไหมรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามไหมถ้าวันนี้เรารู้ว่าเซลล์เรามีอายุแสดงว่ามันต้องมีการตายคนมีอายุก็คือตายเห็นไหมฮะเซลล์มีอายุก็ต้องมีการตายแต่ถ้าเซลล์ไม่ยอมตายคือปัญหาคือถ้ามันเสียแล้วมันไม่ยอมตายมันก็คือเซลล์เกเรที่เราป่วยกันนาวนะไม่ว่าจะเป็นโรคจุดๆอะไรอย่างเงี้ยมะต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้นี่ก็คือมันต้องตายแต่มันไม่ยอมตายแต่ทีเนี้ยตัวที่สั่งเซลล์ตายก็คือไอสารตัวนี้แหละครับ redox signalingนะไอสารตัวนี้คือคีย์สำคัญที่ทำให้เซลล์ตายตามเวลาของมันยกตัวอย่างง่ายๆฮะเซลล์ผิวคนเราเนี่ยมันผัดเซลล์ประมาณ28 วันก็คือมันจะตาย28 วันมันก็ตายละคือเราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเหมือนกับว่าแรกเกิดเราถึงอายุ13ความสามารถในการสร้างดีดอกของเราเนี่ย 100% ทำไมผิวเด็กถึงแบบโอ้โหผิวดีมากทำไมยิ่งแก่ยิ่งแบบผิวเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคุณยายท่านหนึ่งเขาก็มาแชร์คุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่ที่ สุราษฎร์อยู่ที่สุราษฎร์ท่านมาแชร์ท่านบอกว่าตัวท่านเนี่ยมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทับแล้วอีกข้างนึงก็เป็นเหล็กทับไปปุ๊บกระดูกหักพอกระดูกหักปุ๊บเนี่ยเดินไม่ได้มาประมาณ5เดือนใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปเพียงแค่เดือนเดียวก็เดินป๋อเลยไม่ถึงเดือนแหละแล้วตัวแกเนี่ยก็บอกหนังแกเนี่ยตอนแรกๆหนังหน้าเนี่ยเหมือนกับหนังช้างหนังเขาบอกเราก็เอ้ยมันเป็นยังไงก็คือเราก็รู้อยู่แล้วพอเราไปดูปุ๊บอ๋อเข้าใจละคือหนังมันจะแห้งๆแล้วมันก็ลอยๆอะไรเงี้ยเขาบอกตอนเนี้ยผิวหน้าก็ดีขึ้นจริงๆเซลล์คนเราเนี่ยมันผลัดเซลล์28วันเซลล์ผิวนะแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยรีดอกมันน้อยสัญญาณมันน้อยมันก็ไปจุดที่มันสำคัญไปที่หัวใจไปที่ปอดไปที่สมองซึ่งอวัยวะพวกนี้มันสำคัญมากกว่าที่จะมานั่งดูว่าเฮ้ยวันนี้หน้าคุณดีแต่หัวใจคุณแย่สมองคุณแย่ตับคุณแย่อะไรเงี้ยแน่นอนนะฮะก็คือว่าเซลล์ผิวเนี่ยก็จะผลัดเซลล์ประมาณ50วัน120วันก็คือรีดอกเราน้อยก็วิ่งมาใช้ได้น้อยกับที่ผิวฮะเขาก็ไปที่ตรงนั้นบางคนบอกเอ้ยแล้วถ้าคนเป็นที่หัวใจล่ะเป็นที่ปอดเป็นที่ตับล่ะก็คือหน้าก็มันต้องไปก่อนแล้วอะไอ้ผิวผมเล็บเนี่ยร่างกายมันก็ต้องโยนทิ้งก่อนว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้ไม่สำคัญตรงนี้ไม่สำคัญผิวผมเล็บเนี่ยเขาจะทิ้งก่อนอันดับแรกเลยถึงเราถึงเห็นร่องรอยความชราของคนเนี่ยแน่นอนว่าเล็บเราต้องเห็นก่อนว่าเฮ้ยเล็บผิวผมมันจะไปก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันถึงบอกว่าความชราเห็นไหมฮะนั่นนะฮะเขาจะทิ้งก่อนเลยแต่ที่เหลือเนี่ยถ้าเขายังทิ้งภายในด้วยนั่นคือเราเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วความตายเริ่มใกล้มาเยือนแล้วอันนี้เราก็ต้องคุยกันตรงๆ
8: คร
4: ับ แน่นอนฮะกลับไปที่คุณหมอท่านนี้นะก็คือว่าท่านไปเขาเรียกว่างานสัมมนาในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเปิดโรงแรมบ้างหรือออนไลน์บ้างหรือบ้านคนที่แบบเขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วดีก็อยากจะแบ่งปันโดยที่หนึ่งก็คือแน่นอนว่าเราไม่มีการโฆษณาเพราะสินค้าเราเนี่ยไม่มีการโฆษณาอยู่แล้ววันนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้รับเขาเรียกว่าในต่างประเทศเขาใช้ว่าพอดแคสต์นะแต่ของเราเนี่ยก็คือจากรายการทีเล่นทีจริงตรงนี้นะฮะก็คือว่าหลังจากที่ใช้ไปเนี่ยแทนที่จะได้ใบหน้าอย่างเดียวเนี่ยไอ้ที่ปวดมา5ปีหายไปด้วยฮะหายไปด้วยแล้วตัวหมอคนเนี้ยก็คือเหมือนกับคือเขาถูกสัมภาษณ์สดในทางซูมเนื้อในต่างประเทศเขาใช้ซูมมิทติ้งก็แน่นอนว่าผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยถึงกับอึ้งเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นมา5ปีแต่5ปีเนี่ยมันเหมือนกับถ้าตามภาษาพุทธเขาบอกเจ้ากรรมในเวรปล่อยปุ๊บแล้วมันก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยแบบปฏิหารแต่มันไม่ใช่ปฏิหารอย่างเดียวเขาเรียกปฏิหารซ้อนปฏิหารคือตัวคุณหมอท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาเคยป่วยเป็นไข้แล้วไปกินสารตัวหนึ่งก็คือยานั่นแหละเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ากินยาเคมีตัวหนึ่งแล้วปรากฏว่าร่างกายเขามีอาการแพ้มันทำให้15ปีก่อนเนี่ยเขาจะดมกลิ่นกับรับรสไม่ได้พอดมกลิ่นกับรับรสไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าน้ำเกลือโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้นะน้ำเกลือกับรีด็อกเนี่ยเราต้องแยกก่อนตรงเนี้ยพอรีด็อกซิกเนลลิ่งเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเขาจะไปมองว่าร่างกายเราเนี่ยอะไรเป็นเซลล์ทุกอย่างที่เป็นเซลล์คนถามผมว่ารีด็อกช่วยอะไรได้บ้างผมบอกไม่ได้รักษาโรคนะแต่อะไรที่เป็นเซลล์เนี่ยเขาจะกลับไปซ่อมเซลล์อะไรซ่อมไม่ได้เขาก็ทำลายทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ก็คือนี่กระบวนการธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วมันคือกระบวนการธรรมชาติอยู่แล้วร่างกายเรามันก็มีการทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ที่เราป่วยกันที่เรามีปัญหาสุขภาพกันเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันหายไปพอมันหายไปเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดมาทดแทนก็แน่นอนว่าอาการดมกลิ่นกับรับรสเขาเนี่ยเขาหายไป15ปีพร้อมกับที่ว่าปวดสลักเพชรตัวคุณหมอท่านนี้หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปประมาณ4เดือนพอไปเดือนที่4ถึงเดือนที่5วันหนึ่งคุณหมอท่านนี้ก็คือว่า ได้กินฝนตกครั้งแรกในชีวิตหลังจาก15ปีเขาก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เลยไปหยิบอาหารมาชิมรับรสได้ด้วยพร้อมกันซึ่งปกติผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยการทำกับข้าวโดยที่ชิมไม่ได้เนี่ยนี่คือความทรมานนะทรมานมากก็คือชิมไม่ได้จะชิมปุ๊บ ก็แน่นอนว่าต้องให้ลูกชิมแล้วก็ต้องปรุงบ้านนี้คือกินอาหารแม่อร่อยแน่นอนเพราะว่าคนหนึ่งชิมอีกคนหนึ่งปรุงเห็นไหมฮะไม่อร่อยแน่นอนคือทรมานทั้งชีวิตแต่ตรงนี้ก็คือพอเขาชิมได้ปุ๊บโอเคบ้านนี้ได้ทานอาหารที่อร่อยแต่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะมันเป็นเหมือนฟ้าประทานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ลงมาช่วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคืนหนึ่งที่คนทุกคนในบ้านจะนอนหลับสนิทนอนหลับสนิทสามีเขาเป็นคนกลนก็ต้องใช้เครื่องเขาเรียกว่าซีแพ็ปหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ที่ทำให้นอนหลับสนิทก็คือหลับสนิทกันทั้งบ้านแต่ณวันนั้นเนี่ยมันมีไฟไหม้ที่ห้องใต้หลังคาผู้หญิงคนนี้ได้กลิ่นเป็นคนแรกของบ้านในขณะที่ทุกคนหลับสนิทเธอถึงกับร้องไห้เธอถึงกับร้องไห้เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าณวันนั้นน่ะเขายังดมกลิ่นไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้ถูกย่างสดครับนี่คือยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ฮะเขาถึงกับร้องไห้เลยฮะผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเจออะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเรื่องบังเอิญอ่ะมันไม่มีหรอกครับแต่ทีนี้ว่าบังเอิญได้เจอเนี่ยมันคือบุญเรื่องบังเอิญไม่มีฮะแต่บังเอิญได้เจอมันคือบุญมันคือสิ่งที่เราขอบางครั้งเราขอแต่บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เรามาเนี่ยแต่บางครั้งให้เรามาปุ๊บเนี่ยเราไม่รับเพราะเราไม่รู้เห็นไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบมันแปลกๆคือผมสังเกตตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ละแม้แต่จอห์นฮอปกินส์เนี่ยพยายามผลิตเขาเรียกว่าผลิตไอ้ตัวนี้มาประมาณ15ปีเอ้ย17ปี15ปีเนี่ยก็ผลิตออกมาไม่ได้อะสุดท้ายมันกลายเป็นน้ำเกลือแล้วมันมีบริษัทเดียวที่ผลิตได้คือบริษัทอาเซียบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตได้เราก็เห็นเหตุการณ์แปลกๆเห็นอะไรต่างๆที่แบบคือเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะแต่ลีดอกไม่ได้ไสยศาสตร์นะครับลีดอกคือวิทยาศาสตร์แล้วมันพิสูจน์ได้ด้วยตอนเนี้ยงานวิจัยล่าสุดจาก Aspen University เนี่ยนะเขาบอกว่ามีการทดลองเรื่องของ inflammatory marker เรื่องของการอักเสบการอักเสบเนี่ยมันไปทดลองเรื่องของ interleukin beta 1กับ interleukin beta 6ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวทดลองการอักเสบว่าถ้าร่างกายเราอักเสบมากตัวนี้จะเยอะแน่นอนว่าจากตัว Aspen University เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเติมรีด็อกเข้าไปเนี่ยประมาณ2เดือนการอักเสบในร่างกายเราลดลงไป 11-12% แต่ถ้าเติมไปถึง4เดือนพอเดือนที่4เนี่ยเหมือนจุดสปาร์คเลยเหมือนสปาร์คเลยพอสปาร์คปุ๊บเนี่ยแน่นอนด้วยปริมาณนะการทดลองเนี่ยมันต้องการคุมปริมาณคุมปริมาณเนี่ยก็คือประมาณ4ถ้วยนะ okay. ก็แน่นอนว่าเดือนที่4เนี่ยการอักเสบลดลงไป 80%
11: เยี่ยมมากเลยผมแทรกนิดหนึ่งนะ
4: ครับ
11: อย่างนี้ท่านก็ใช้ก็ต้องฟังครับถ้าที่ฟังมาที่ผมถามว่าต้องลงน้ำดีด็อกเนี่ยเอาไปปรุงน้ำจานั่นนู่นนี่ได้ไหมก็ปรุงได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนี่นะครับเพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีจังหวะมาฟัง หรืออาจจะไม่มีเพื่อนไปบอกนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเขาได้รู้จักเมื่อไหร่เนี่ยเขาชีวิตเขาจะแบบรุ่งโรจน์มากเลยเช่นนักเนี่ยนักมวยเนี่ยที่ท่านได้ใช้ว่าเนี่ยนะครับผมว่าถ้านักมวยดื่มรีด็อกเนี่ยกำลังเขาจะดีกว่าเดิมที่เขาเป็นอยู่เพราะการชกแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยมันก็นุ่มๆเหมือนกันแหละนะครับกว่าที่จะหายเจ็บหายป่วยบางทีฝ่ายนู้นก็หมัดหนักอะไรแต่หรือกระทั่งคนที่ชอบดื่มสุราเนี่ยนั้นพอดื่มแล้วปั๊บไปบอกว่าจะต้องมีถอนเนี่ยผมไม่ทราบเขาอะไรไปถอนบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าสามีดื่มเหล้าเนี่ยสดเหล้าเยอะเนี่ยนะครับภรรยาก็เอารีด็อกมาให้หลังจากตอนที่เขาแมบเบลอๆเลยนะครับก็น่าจะฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าปกติคนที่เป็นชอบกินกาแฟนี่ยังพี่ต้อยของกลุ่มเราเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าแม่กาแฟส่วนท่านต้อยชัยเป็นเจ้าพ่อรีด็อกเนี่ยนะครับ
9: ครับผม
11: โอ้โหถ้าเกิดเอาน้ำรีด็อกไปผสมกับกาแฟด้วยนะมันน่าจะสุดยอดนะ
9: ครับ
11: จริงๆแล้วว่าไงฮะเชิญเลยคร
9: ับ พ่อติณนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรีด็อกเนี่ยผสมกับอะไรไม่ได้นะฮะแต่ถามว่าทานร่วมกับอย่างอื่นได้ไหมได้การทานร่วมกับผสมเนี่ยคนละอย่างนะจ๊ะนิดน
11: ึ
9: งทานร่วมได้ไหมทานร่วมได้กับผสมเนี่ยไม่ได้ผสมคือจับเข้าไปผสมเลยแล้วคนรวมกันอันนี้คือการผสมนะไม่ได้ครับ
11: เพราะว่ามันทำให้ไม่ได้แก
9: ใช่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เขาบอกว่าอยู่ในบ้านเดียวกันได้แต่พอจับผูกติดกันเนี่ยไม่ได้สมมติเหมือนคนอะนี่ดอกเนี่ยพอไปผสมกับน้ำก็ไม่ได้ครับผสมกับน้ำปุ๊บเนี่ยตัวโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะไปดีแอคทีเวตโมเลกุลของนี่ดอกทำให้ตัวนี่ดอกเนี่ยไม่เกิดความเสถียร
11: โอเคเข้าใจว่ากินคนละครั้งงั้นเถอะ
9: กินคนละครั้งแต่ต้องห่างกัน10นาทีครับยาเยอะอะไรได้หมดครับ
11: ตัวที่ผมไม่ถามอยู่ผมไม่รู้นะนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าอ๋อมันก็คือด้วยกันได้แต่มันจะต้องหลักการไม่ใช่อยู่ก็อยู่ในครกเดียวกันครกไม่ได้
9: เข้าใจ
11: โอเค
9: ต้องต่างคนต่างวาระก็คือว่าก็มีเคสที่ Amazing ท่านหนึ่งมีคุณยายท่านหนึ่งนะฮะแกเป็นเซลล์ผิดปกติแล้วกันผมออกรายการนี้ผมจะไม่บอกเรื่องโรคแล้วกันนะเอาง่ายๆว่ารีด็อกไม่ได้รักษาโรคแต่โรคเกิดขึ้นเพราะขาดรีด็อกแกเป็นเซลล์ผิดปกติแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็เรียกไปพบพอเรียกไปพบปุ๊บเป็นที่ปอดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าล่าสุดนะอยู่ที่นครศรีธรรมราชถ้าใครอยากจะเข้าไปดูคลิปคุณป้าท่านนี้คุณยายท่านนี้นี่ก็เข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวผมบอกช่องให้ก็คือว่าไปที่รีด็อกเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งอนาคตเข้าไปใน Facebookเข้าไปดูนะฮะในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดตอนนี้คนเนี่ยประมาณ 1,800-1,900 คนแล้วครับก็แน่นอนว่าในนั้นจะเป็นงานวิจัยมีเปเปอร์ต่างๆแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ข้อมูลการใช้ซึ่งตรงเนี้ยเราทำเป็นกลุ่มปิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนรู้จักกับเขาเรียกว่ารู้จริงกับรู้จักอ่ะไอ้พวกรู้จักอะเยอะแล้วคนที่ไม่เข้าใจแล้วคนที่จะเป็นบ่อนทำลายนี่ก็เยอะเหมือนกันที่จะเข้าไปปุ๊บโดยที่สินค้าดีๆหรือผลิตภัณฑ์ดีๆจะไปเขียนเขาเรียกว่าโดยที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะเข้าไปเขียนอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราต้องการคนที่ต้องการใช้จริงๆต้องการที่จะรู้จักผลิตภัณฑ์จริงๆเราจึงทำเป็นกลุ่มปิดนะและแน่นอนว่าข้างในเนี่ยเราจะคุยกันค่อนข้างลึกอยากรู้อะไรเนี่ยคุยกันได้เลยเพราะเราเป็นกลุ่มปิดเพราะแน่นอนว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมัน Amazing ฮะคุณยายท่านนี้ไอ้คุณป้าท่านเนี้ยอะไรคุณป้าดีกว่าเพราะตัวท่านก็เป็นคุณครูที่เกษียณแล้วก็หลังจากที่ได้รับข่าวร้ายกับข่าวดีมันก็

0: ก็เขาก็บอกว่าอย่างแพงเนี่ยเม็ดละ 2,000 ต้องกินทุกวันวันละ 2,000 บาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์ 60,000 บาทแล้วก็ผลยังไม่รับประกันไม่มีใครรับประกันนะว่ามันจะออกฤทธิ์ 100% หรือเปล่ามันจะหายหรือเปล่าไม่มีใครรับประกันคือทุกครั้งเนี่ยที่เราไปรับการรักษาหรืออะไรต่างๆไม่มีการรับประกันอยู่แล้วคุณยายท่านนี้มาเล่าผมฟังเลยเราก็ตัวท่านเนี่ยก็คือคุณแน่นอนการรักษาของคุณหมอก็คือการรักษาของทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรากลัวการอินเตอร์เฟียร์ก็คือการรบกวนการรักษาห้ามกินตัวนั้นห้ามกินตัวนี้ห้ามกินก็ห้ามกินทุกอย่างนะไม่จะเป็นใบมะละกอเขาเล่าให้เราฟังนะอันนี้ก็คือเขาเล่าฟังก็เล่าต่อกันไปห้ามกินดำห้ามกินตัวนั้นตัวนี้คือเขาห้ามทุกอย่างนะห้ามกินอาหารเสริมทุกตัวเพราะว่าอาหารเสริมกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปอยู่ในเลือดคุณหมอดูได้ฮะคุณป้าท่านนี้มาถามผมว่าแล้วกินรีด็อกเติมรีด็อกเข้าไปเนี่ยคุณหมอจะรู้ไหมผมถามว่าถ้าวันเนี้ยคุณป้าเติมเลือดเข้าไปเนี่ยแล้วไปตรวจเลือดหมอจะรู้ไหมว่าคุณป้าไปได้เลือดมาผมถามอาจารย์รู้ไหมฮะ
1: น่าจะไม่รู้นะ
0: ถูกต้องครับเพราะคือธรรมชาติที่ดอกมันคือธรรมชาติอ่ะที่ดอกมันคือธรรมชาติพอเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากินเข้าไปมันจะเป็นวิตามินเป็นอาหารเสริมเป็นไอ้ตัวต่างๆเนี่ยที่หมอตรวจรู้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเพราะร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเวลาเราเอาอะไรเข้าตัวเนี่ยร่างกายต้องดูก่อนว่าใช้ได้กับใช้ไม่ได้อ่ะใช้ได้กับใช้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คือดึงมาดูมาก่อนว่าเอ้ยใช้ได้ไหมร่างกายเราใช้ได้ก็จะเปิดรับประตูเหมือนกับร่างกายเราจะเปิดรับพอเปิดรับปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายจะดึงไปใช้ส่วนที่ดึงใช้ไม่ได้เนี่ยร่างกายก็จะขับทิ้งทางอุจจาระปัสสาวะคือทางเหงื่อแต่ถ้าดึงถ้าเอาไปแล้วแล้วใช้ไม่ได้เลยเหมือนคนแพ้ถั่วอย่างเงี้ยคนแพ้ถั่วปุ๊บแต่กินอาหารเสริมที่ทำจากถั่วไปปุ๊บเขาแพ้ถั่วเนี่ยเขากินไปปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะไปแปรรูปมากี่รูปแล้วแต่พอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายมันแพ้ปุ๊บมันก็ต้องขับทิ้งพอขับทิ้งปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าการขับออกมามันจะมีผื่นขึ้นสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไปบีบที่หลอดลมเห็นไหมฮะคือกลไกในร่างกายเราฉลาดหลอดลมจะถูกบีบแล้วโอกาสเสียชีวิตมีฮะเพราะว่าจริงๆคือร่างกายจะไม่ให้เอาอาหารตัวเนี้ยที่อันตรายเนี่ยเข้าไปต่อก็จะบีบออกบีบที่หลอดลมออกห้ามกินแล้วนะแต่จริงๆนั่นคือถ้าเราเติมเข้าไปเยอะๆเยอะๆนี่คือเขาเรียกว่าคือการแพ้เนี่ยมีโอกาสถึงชีวิตแต่แน่นอนว่าการเติมรีด็อกเข้าไปรีด็อกคือยิ่งกว่าธรรมชาติที่ใช้คำว่าเนทีฟเห็นไหมฮะอาหารเสริมเขาจะใช้คำว่าออร์แกนิกกับเนเชอรัลตอนนี้เราเจอทั่วไปเลยนะคำว่าเนเชอรัลกับออร์แกนิกเนเชอรัลคืออะไรเนเชอรัลคือธรรมชาติแต่ออร์แกนิกคือพื้นดินตรงนั้นเนี่ยต้องไม่ผ่านเคมีเป็น10ปีเจอเป็นออร์แกนิกแต่รีดอกเขาใช้คำว่าเนทีฟเนทีฟคืออะไรคือเขาอยู่มาก่อนเราอ่ะเหมือนกับเราไปที่อเมริกาอินเดียแดงเขาอยู่มาก่อนเขาใช้คำว่าเนทีฟชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองเนี่ยเขาใช้คำว่าเนทีฟก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยรีดอกเนี่ยมันเกิดพร้อมกับเราอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับธรรมะนะธรรมะเนี่ยจริงมีมาตั้งนานแล้วแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนพบว่าการที่เราจะอยู่แบบเขาเรียกว่าศีล5ข้อสำหรับมนุษย์แล้วก็ศีล227ข้อสำหรับภิกษุนะฮะคือการที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆนี่ดอกเนี่ยมันคือธรรมชาติยิ่งกว่าธรรมชาติอะแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เราเพิ่งจะรู้จักกับมันมันจึงใช้คำว่าเนทีฟเพราะเนทีฟปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ตรวจไม่เจอเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณยายท่านนี้หลังจากที่ได้รับข่าวปุ๊บแล้วก็ได้รับยาตัวหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอาการเนี่ยแย่มากเลยคืออาการแย่คือกินข้าวไม่ได้ตัวเป็นผื่นแล้วก็เสียงไม่มี

0: พอเสียงไม่มีทุกอย่างเนี่ยคือมันแย่ชีวิตคือเขาบอกว่าเขาเรียกว่านรกเลยเหรอแน่นอนเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกนรกเลยแต่ทีนี้ว่าคุณยายก็ขอโอกาสในชีวิตอีกครั้งนึงก็คือแกก็ไปกราบหมอนก่อนนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคนขออยู่แล้วแกก็ไปขอว่าขอให้ลูกมีโอกาสใช้ชีวิตอีกครั้งนึงแล้วก็ลูกจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะทำอะไรต่างๆคือสิ่งที่เราขอปุ๊บเนี่ยเราต้องให้ด้วยขออย่างเดียวคือไม่ให้มันก็ไม่ได้เนาะนั่นแหละครับเช้าขึ้นเนี่ยแกก็มาเจอกับผมมีการเขาเรียกว่ามีห้องคุยยามเช้าแล้วก็จะถกกันเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยแหละถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวผมแอดไลน์เข้ามาก็ได้แอดเบอร์สองเบอร์นั่นนะแอดไลน์เข้ามาทักเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เข้ามานั่งคุยกันก็เขาจะมีคุยยามเช้าแล้วพอคุยยามเช้าปุ๊บเนี่ยแกเข้ามาฟังปุ๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยแกได้ยินคนของผมคนหนึ่งที่เป็นที่เต้านมแล้วก็เป็นที่เป็นญาติผมเองอะล่ะครับคือรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนผมแต่รู้จักแล้วไม่ได้ใช้ก็คือไม่ได้รู้จักล่ะครับรู้จักแล้วไม่ได้ใช้ก็คือไม่ได้รู้จักแต่การรู้จักกับรู้จริงเนี่ยมันคนละอย่างมีเพื่อนมาแนะนำนะบอกว่าเฮ้ยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากเพื่อนเนี่ยมาจากอเมริกาแล้วมีความรู้ด้วยแต่เขาไม่ใช้เขาไปใช้ตัวอื่นในบ้านเราบ้าๆอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายก็คือไปเจอขั้นที่4แล้วก็มาเจอผมโดยบังเอิญนะเรื่องบังเอิญไม่มีจริงครับหลังจากใช้ไป4เดือนนะไปตรวจอีกทีไม่เจอแล้วก็คุณป้าท่านนี้ก็เชื่อแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ที่เล่าเนี่ยแล้วเรามีเทปให้ดูว่า before after เนี่ยลูกเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคนที่มาเล่าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เล่าเพื่อที่จะเราโฆษณาหรืออะไรต่างๆคือเล่าเพื่อที่จะแบ่งปันเพราะจริงๆคือตัวเรากับตัวทุกๆคนเนี่ยซื้อสินค้าราคาเท่ากันนะการแบ่งปันเนี่ยคือการที่เราไม่ได้มาขายใครนะฮะบางคนบอกเอ๊ะเอาอะไรมาขายหรือเปล่าจริงๆแล้วคือคุณกับผมเนี่ยซื้อราคาเท่ากันโดยที่เท่ากันทุกประการแต่ถ้าเราอยากแบ่งปันเนี่ยบริษัทจะให้เราใช้ฟรีมันก็คือกลไกว่าเขาไม่จำเป็นต้องโฆษณานะผลสุดท้ายเนี่ยคุณป้าท่านเนี้ยใช้ไปประมาณ10วันถึงวันตัดสินนะ10วันนะเขาเล่าให้ฟังนะประมาณ10วันปรากฏว่าไอ้ก้อนที่มันเกิดขึ้นที่ปอดเนี่ยประมาณ 3.5 เนี่ยลงเหลือ 2.5 ส่วนก้อนที่เหลือเนี่ยมันเล็กหมดเลยบางก้อนเนี่ยหายไปแล้วแล้วเสียงเนี่ยกลับมากินข้าวได้มากขึ้นไอ้ตุ่มตามตัวเนี่ยค่อยๆยุบลงไปแต่วันตัดสินนะหมอตรวจไม่เจออะไรเลยแล้วบอกว่าเลือดสะอาดคำว่าเลือดสะอาดเนี่ยผมเจอคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหลายครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: ผมเจอพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่บริษัทการบินเดียวกับผมแล้วตอนนั้นเจอผมมานานพอเจอผมปุ๊บผมก็แนะนำผมเจอใครผมก็แนะนำให้รู้จักกันแหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสินค้าดีเราก็อยากจะบอกต่อกินอาหารอร่อยก็บอกต่อหรือคือเราต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังที่เงินของเขาเนาะเพราะตัวเรากับตัวเขาก็ซื้อเท่ากันแต่พี่คนนี้ก็ไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บเขาก็กินวิตามินกินอะไรของเขาไปตลอดอ่ะสุดท้ายพอมาเจอผมเนี่ยตัวผมเปลี่ยนตัวเขาแย่ลงสุดท้ายเขาก็ยอมจำนนลองใช้ผลิตภัณฑ์ใช้มาประมาณ5ปีตอนนี้ไปตรวจปุ๊บเนี่ยเขาพบว่าเลือดเขาสะอาดหมอบอกว่าเลือดสะอาดอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งอะคำว่าเลือดสะอาดเนี่ยคืออะไรคือไม่มีไวรัสไม่มีแบคทีเรียไม่มีเชื้อรา
1: อ
0: ีกงานวิจัยหนึ่งที่สำคัญของ Redox เนี่ยตอนที่ผลิตออกมาแรกๆเนอะเขาจะเอาไปขายกับบริษัทเครื่องมือแพทย์เพราะว่ามันสามารถฆ่าไวรัสฆ่าแบคทีเรียเขาเรียกว่าอะไรแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ภายในหลักวินาทีซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับศัตรูที่มาเนี่ยร่างกายเราจัดการได้อยู่แล้วเห็นไหมฮะเด็กๆเรามีรีดอกเยอะพอมีรีดอกเยอะรีดอกก็จัดการในพวกนี้ด้วยตัวเองนะประมาณนี้ครับอาจารย
1: ์โอเคเห็นภาพชัดเลยครับท่านผู้ฟังครับท่านนิจาวราท่านได้ใจนี่ก็เอาทั้งหลักการมาเรียบเรียงเอาทั้งตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาบอกกล่าวเอามาผสมผสานกันผมยัง ยังยิ้มสนใจกับรีด็อกที่บอกว่าจะเอาไปเป็นเพศกันในฉับพลันไม่ได้แต่มันตามบางทีหลังไงได้เช่นผมทานอาหารก็ไปเสร็จปั๊บอาจจะนั่งอีกสัก5นาที10นาทีก็ดื่มน้ำตามก็ไปมันก็อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละจิตถึงช้าถึงแรงก็อยู่เดียวกันอาหารที่เราทานก็ไปแต่พอมันย่อยมันก็กลายไปเป็นเซลล์เซลล์หนึ่งรีด็อกก็ตามก็ไปดูเซลล์ว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ผมชมรีด็อกอีกอย่างผมว่ารีด็อกเนี่ยนะครับท่านฟังครับครบได้ครับจำทำไปจนครบได้เลยครับเพราะรีด็อกเนี่ยนะครับไม่เจ้าชู้อะไม่เจ้าชู้ถ้าเจ้าชู้เนี่ยนะครับถ้าทำงานผสมได้ทันทีกระโดดโครมลงไปในครบปั๊บนี่ก็เจ้าชู้ละก็เป็นคนแบบนี้ดอกนี่ก็ถือว่าโอเคมากนี่ผมว่าถ้าเกิดคนทำงานจะเป็นราชการก็ดีเอกชนก็ดีนะครับถ้าดื่มดีดอกเนี่ยผมเชื่อว่าความสดชื่นมันจะโอเคมากเลยโอเคจะมีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีครับ
0: ครับผมก็จริงๆแล้วมีนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยเข้ามาถามผมว่าเอ๊ะมันสำหรับคนป่วยอย่างเดียวเหรอแน่นอนนะครับว่ามันมีเรื่องตลกที่มันไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสำหรับคนป่วยอย่างเดียวเหรอจริงๆไม่ใช่อ่ะทุกคนครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมีความเสื่อมอยู่เพราะทุกประมาณอายุ13 14 15เนี่ยร่างกายมันจะจุดชนวนความเสื่อมโดยที่รีด็อกเรารั่วปริมาณรีด็อกมันค่อยๆลดลงออกจากร่างกายยิ่งเครียดวิตกกังวลพักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายไอ้ตัวรีด็อกก็ลดลงเร็วขึ้นนะหายน้อยทำให้เราแก่หายมากทำให้เราป่วยหายหมดเสียชีวิตทันทีครับแต่ทีนี้มันมีเรื่องตลกอยู่อันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งนะเขาไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ไม่เคยแบบสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรแต่พอไปเล่าว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็พอใช้ตัวรีด็อกไปปุ๊บไอ้ส่วนที่มันเขาเรียกว่าไม่คาดหวังแล้วมันได้ด้วยก็คือเจ้าหนูฮะเจ้าหนูเนี่ยก็คือน้องชายที่หลับไหลมาเป็นเวลานานเพราะว่าจริงๆพอเราป่วยปุ๊บแน่นอนว่าน้องชายเราก็ป่วยด้วยจริงไหมฮะพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยตัวน้องชายก็คือทำไมเขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์คำว่าวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็คือสุขภาพเราดีสุขภาพเราแข็งแรงพร้อมที่จะมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์อ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สืบเผ่าพันธุ์เนี่ยเราก็สูญพันธุ์จริงไหมครับอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่แน่นอนว่าถ้าสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเราก็พร้อมที่จะกลับมาสืบพันธุ์พอเล่าไปเล่ามาปุ๊บบอกคือเล่าไปไม่มีอะไรติดหูเลยแต่บอกว่าทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นโอ้โหหูผึ่งเลยครับ พอหูผึ่งปุ๊บเนี่ยผู้พันอันนี้ก็คือผู้พันคนหนึ่งตอนแรกเนี่ยค่าน้ำตาลของแกเนี่ยประมาณ350และแกก็เล่าให้ฟังว่าตัวแกเนี่ยมีปัญหาปวดตามข้อแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ลงไม่ได้คุณหมอเนี่ยต้องพิเศษต้องมาฉีดยาที่รถบางทีก็ต้องเอาตัวไว้เพราะว่าน้ำตาลระดับน้ำตาลไม่ลงแล้วตัวแกเนี่ยก็ชาเท้าเนี่ยชาแบบใส่รองเท้าก็ถอดรองเท้าไม่รู้เรื่องคือชามากแล้วตัวแกเนี่ยก็คือมีเพื่อนมาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ก็ถามว่าเชื่อครึ่งไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ขอดูงานวิจัยแต่หลังจากดูงานวิจัยดูเปเปอร์ทั้งหมดบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่น้ำมนต์เนาะมันคืองานวิจัยมันเขาเรียกว่ายิ่งกว่าธรรมชาติคืออยู่ในร่างกายเราแล้วก็หลังจากที่ใช้ไปเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้นมาประมาณ 8-9 อย่างรีด็อกไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นโรคอะไรสนใจว่าเป็นเซลล์หรือเปล่าถ้าเป็นเซลล์ซ่อมได้เขาซ่อมแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ทำลายทิ้งสร้างใหม่ฮะปรากฏว่าน้องชายที่หลับไหลเนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยพอตื่นขึ้นมาด้วยปุ๊บเขาบอกทุกเช้าน้องชายตื่นเขาบอกนี่คือความสุขในชีวิตแน่นอนครับเขาก็กลับไปลองใช้แล้วมันใช้งานได
1: ้
0: ตรงนี้แหละครับมันทำให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งหูผึ่ง
1: ผม
0: โอเคประมาณนั้นครับ
1: ผมสร้างนิดเดียวเพราะว่าความต่างกันระหว่างที่เราไปซื้อยามาทำให้เราในคึกคักซึ่งตัวนั้นมันมีความเสี่ยงสูงถ้าเคยมีคนที่ประเภทไปโดฟเขาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้องหามเข้าโรงพยาบาลซึ่งต่างกับจับรีดอกที่เราว่าเนี่ยนะว่าเขาก็มีคุณภาพอย่างนั้นนะพอดึงเข้าไปแล้วมันก็ไปช่วยอีกแรงไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะเรื่องการดูเซลล์อย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนี่เวลาอีกสักประมาณ1นาทีครับ
0: ครับก็แน่นอนครับว่าคือร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกทุกคนนะร่างกายเราเนี่ยมันคือเครื่องจักรแล้วพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จริงก็คือเราต้องบอกว่าพระเจ้าสร้างเรามาโดยสมบูรณ์นะโดยสมบูรณ์มันมีกลไกในการรักษาตัวเราเองอยู่แล้วในต่างประเทศเขาใช้คำว่า inner doctor นะเขาใช้คำว่าหมอถ้าใครอยากฟังเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอของหมอเนี่ยเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่า redox matter ฮะ redox redox แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ matter เข้าไปฟังช่องนั้นนะฮะคือมีหมอทั้งนั้นแหละที่จะมาเขาเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์การใช้แล้วหมอแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าดีทีไม่ธรรมดาครับนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับครับผม
1: โอเคครับขอย้ำโทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งครับ
0: ครับผม
1: หมายเลขโทรศัพท์ขออีกครั้ง
0: ฮะอ๋อเบอร์โทรศัพท์นะครับ082ครับ363-6546
1: ครับ
0: ครับหรือ091-996-5565
1: สองเ
0: บอร์ครับบอกว่ามาจากรายการทีเล่นทีจริงนะครับ
1: ครับผม
0: ทีเล่นทีจริงของท่านดร.สุรวงศ์ผมมีส่วนลดให้ 10% ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณท่านชัดชัยมากเลยครับขอบคุณพี่ต่อนะขอท่านผู้ฟังทั้งหลายมีสุขภาพที่ดีและมีความเป็นไปทุกความสิริทุกประการนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: มารับสวัสดีครับอาจารย
2: ์รายการทีเล่นทีจริงขอเสิร์ฟนักพูดซ้อมสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูล
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า4ร้อยตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
9: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียภุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
10: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
11: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลุเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรอ่ะค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ฟังเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะวันนี้ดิฉันสิริพรชัยสุดค่ะอดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับท่านผู้ฟังนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเดนอยากจะชวนคุยเรื่องที่เป็นประเด็นอื้อเฉาในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องการประเด็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วคงจะไม่พ้นเรื่องของทรายสก็อตหรือว่าทรายสมุทรเพราะเธอได้เปลี่ยนนามสกุลไปใหม่แล้วนะคะก็เป็นประเด็นอื้อฉาวครั้งใหญ่เมื่อเจ้าตัวออกมาอัดคลิปปล่อยโฮเปิดโปงความลับดำมืดในครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีโดยระบุว่าตัวเองนะคะคุณซายเองเนี่ยถูกพี่ชายแท้ๆร่วงละเมิดทางเพศและกระทำชำเราอย่างรุนแรงซ้ำๆตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มีเรื่องถึงเกี่ยวกับว่าพี่เลี้ยงนะคะก็ได้กระทำการข่มขืนเธอหลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงการกดดันกันบังคับให้ใช้ยาต่างๆก็เป็นข้อกล่าวอ้างที่ทางคุณซายเนี่ยออกมาพูดให้สื่อให้ประชาชนฟังเรื่องราวจะรายละเอียดข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเรื่องนั้นคงจะต้องรอให้ศาลตัดสินกันมาถ้าเป็นคดีนะคะแต่สำหรับในช่วงนี้ตามที่เป็นข่าวมันทำให้เกิดความเป็นเรื่องน่าสงสัยสนใจของประชาชนอยู่มากมายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายนะคะก็คือตั้งแต่มีคลิปปล่อยโฮออกมาคุณทรายสมุทรเนี่ยก็ได้อัดเทประบายความอึดอัดปาดปาดทั้งน้ำตานะคะประกาศขอให้ทุกคนเนี่ยเลิกเรียกตัวเองว่าเป็นทายาทสิงห์หรือทายาทตระกูลดังนั้นแล้วก็มาตัดพ้อว่าครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ตามมาด้วยมีการเผยหลักฐานคลิปเสียงสารภาพต่างๆแล้วก็น้อยอกน้อยใจที่ญาติมิตรในตระกูลมึนเฉยไม่ได้ปกป้องนะฮะแล้วก็ห่วงเรื่องภาพลักษณ์ทางธุรกิจประเด็นนี้เนี่ยมันพัวพันระหว่างประเด็นกฎหมายกับประเด็นสังคมแล้วก็ประเด็นเชิงพาณิชย์ปนเปกันอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่เราควรจะมาถอดรหัสเรียนรู้กันเราก็จะมาคุยกันในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายของเรานี่แหละค่ะเมื่อพูดถึงคุณทรายแล้วก็ต้องพูดถึงอีกฝั่งด้วยเพื่อความเป็นธรรมนะคะก็ทางคุณพายซึ่งเป็นพี่ชายนะคะคุณสุนิตสกอตเนี่ยก็ได้ออกคลิปออกมาเมื่อแรกก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้กระทำต่างๆแล้วก็ตอนหลังก็ลบคลิปนั้นออกไปก็ไม่ได้ยอมรับว่าทำก็เพียงแต่บอกว่าเป็นการหยอกล้อกันระหว่างเด็กเพราะเหตุมันเกิดมานานแล้วจำไม่ได้ชัดนะคะที่มันดังก็เพราะว่าเธอไปใช้เพจของภรรยาคุณมายสภัทสลันนะฮะก็ดาราสาวก็ได้ออกมาชี้แจงต่อมาว่าขอโทษนะคะแล้วขอถอยห่างออกไปก็มีข่าวเกี่ยวกับดาราต่างๆที่มาคอมเมนต์ต่างๆที่มันดังขึ้นมาเพิ่มกระแสกระเพื่อมขึ้นมาเพราะมีรายการทีวีออกมาพูดเรื่องที่เก็บงำมาครอบคลุมมาก็มีการขยายเรื่องราวออกไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหานะคะก็มาบอกว่าเพราะมันมีเรื่องฟ้องร้องกันเรื่องมรดกนะคะมีถูกแม่ฟ้องแท้ๆฟ้องร้องทรายเพื่อยึดที่ดินคืนทรัพย์สินมรดกของคุณตาแล้วก็ตัวเองเนี่ยคุณทรายเนี่ยเป็นผู้เนรคุณแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางเงินปันผลต่างๆถูกระงับไม่ให้ได้รับเงินปันผลนะคะแล้วก็ต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องทั้ง ถ้าจะมองด้วยเลนส์ของกฎหมายนะคะก็จะมีเรื่องทั้งการล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือเปล่าการข่มขืนกระทำชำเราหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูนะคะการเรื่องมรดกครอบครัวมรดกนะคะมีเรื่องทางธุรกิจนะสัญญาทางธุรกิจเรื่องสิทธิในเรื่องต่างๆรวมทั้งกระทั่งถึงที่เป็นประเด็นแล้วยังไม่เยอะมากมายก็คือเรื่องหมิ่นประมาททั้งหลายเพราะมีการว่ากล่าวทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกกระทำว่าเป็นผู้กระทำนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่เลี้ยงแม่แต่ก็ผ่านไปถึงเครือญาติในครอบครัวแล้วก็ผ่านไปถึงองค์กรที่เครือญาตินั้นเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตัวเองมีสิทธิ์ในหุ้นนั้นนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอของพี่ชายนะคะที่แถลงโต้กลับทันทียืนยันว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่เป็นความจริงเป็นหนังคนละม้วนเหตุผลที่ต้องยื่นฟ้องเพราะว่ามีการเนรคุณนะฮะแล้วก็มีหลักฐานเยอะแยะไม่ใช่เนรคุณลอยๆล่าสุดก็มีการขออภัยก็มีการพูดมาว่าคดีดังกล่าวนั้นเนี่ยมีผู้เข้ามาช่วยเหลือมากมายว่าคดียังไม่หมดอายุความนะคะเพราะว่าทางคุณชายเองก็ยืนยันว่ามีคลิปสารภาพของจริงเยอะแยะมากมายคดีร่วงละเมิดทางเพศนี้ไม่หมดอายุความแล้วก็ประกาศเดินหน้าจะสู้คดีแล้วก็สัปดาห์หน้านี่แหละค่ะวันที่10มิถุนายนนี้เนี่ยก็จะมีการขึ้นศาลนัดแรกนะคะต้องเผชิญหน้าต่อสู้คดีกันระหว่างทั้งสองครอบครัวไม่แน่ใจว่าทั้งสองเนี่ยจะมาไปขึ้นศาลด้วยตัวเองหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่สื่อและก็หลายคนก็ยังต้องการติดตามดูรออยู่นะคะในส่วนนี้เนี่ยที่เรียนอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องแรกเลยนะคะหลังจากหลากหลายประเด็นที่กล่าวมาเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังรับรู้รับทราบก็คือเรื่องของสิทธิเด็กก่อนนะคะเรียนเชื่อว่าขณะที่เราทำรายการอยู่ในวันนี้เนี่ยมีกรณีที่คล้ายคลึงกับกรณีที่คุณทรายกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดอยู่กำลังเป็นอยู่และอาจจะกำลังถูกล่วงละเมิดอยู่ในขณะที่เราพูดคุยกันในวันนี้เดนก็จะบอกถึงว่าสิทธิของเด็กเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะคิดว่าโอ้สิทธิต่างๆเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่หรือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งนั้นนะคะคงไม่คิดว่าเด็กเนี่ยจะมีสิทธิ์อะไรมากมายเพราะเด็กยังเป็นผู้ไร้เดียงสาไร้คุณวุฒิภาวะและยังเป็นบุคคลที่ถือว่ายังเป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยจะมีสิทธิ์อะไรนักหนาจริงๆแล้วตามกฎหมายนะคะทั้งไทยและทั่วโลกนะคะกำหนดบัญญัติให้เด็กมีสิทธิต่างๆมากมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากให้มองกลับกันว่าเด็กมีสิทธิในฐานะเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเทียบเท่าได้กับบุคคลทั่วไปสิทธิ์ที่ถูกจำกัดหรือถูกลดหย่อนลงมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ถูกจำกัดหรือว่ามีเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์นะคะแต่จริงๆแล้วสิทธิ์เด็กนั้นมีสิทธิ์เต็มที่บางครั้งสิทธิ์ถูกจำกัดหรือบางครั้งสิทธิ์มีเงื่อนไขหรือบางครั้งการใช้สิทธิ์จะทำเองไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทำแต่จริงๆแล้วเด็กมีสิทธิ์ในฐานะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเกือบ 100% เหมือนคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยนะคะเด็กที่ถูกละเมิดหรือถูกคุกคามสิทธิ์ต่างๆเนี่ยทำไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือคนรอบข้างก็ไม่รู้ว่าเด็กมีสิทธิ์ก็จึงปล่อยให้การละเมิดนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆและการละเมิดอย่างต่อเนื่องเยอะแยะไปหมดปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรียนว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในครอบครัวแต่เป็นปัญหาที่สร้างปมในใจสร้างรอยด่างพร้อยในสังคมของเราเนี่ยมาถังถมกันอยู่บางครั้งไม่ได้เปิดเผยแล้วก็บางครั้งก็มาเปิดเผยอย่างเช่นในกรณีของคุณทรายสมุทรเนี่ย ก็เพิ่งมาเปิดเผยหลายสิบปีผ่านมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาสร้างการตระหนักรู้เพื่อให้รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้ากำลังโดนกระทำอยู่หรือจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นก็จะดีนะคะการจากหลายการศึกษานะคะบอกว่าสาเหตุสำคัญของการถูกละเมิดของเด็กนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนในสังคมของเรานั่นเองนะคะเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็ขาดการตระหนักรู้ว่าเด็กนั้นมีสิทธิมากมายหลายประการนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยคนจะเข้าใจนะคะเด็กเองก็ไม่เข้าใจแล้วก็หลายกรณีแม้กระทั่งกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยพ่อแม่หรือญาติในตระกูลจะดังหรือไม่ดังก็ตามเนี่ยมักจะไม่ตระหนักว่าตัวเองมีหน้าที่อย่างไรตามกฎหมายหรือเด็กนั้นมีสิทธิ์อย่างไรตามกฎหมายนะคะดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเนี่ยในอดีตเนี่ยคนก็สังคมไทยเนี่ยในโบราณเลยคิดว่าเด็กมันเป็นทรัพย์สินนะคะไม่ต้องไปพูดถึงสมัยอยุธยานะคะสมัยรัตนโกสินทร์เราเองเนี่ยเมื่อมีกฎหมายมาแล้วก็ใช้นะคะมีกฎหมายเนี่ยสมัยกรุงศรีเนี่ยลักษณะผัวเมียนะคะมาตราหนึ่งนะคะระบุไว้เลยนะคะว่าถ้าผัวและพ่อแม่เอาชื่อลูกเมียข้าไปใส่ในกรมธรรม์ขายท่านว่ามีสิทธิ์ก็คือขายลูกได้อย่างที่เราเคยได้ยินในเพลงก็มีนะคะที่ว่าขายลูกกินหรือเปล่านะคะก็คือว่าลูกเนี่ยสามารถจะขายไปเป็นทาสได้เป็นสิทธิของพ่อแม่หรือไปขายให้บุคคลอื่นเอาไปเป็นภริยาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าพ่อและแม่นายเงินเอาชื่อลูกเมียฆ่าคนใส่ในกรมธรรม์ขายท่านว่าเป็นสิทธิ์แม้ว่าเจ้าสินบอกก็ดีไม่ได้บอกก็ดีนายเงินนั้นเป็นอิสระภาพแลก็คือว่าเอาลูกไปขายก็พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ในลูกแหละไอ้คนที่เป็นนายเงินคือเจ้าของเด็กที่รับซื้อไปก็เป็นผู้มีสิทธิ์เด็ดขาดแสดงว่าบิดามารดาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีอำนาจเหนือบุตรแล้วก็ขอฝากไว้นะคะในสมัยก่อนนะคะสามีมีอำนาจเหนือภรรยานะคะจะขายเมียก็ได้นะคะเรื่องนี้อย่าคิดว่าเราขัดสิทธิมนุษยชนอะไรมากมายนะคะมันเป็นจารีตเป็นคตินิยมเป็นความคิดในสมัยนั้นมิฉะนั้นเนี่ยท่านต้องไปดูในเรื่องพระเวสสันดร นะคะก็ยกลูกยกเมียให้คนอื่นเนี่ยถ้าจะไปพูดกันถึง UN Convention on Human Rights ในปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบันเนี่ยเอาไปย้อนถึงพระเวสสันดรก็ไม่ได้นะคะเรากฎหมายเนี่ยปรับไปตามค่านิยมตามยุคของสังคมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทรายคุณสกอตเนี่ยนะคะทรายสมุทรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราปรับทัศนคติเสียใหม่และกฎหมายอาจจะต้องปรับตามให้ทันกับทัศนคติของคนในคนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีการแก้ไขกฎหมายจากสมัยที่ว่าเรื่องนายเงินนั้นนะคะลักษณะกฎหมายลักษณะผัวเมียก็ยังแก้ไขกันมานะกฎหมายปรับปรุงมาเรื่อยจนมีมาตรา139ของพระอัยการลักษณะผัวเมียตอนนั้นยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิสิทธิราชอยู่นะคะกฎหมายก็ออกมาในสมัยนั้นก็บอกว่าบิดามารดาหญิงเลี้ยงหญิงผู้บุตรมาจนเติบใหญ่ได้ทุกยากประการใดจะเอาบุตรสาวไปขายเอาเงินมาแก้ความยากและบุตรนั้นมันไม่รู้จักคุณนอกใจพ่อแม่ตามใช้ไปไม่ได้มาดมาไหว้พ่อไหว้แม่พ่อแม่ได้รับความเจ็บอายนั้นให้คิดเอาเป็นค่าน้ำนมเข้าป้อนค่าเลี้ยงรักษาแก่มันและชายซึ่งพาหญิงไปเลี้ยงนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทัศนคติในสมัยนั้นเนี่ยยังเห็นว่าลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกรณีนั้นเนี่ยเด็กหญิงเนี่ย ถือว่าเป็นสมบัติที่ขายได้นะคะกฎหมายสมัยนั้นไม่มีเรื่องการค้ามนุษย์นะคะดังนั้นก็จะถือว่าการเลี้ยงลูกมาเนี่ยมีความทุกข์ยากดังนั้นเนี่ยการเอาบุตรไปขายเนี่ยเป็นด้วยความยากจนน่ะเป็นสิทธิของแพทย์ที่จะเอาไปขายแต่ถ้าเผื่อลูกสาวเนี่ยไม่ยอมให้ถูกขายนะคะหนีตามผู้ชายไปเนี่ยก็ถือว่าผิดนะฮะพ่อแม่ได้รับความอับอายก็ให้เรียกค่าน้ำนมได้นะคะนั่นก็เป็นความคิดที่เป็นที่มาของสินสอดนะคะว่าจะลูกแต่งไปประเพณีนั้นเนี่ยความคิดนั้นเนี่ยก็ยังถ่ายทอดกันมาในประเพณีที่เราใช้ปัจจุบันว่าฝ่ายชายก็ต้องเอาสินสอดมาให้ฝ่ายพ่อแม่หญิงเพราะว่าเป็นค่าน้ำนมส่วนทำไมผู้ชายแต่งงานไปไม่ต้องให้ค่าน้ำนมผู้ชายนะคะก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ยังมีหน้าที่เลี้ยงผู้ชายถือว่าเป็นผู้สืบตระกูลนะคะก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงไปแล้วก็ยังต้องไปเลี้ยงลูกสะใภ้ต่อมาอีกจึงไม่ต้องมีการให้ค่าน้ำนมฝ่ายชายแล้วก็เป็นการแต่งเข้าไปในฝ่ายชายอันนั้นเป็นทัศนคติในสมัยนั้นจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีการตราพระราชบัญญัติผัวขายเมียรศ86ขึ้นมาบอกว่ารถเป็นการท่านก็transformation นะคะคือ transition จะหักด้ามพระด้วยเขาก็คงไม่ได้ก็ค่อยๆปรับตามค่านิยมซึ่งมันมีค่านิยมฝั่งตะวันตกเข้ามาแล้วนะคะสมัยรัชกาลที่4ก็จะมีการลดอำนาจบิดาพ่อลุงนะคะพ่อด้วยซ้ำไปนะคะไม่ใช่พ่อแม่ที่จะขายลูกโดยถ้าลูกเนี่ยอายุไม่ถึง15ก็ขายได้แต่ถ้าอายุ15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องให้ลูกยินยอมก่อนนะคะว่าถึงจะขายได้ดังนั้นถ้าพ่อแม่เอาชื่อลูกมาขายเนี่ยถ้าลูกไม่ถึง15ปีแลอยู่กับพ่อแม่ถึงไม่มีแกงใดและคำยอมด้วยก็เป็นอันขายได้แต่ถ้าลูกแยกย้ายไปจากพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ขายแล้วคือพ่อแม่โกรธอย่าร้างกันลูกไปอยู่ข้างอื่นจากผู้ขายหรือญาติของฝ่ายอื่นจากผู้ขายจะลอบเอาชื่อมาขายไม่ได้เด็ดขาดถ้าลูกชายก็ดีลูกหญิงก็ดีอายุถึง15ปีขึ้นไปแล้วถ้าพ่อแม่มันจะเอามาขายมันต้องลงแกงใดยินยอมมีผู้เห็นด้วยจึงเป็นอันขายได้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่แยกกันนะฮะลูกอยู่กับใครลูกคนนั้นน่ะคนที่ลูกอยู่ด้วยมีสิทธิ์ขายนะคะพ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกจะมาขายก็ไม่ได้นะหรือไปอยู่กับญาติก็มีสิทธิ์ขายแต่ถ้าลูกอายุเกิน15ปีไม่ว่าชายหรือหญิงนะคะพ่อแม่จะเอามาขายนี่ต้องขอความยินยอมอันนี้ก็เป็นสมัยรัชกาลที่4รศ86ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาต่อมาค่ะตอนนั้นรศ86ใช่ไหมคะต่อมาอีก40กว่าปีนะคะในรศ127หรือประมาณ2450คือร้อยกว่าปีมานี้นะคะมีการประกาศกฎหมายลักษณะอาญาลงโทษผู้ที่เอาคนมาเป็นทาสนะคะว่าการซื้อขายจำหน่ายคนการซื้อขายเด็กซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคแห่งการซื้อขายมนุษย์การเอามนุษย์ลงเป็นทาสตลอดจนมองเด็กว่าเป็นสิทธิอันเป็นเด็ดขาดของบิดามารดานั้นเนี่ยมาขายเสียได้ดังที่เคยมาเป็นอดีตก็หยุดกันไปก็ห้ามขายนะคะก็คือพูดง่ายๆรศ127เนี่ยทุกคนคงจำได้เป็นการเลิกทาสนะคะดังนั้นขายคนก็ไม่ได้คนในอนัตก็ขายไม่ได้ลูกก็ขายไม่ได้เช่นกันนะคะเรากด fast forward มาจนกระทั่งถึงโลกในปัจจุบันนะคะทาสในต่างประเทศก็มีนะคะแล้วก็การยกลูกสาวให้เป็นขัดดอกอะไรต่างๆก็มีในต่างประเทศประเทศไทยเราไม่ได้มาจากปากเขาอย่างเดียวแต่เป็นค่านิยมซึ่งมนุษย์ก็มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งพ.ศ. 2503นะคะก็มีเรื่องสหประชาชาติต่างๆเนี่ยก็ได้มีการตอนนั้นหลังสงครามโลกขึ้นมาก็มีสหประชาชาติก ก็มีการทำปฏิญญากันระหว่างประเทศนะคะเรียกว่าปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ2503รับรองสิทธิมนุษยชนของเด็กไว้หลายด้านนะคะโดยสหประชาชาติได้ให้ประเทศที่เป็นสมาชิกยอมรับทับถือกันก็มีการลงนามกันหลายประเทศในโลกนี้แต่ปฏิญญานะคะมันก็คือปฏิญญามันก็คล้ายๆ AMOU ที่เราพูดกันกับไทยเขมรเนี่ยแหละค่ะปฏิญญามันก็เป็นเพียงคำประกาศหรือหลักการทั่วไปมันไม่ได้ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายใดๆนะคะบรรดาประเทศทั้งหลายที่ลงมติรับรองและประกาศใช้ก็เป็นเพียงความผูกพันทางจริยธรรมนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจริยธรรมระหว่างประเทศมันก็ไม่ค่อยมีแหละมันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่ทุกคนจะยอมรับเพื่อให้ดูภาพลักษณ์ที่ดีก็ไม่มีใครปฏิบัติเข้มแข็งนักแต่มีการรณรงค์กันเรื่อยมาปฏิญญานั้นไม่ผูกพันตามกฎหมายจนกระทั่งถึงประมาณปี2529นะคะก็มีการต่างประเทศก็ทำองค์กรสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือจัดตั้งยูนิเซฟก็คือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเป็นการช่วยเหลือแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือ Convention on the Rights of the Child นะคะร่างกันตั้งแต่ปี2529กว่าจะมาเสร็จกันจริงๆก็คือ2534แล้วก็ได้มีการประกาศใช้ในวันที่2กันยายน2534นั้นเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและก็ประเทศไทยก็กระโดดเข้าเป็นสมาชิกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นคือวันที่26เมษายน2535กล่าวคือประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นนะคะเอาคร่าวๆนะคะสิทธิเด็กก็เรื่องการอยู่รอดการปกป้องคุ้มครองเด็กนะคะการพัฒนาเด็กรวมถึงการมีส่วนร่วมของเด็กมันก็มีหลักๆ4ประการนี้โดยอนุสัญญานั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อแต่ละประเทศเอามาออกเป็นกฎหมายเราพักกันสักครู่เพื่อไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าเรื่องของคุณสายสกอตนั้นให้อะไรที่เป็นข้อคิดด้านกฎหมายบ้างค่ะเดี๋ยวฟังสักครู่เดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะดิฉันสุริพรชัยสุดรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะ
0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: ครบรถถ กทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ค่ะท่านผู้ฟังดิฉันสิริพรเชียสุดนะคะอดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วก็ปัจจุบันเป็นรองประธานสภาสตรีแห่งชาตินะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนี้เมื่อต้นชั่วโมงท่านพูดถึงว่าเด็กมีสิทธิมากมายซึ่งคนอาจจะไม่ตระหนักรู้เด็กเองก็อาจจะไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้ถึงสิทธิเด็กรวมทั้งญาติมิตรสนิททั้งหลายที่ตามข่าวที่เป็นร้อนประเด็นร้อนในปัจจุบันของคุณทรายสมุทรนะคะคุณทรายก็บ่นเองว่าญาติก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะเดนก็เลยจะมาขอพูดถึงสิทธิเด็กนะคะเมื่อต้นชั่วโมงเล่าไปว่าสิทธิเด็กความเป็นมาของประเทศไทยเป็นยังไงเอาสรุปสั้นๆว่าประเทศไทยเรารับรองเรื่องสิทธิเด็กรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไปซ้ำไปนะคะรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยรับรองถึงสิทธิของเด็กนอกจากสิทธิแล้วมันก็ยังมีหน้าที่อีกนะคะที่อยากจะคุยในเรื่องของคุณทรายสมุทรเนี่ยเธออ้างว่าเธอได้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกข่มขืนด้วยซ้ำไปตั้งแต่เด็กณวันนั้นเธอไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถจะเรียกร้องสิทธิใดๆได้นะคะเรียนก็อยากจะมาวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณทรายสมุทรเพื่อที่จะให้คนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่สนใจหรือมีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะการทำนองเดียวกับคุณทรายจะได้รับรับทราบก่อนอื่นนี้ขอบอกว่าเด็กมีสิทธิเกือบครบทุกประการเหมือนกับผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนะคะสิทธิบางอย่างถูกจำกัดหรือมีเงื่อนไขแล้วก็สิทธิบางอย่างต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนใช้สิทธิแทนแต่สิทธิในเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเด็กทุกคนและเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะคะแล้วถ้าใครมาล่วงละเมิดสามารถจะไปแจ้งความร้องทุกข์ได้โดยไม่จำกัดอายุนะคะท่านผู้ฟังคะหลายคนเข้าใจว่าเด็กอายุไม่ถึง20ปีไม่สามารถไปแจ้งความได้ไม่ใช่นะคะเด็กสามารถเด็กหรือผู้เยาว์นะคะสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานได้ทุกอายุทุกวัยไม่มีการจำกัดแต่การที่เด็กจะไปที่สถานีตำรวจเพื่อจะแจ้งความร้องทุกข์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะลำบากยากนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยเล็กๆเนี่ยอาจจะขาดสติปัญญาวุฒิภาวะก็อาจจะมีความยากลำบากแต่สมมติว่าติดตามว่าอย่างที่คุณทรายจะบอกว่าแกอายุตั้งแต่10ปีจนถึง15ปีอายุ14 15สมมติว่าสามารถมีอิสระไปเดี๋ยวนี้สถานีตำรวจมีเยอะแยะตามศูนย์การค้าก็มีสมมติเข้าไปร้องทุกข์แล้วเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยก็สามารถไปทำได้และที่สำคัญที่เรียนคิดว่าเจ้าพนักงานหลายท่านเนี่ยนะคะต้องตระหนักนะคะว่าเด็กสามารถแจ้งความได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะบอกพี่เลี้ยงข่มขืนสามพนักงานสอบสวนต้องรับแจ้งความนะคะไม่จำเป็นต้องให้พ่อแม่มาให้ความยินยอมนะคะไม่ได้ทำนิติกรรมนะคะเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองเด็กสามารถจะแจ้งความได้การที่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ต้องไปเรียกแม่มาเป็นพยานอันนี้เป็นทัศนคติเป็นความคิดที่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนักนะคะไม่ต้องให้พ่อแม่มายินยอมไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คนใดมาเป็นพยานหรืออะไรนะคะพนักงานต้องอย่างน้อยต้องรับบันทึกไว้ก่อนนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าส่วนใหญ่คนมักจะไม่รับแจ้งความเพราะไหนหลักฐานมีไหมนะคะก็แน่นอนนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็ควรจะนำไปแสดงให้เห็นเท่าที่จะมีอยู่หรือก็ผัดผ่อนไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมานะคะเจ้าพนักงานเนี่ย ็มีสิทธิ์ประเมินว่ามันอาจจะเป็นการล้อเล่นหยอกล้อแจ้งความเท็จนะคะก็ต้องบอกเด็กว่าถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจอ่ะอย่าแจ้งนะมันมีข้อหาแจ้งความเท็จอันนั้นแจ้งสิทธิ์ให้ผู้เสียหายรับรู้รับทราบแต่ไม่ควรจะปฏิเสธการรับการร้องทุกข์นะคะหรือความจริงร้องทุกข์มันมีร้องทุกข์ธรรมดากับร้องทุกข์กล่าวโทษคือเราอาจจะไม่ต้องกล่าวโทษหากไม่รู้ผู้กระทำผิดก็ได้สมมติคนมันกระชากกระเป๋าเราไปอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนวิ่งไม่รู้จักชื่อนามสกุลที่อยู่ทะเบียนบ้านไม่จำเป็นนะคะคุณสามารถจะไปร้องทุกข์ได้แล้วก็พนักงานสอบสวนต้องไปสืบหาว่าไอ้คนที่กระชากกระเป๋าคุณไปเนี่ยมันชื่ออะไรไม่ใช่หมอกแล้วใครเป็นคนกระชากชื่ออะไรที่ไม่ใช่นะคะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนส่วนกล่าวนั่นคือการกล่าวโทษส่วนการกล่าวโทษคือรู้ตัวผู้กระทำความผิดสงสัยว่าผู้บุคคลนี้เป็นคนกระทำความผิดแต่ผิดหรือเปล่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของศาลจะพิสูจน์เพราะนั้นหน้าที่ในการจะไปสอบสวนสืบหาพยานหลักฐานน่ะจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะคุณถ้าคุณสามารถจะไปหาพยานมาได้ทั้งหมดหลักฐานมาได้ทั้งหมดก่อนที่จะรับแจ้งความงั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องมีการสืบสวนเลยไม่จำเป็นนะถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์แจ้งความก็ต่อเมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นกฎหมายอาญาเกิดขึ้นคุณก็ไปแจ้งความได้เลยเด็กๆน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะมีสิทธิ์ไปแจ้งความแล้วเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสืบสวนว่ามันเกิดการกระทำผิดนั้นจริงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่มขืนกระทำชำเราหรือเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนั้นมันเป็นความผิดอาญาและเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ความผิดนั้นไม่ได้เป็นความผิดต่อเหยื่อแต่ผู้เดียวนะคะเป็นการกระทำผิดต่อสาธารณชนเป็นการกระทำผิดต่อสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นอาญาแผ่นดินก็คือว่าผู้เสียหายไม่ใช่น้องทรายนะคะผู้เสียหายคือสังคมและประชาชนทั่วไปเพราะว่าสังคมเราไม่ยอมให้มีใครสามารถจะไปข่มขืนใครก็ได้ก็ข่มขืนขอไม่ใช่เป็นเรื่องของขอคนเดียวแต่เป็นเรื่องของสังคมทั้งสังคมทั้งยวงที่อยู่ร่วมกับกอและขอดังนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐค่ะเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนที่จะไปสอบสวนหาความจริงและไปนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยแม้ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์จะทำคดีก็ต้องไปทำคดีเพราะว่าทำให้สังคมแปดเปื้อนทำให้สังคมไม่ปลอดภัยอันนั้นคือหลักนะคะเรนอาจจะใครบอกโอเรียนพูดอยู่ในหอคอยอันนั้นเป็นหลักของกฎหมายในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนขาดการตระหนักในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการกระทำร้ายสังคมทำให้สังคมไม่ปลอดภัยเหตุเกิดในบ้านคุณก็จริงแต่มันเป็นเรื่องที่คุณไปละเมิดเนื้อตัวร่างกายหรือเกิดการทำร้ายหรือทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการละเมิดต่อสังคมนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยปูไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าลูกไม่ใช่ทรัพย์สินของพ่อแม่ดังนั้นถ้าพ่อแม่ไม่เอาเรื่องใครจะมาทำร้ายลูกอย่างเดียวก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะมนุษย์นะคะแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะยังมีกฎหมายเรื่องการกระทำการทารุณสัตว์เลยนะคะนั้นการทำทารุณสัตว์เนี่ยเป็นความผิดทางกฎหมายความผิดอาญาไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของไม่ใช่เป็นสิทธิของเจ้าของหมาอย่างเดียวที่จะเอาผิดว่าแบบเอาไม้มาตีแมวฉันเนี่ยฉันไม่เอาผิดก็ได้ไม่ได้นะเป็นความผิดเรื่องการทารุณสัตว์นะเอาแมวใส่ชักโครกเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นไม่ใช่นั้นขนาดสัตว์ยังได้รับการคุ้มครองนะคะเด็กยิ่งได้รับความคุ้มครองเยี่ยงผู้ที่ผู้ใหญ่เช่นกันนะคะก็สรุปว่าเด็กทุกอายุสามารถจะไปแจ้งความร้องทุกข์ได้การแจ้งความร้องทุกข์นั้นพยายามเอาหลักฐานเท่าที่มีทั้งหมดเนี่ยไปให้ดูแต่ถ้าไม่มีคุณก็ยังมีสิทธิ์ในการแจ้งความเพราะมันเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องไปสืบหาความจริงมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็การแจ้งความไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่นะคะคำถาม ต่อมาที่คนมักจะได้ยินก็คือว่าอ้าวแจ้งความถ้าคนกระทำความผิดเนี่ยเป็นพ่อแม่เองเนี่ยแจ้งความได้ไหมนะคะเราพูดเคยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าคดีอุ่มทะลุงนะฮะคือถ้ามันเป็นการทำร้ายร่างกายข่มขืนกระทำชำเรานะคะหรือ

ไม่ถูกต้องนะครับการทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญาห้ามบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นลูกตีย่าพ่อตีลูกผัวตีเมียไม่ได้ทั้งสิ้นมันเป็นความผิดอาญาและเป็นความผิดอาญาแผ่นดินลูกคือผู้เสียหายเมียคือผู้เสียหายคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์กราบโทษได้แต่ต่อให้ไม่แจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตำรวจเองก็สามารถจะจับกุมได้เพราะมันเป็นความผิดต่อแผ่นดินอย่างที่เรียนว่าประเทศเรามีกฎหมายกำหนดว่าห้ามใครทำร้ายใครห้ามบุคคลทำร้ายซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าใครทำร้ายซึ่งกันและกันมันเป็นความผิดเช่นเดียวกันค่ะห้ามบุคคลใดข่มขืนใครเนี่ยก็ตามพ่อข่มขืนลูกก็ไปแจ้งความได้แต่การดำเนินคดีเท่านั้นเองมันจะมีข้อแม้อยู่เพียงว่าห้ามเขาเรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะคือลูกหลานเหลนโหลนนะคะฟ้องบุพการีคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดทั้งแพ่งและอาญาฟ้องไม่ได้ฟ้องตรงไม่ได้ด้วยรักษาขนบวัฒนธรรมต่างๆในความเชื่อประเพณีในการเคารพบิดามารดาผู้ใหญ่นะฮะเหมือนกันในตระกูลดังที่พูดกันนะเขาก็ห้ามแบบนั้นแต่มันเป็นความผิดเป็นการใช้สิทธิ์ได้โดยที่ศาลก็จะให้พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องแทนดังนั้นเวลาผู้ลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยจะไปฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเนี่ยก็ต้องไปร้องต่ออัยการให้อัยการฟ้องก็คือไม่ได้ฟ้องโดยตรงก็ปรับไปนิดนึงนะคะแต่มันขาขึ้นอย่างเดียวนะคะก็คือห้ามผู้สืบสันดานคือผู้ที่สืบสายโลหิตลงมาเนี่ยฟ้องบุปการีที่สูงขึ้นไปแต่การที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดจะฟ้องลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยฟ้องได้ไม่เป็นคดีอื่นทะลุฟ้องตรงได้ส่วนลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยฟ้องได้เหมือนกันแต่ฟ้องโดยใช้ให้อัยการไปทำกระทำการแทนเท่านั้นเองก็เลี่ยงโดยการที่มาตรา1562ของประมวลแพ่งบอกว่าสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการเนี่ยไปฟ้องได้ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญานะคะและไม่ใช่เฉพาะลูกหลานเหลนโหลนที่จะไปขออัยการนะคะญาติสนิทค่ะในกรณีของคุณสายเนี่ยที่แกโวยวายว่าญาติไม่ได้ทำอะไรญาติสนิทก็มีสิทธิ์นะคะไม่ใช่หน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องให้พนักงานอัยการฟ้องแทนได้เช่นเราเห็นบ้านเนี้ยพ่อข่มขืนลูกอยู่ตลอดเวลาลูกก็ไปฟ้องไม่ได้เราเป็นลุงเราเป็นญาติสนิทลุงเป็นแม่เป็นพี่ของแม่เราก็สามารถจะไปบอกพนักงานอัยการให้ฟ้องได้เดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะเรื่องนี้นะคะคนอาจจะฟังอุ้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าในครอบครัวนอกจากผิดอาญาทำร้ายร่างกายปกติแล้วถ้าเหตุนั้นเกิดในครอบครัวการกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งระหว่างพ่อแม่ลูกที่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนตามกฎหมายจะเป็นลูกที่รับรองหรือไม่รับรองตามกฎหมายเป็นลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะฮะหลานลุงป้าน้าอาที่เป็นเครือญาติกันอยู่ที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเหตุมีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยข่มขืนกระทำชำเราหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดในครอบครัวแยกต่างหากจากเรื่องคดีอาญาทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหตุแบบนี้เนี่ยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษและที่สำคัญคือกำหนดหน้าที่ค่ะหน้าที่ให้ป้าข้างบ้านกำหนดหน้าที่ให้คนที่พบเห็นมีหน้าที่จะต้องไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานคำว่าเจ้าพนักงานอันนั้นเนี่ยหมายไม่ต้องหมายถึงว่าตำรวจที่สถานีตำรวจนะคะผู้ใหญ่บ้านคนที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีหน้าที่รับกำนันอำเภอนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยคนที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะไปแจ้งมีหน้าที่ไม่สามารถมีหน้าที่จะต้องไปแจ้งให้คนทราบได้นะคะนั้น

0: บรรดาญาติสนิทมิตรสหายที่ที่ได้รับรู้เรื่องราวนะคะนอกจากหน้าที่ทางจริยธรรมแล้วเนี่ยหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวกำหนดหน้าที่ให้ผู้พบเห็นมีหน้าที่ไปแจ้งต่อพนักงานถ้าไม่แจ้งมีโทษปรับค่ะนะคะมีโทษปรับตามกฎหมายอาจจะไม่มากนะมีเงินแต่ก็คุณไม่ได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายนะคะนั้นกลับมาที่เรื่องคดีอุ้มทรุมว่าถ้าเป็นลูกหลานก็สามารถจะฟ้องพ่อฟ้องแม่ได้แต่ต้องใช้มือของพนักงานอัยการเป็นคนกระทำแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องของข่มขืนกระทำสำหรับเรื่องฟ้องนั้นเรื่องนึงนะคะแต่เรื่องแจ้งความนั้นอ่ะคุณไม่ต้องให้ญาติผู้ใหญ่หรือไปให้อัยการไปแจ้งความนะคะเด็กแจ้งความได้เสมอนะคะพูดเรื่องนั้นไปยาวแล้วจะขอมาพูดถึงเรื่องการกระทำความผิดในกรณีถอดรหัสของคดีคุณสายสมุทรนะคะเธอกล่าวอ้างว่าคุณมีนานะคะที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยกระทำความข่มขืนกระทำชำเราเลี้ยงขอพักเรื่องนั้นไว้ก่อนนะคะก็คือเรื่องข่มขืนเนี่ยก็คงจะเป็นคดีอาญาที่ว่าอยู่แล้วนั้นนะคะแล้วก็แจ้งได้โดยที่แม่ไม่ต้องให้ความยินยอมหรือไม่ต้องพาแม่มาอย่างที่คุณทรายเล่าให้ฟังแต่พูดถึงที่กรณีที่คุณทรายกล่าวอ้างว่าพี่ชายของตนเนี่ยได้บังคับข่มขืนตั้งแต่อายุ10ปีถึง15ปีอย่างต่อเนื่องก็ประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา73ถึงมาตรา76ก็บอกว่ากำหนดไว้ว่าการข่มขืนการกระทำความผิดของเด็กนะฮะนั่นขอเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะว่ากฎหมายไทยห้ามบุคคลใดข่มขืนบุคคลอื่นเนี่ยไม่ว่าเพศใดเลยเนี่ยนะห้ามอยู่แล้วนะคะมันมีฎีกาอยู่อันนึงที่ว่าผู้หญิงช่วยจับมือเด็กผู้หญิงอีกคนให้ผู้ชายข่มขืนไอ้คนจับมือเนี่ยนะคนที่จับมือกลางเนี่ยนะแม้แต่เป็นผู้หญิงไม่ได้กระทำการอะไรเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวการร่วมในการข่มขืนเหมือนกันดังนั้นจะพูดให้ฟังว่าการข่มขืนยิ่งกฎหมายใหม่ปรับจับมีการสมรสเท่าเทียมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการกระทำความการข่มขืนนั่นน่ะคำนิยามมันยาวมากกว่าการที่ชายข่มขืนหญิงนะฮะหรือหญิงข่มขืนชายซึ่งมีการเปลี่ยนกฎหมายปรับปรุงกันมาเรื่อยนะฮะแล้วก็ชายกับชายหญิงกับหญิงข่มขืนกันได้หรือแม้กระทั่งในฎีกาที่เรียนว่าเป็นคนจับมือสนับสนุนล็อกกรประตูเฝ้าหน้าประตูเป็นตัวการร่วมได้หรือไม่ก็ผู้สนับสนุนทั้งสิ้นนะคะถ้ารู้อยู่แล้วปล่อยให้เกิดการกระทำผิดก็ยิ่งถือว่าเป็นตัวการผู้สนับสนุนได้กฎหมายปัจจุบันก่อนนะคะบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าถ้าคุณอายุเด็กผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยอายุไม่เกิน12ปีไปข่มขืนบุคคลอื่นเนี่ยไม่ต้องรับโทษแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นความผิดนะคะการข่มขืนเป็นความผิดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ไอ้กำหนดอายุ12ปีนี้เนี่ยนะคะมันมาแก้กฎหมายในปี2565ประเด็นที่คุณทรายสมุทรพูดถึงนั้นพูดว่าเหตุเกิดตั้งแต่เธออายุ10ปีถึง15ปีหรือก่อนนั้นกับคุณที่เป็นมีนาที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะเราต้องย้อนมาดูกฎหมายกฎหมายเนี่ยตอนสมัยเรียนเด็กๆเนี่ยบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน7ปีไม่ต้องรับโทษแต่ปรับจาก7ปีเป็น10ปีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2551ถ้าเหตุมันเกิดก่อน2565แต่เกิดหลัง25เกิด2565นะฮะถือว่าอายุผู้กระทำความผิดถ้าอายุ10ปีขึ้นไปนะคะอายุไม่ถึง10ปีไม่ต้องรับโทษแต่10ปีขึ้นไปก็ได้รับโทษนะคะนั้นต้องไปดูอายุของผู้กระทำความผิดในปีที่เกิดเหตุนะคะและดูกฎหมายที่ใช้ในปีนั้นกล่าวคือว่าถ้าการข่มขืนนั้นเกิดขึ้นระหว่าง2551ถึง2565อายุ ไม่ถึง12แต่เกิน10ปีต้องรับโทษแต่ถ้าเกิดก่อน2551อีกนะคะ7ปีเท่านั้นเองค่ะคืออายุเกิน7ปีก็ต้องถือว่าต้องรับโทษแล้วนะคะงั้นต้องกลับไปดูกฎหมายในช่วงนั้นแล้วก็ขอบัญญัติอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นปัจจุบันครับท่านผู้ฟังนะคะเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษถือว่าเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าอายุเกิน12ปีแต่ไม่ถึง15ปีเป็นความผิดแล้วก็ไม่ต้องรับโทษด้วยแต่จะมีมาตรการพิเศษแทนการจำคุกนะคะเช่นส่งไปฟื้นฟูบำบัดเยียวยาต่างๆและถ้าเป็นการกระทำที่มันโหดร้ายรุนแรงนะคะก็สามารถจะถูกส่งไปมีการคุมการประพฤติได้นะคะหรือต้องเรียกพ่อแม่มาทำทันบนแล้วก็อาจจะส่งไปอยู่ในสถานพินิจเพื่อให้รับการคุ้มครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีประวัติอาชญากรรมเลยนะคะแต่ถ้าอายุ15-18เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็มีการลดโทษลงมาครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเปิดอายุ18-20ปีเนี่ยก็สามารถลดโทษได้ตามดุลพินิจจำกรณีที่มีการยิงกราดในพารากอนไหมคะเด็กอายุเกินไม่ถึง12ปีนะอายุ12ปีก็เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษแต่กรณีนั้นเนี่ยเด็กก็ไม่ได้หยุดให้รับโทษแล้วนะคะก็จะสรุปสั้นๆค่ะสำหรับท่านผู้ฟังเด็กกระทำความผิดต่อเด็กด้วยกันเนี่ยเป็นความผิดทั้งสิ้นแต่จะต้องรับโทษหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าอายุไม่ถึง12ไม่ต้องรับโทษนะคะแต่พ่อแม่อาจจะถูกเรียกมาทำทันบนนะคะแต่ถ้าอายุเกิน12แล้วไม่ถึง15ปีไม่ต้องรับโทษก็จริงแต่จะมีมาตรการอื่นในการแทนการจำคุกเช่นส่งไปที่สถานพินิจต่างๆถ้าอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีกระทำความผิดต้องรับโทษแต่ได้รับโทษกึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าอายุเกิดระหว่าง18-20ปีนะคะก็ให้ศาลมีดุลพินิจที่จะลดโทษตามดุลพินิจนะคะบางครั้งถ้าการกระทำอุกอาจก็ให้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่เต็มไม่มีการลดโทษเลยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีทั้งปวงนี้มันเป็นความผิดอาญาทั้งสิ้นและที่สำคัญที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ก็คือนี่เป็นเรื่องของโทษอาญาแต่ในทางแพ่งนะคะพ่อแม่ของผู้ที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะคืออายุไม่ถึง20ปีนะคะจะต้องรับผิดร่วมกันรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อเหยื่อนะคะจนกว่าจะพิสูจน์ยกเว้นจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วไม่ให้ป้องกันนะฮะมิฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องรับผิดทางค่าเสียหายแทนลูกผู้กระทำความผิดในกรณีของที่คุณชายกล่าวอ้างเนี่ยพ่อแม่เดียวกันนะคะแล้วลูกเนี่ยทำร้ายลูกกันเองเนี่ยประการหนึ่งก็คือเป็นความผิดอาญาต่อเด็กอย่างเดียวถ้าเด็กอายุถึงไม่ถึงจะต้องรับโทษหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องไปพิจารณาตามข้อเท็จจริงแต่พ่อแม่นี้มีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายให้กับเหยื่อแม้เหยื่อตัวคนนั้นจะเป็นลูกของตัวเองพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าเหยื่อแล้วก็รวมทั้งพ่อและแม่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจปกครองร่วมกันดังนั้นต้องรับผิดทั้งคู่ไม่ใช่ว่าลูกอยู่กับตากับยายพ่อแม่ไม่ได้อยู่หรือว่าอยู่กับแม่พ่อไม่ได้อยู่ไม่เกี่ยวค่ะพ่อแม่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นแล้วก็ถ้าในระหว่างที่เด็กยังเป็นเด็กอยู่นะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะมีมาตรการในการคุมประพฤติแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเสียค่าปรับค่ะถ้าลูกยังไปละเมิดอยู่พวกเด็กแว้นต่างๆดังนั้นก่อนที่จะจบรายการนะคะดังนั้นขอฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าถ้าใครพบเห็นผู้กระทำความผิดร่วงละเมิดทางเพศหรือกระทำความรุนแรงต่างๆไม่เป็นเรื่องภายในครอบครัวเท่านั้นคุณมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อพนักงานไม่ว่าคุณจะเป็นญาติโกโหติกากับเขาหรือเปล่ามีหน้าที่ตามกฎหมายเด็กสามารถจะแจ้งความได้ทุก อายุไม่จำเป็นจะต้องหอบหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่เก็บหลักฐานไว้ดีที่สุดหากต้องการความช่วยเหลือนะคะโทรไปได้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมพม.ค่ะ1300มีเรื่องอะไรโทรไปปรึกษาได้ก่อนที่1300หรือกด77นะคะบ้านพักเด็กและครอบครัวถ้าต้องการที่พึ่งนะคะถ้า ใครกำลังโดนคุกคามหรือกระทำความรุนแรงหรือถูกทำร้าย77เป็นบ้านพักเด็กและก็มีครบทั้ง77จังหวัดเลยนะคะในเรื่องของครูทำร้ายรุนแรงกับเด็กนะคะมีเฉพาะกิจค่ะของกระทรวงศึกษาเบอร์02-288-5599นะคะ02-288-5599ถ้านักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือนะคะกระทรวงยุติธรรมค่ะมีสายให้ความช่วยเหลือกด111นะคะกดไป111แล้วคุณต้องกด77นะคะโทรฟรีทั่วประเทศนะคะกระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือนะคะหรือสำนักงานอัยการ1157ค่ะสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทุกกรณีนะคะทุกท่านคะการกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ครอบครัวก็ตามสามารถป้องกันได้ป้องกันดีที่สุดดีกว่าเยียวยาอย่าให้รอจนกระทั่งถึงวันที่อดทนทนไม่ได้แบบคุณสายสมุทรที่ออกมาพูด10ปีย้อนหลังนะคะขอให้ทุกคนรักษาครอบครัวของตัวเองไว้ที่แน่ๆการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอายุเท่าใดขอให้สังคมเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ช่วยกันไว้นะคะดิฉันสิริพรชัยสุทธิ์นายอดีตนายกสมาคมอดีตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมค่ะ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 ราย สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,460,623 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 36,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
8: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ NEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอักประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเป็นรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ก็ขอต้อนรับทุกท่านแฟนคลับรายการของเราทุกคนนะคะสำหรับรายการของเราวันนี้ก็มีความพิเศษหลากหลายที่จะมานำเสนอในบทสัมภาษณ์ต่างๆข้ามประเทศจากยุโรปมาไทยนะคะ ากและก็ยังมีเรื่องราวของมหกรรมที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเตรียมจัดใหญ่นั่นก็คือ Thailand Travelmart Plus 2026หรือ TTM Plus นะคะที่จะจัดในที่ศูนย์ประชุมสวนนงนุชจังหวัดชลบุรีในวันที่10ถึง12มิถุนายน2569นี้กระแสตอบรับจากตัวแทนบริษัทนำเที่ยวทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าหรือผู้ซื้อการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็แห่แหนเดินทางกันมาร่วมเป็นจำนวนกว่า420รายด้วยกันและมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาด้วยมีการจัดโพสพีทัวร์โพสทัวร์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกทั้ง9จังหวัดรวมไปถึงมีบางส่วนเดินทางไปในภาคอื่นด้วยนะคะก็เป็นการที่จะไปสำรวจสินค้าและนำไปเสนอขายในตลาดโลกต่อไปนี่ก็ในวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศเราในปี2570นะคะเพราะว่ามันเป็นการขายล่วงหน้าในช่วงกลางปีแล้วก็จะไปมีผลในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้านั่นเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในการทำกิจกรรมการขายหรือการค้าการลงทุนในตลาดการท่องเที่ยวแล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะสำหรับการความสำเร็จของการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานปารีสฝรั่งเศสนะคะคุณสุริยะสิทธิชัยหรือพอ.เอจะมานำเสนอว่านับจากนี้ไปเนี่ยจะเดินเกมอะไรบ้างที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากตลาดยุโรปเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่องส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเราก็มีข่าวของกลุ่มบริษัทกิงพาวเวอร์ที่เปิดกิงพาวเวอร์4สนามบินให้ไปช็อปก่อนบินเฉินตูจีนนะคะเขามีการสัมมนาคุณลดราคาแบรนด์สินค้าที่เป็นเมคอัพสกินแคร์มากมาย 30+5% บวกท็อปอัพอีก 5% และ King Power ก็จัดที่เรียกว่า Deal Alert เปลี่ยนกระดหรือคะแนนสะสมใน Power Pass ให้เป็นส่วนลดที่ Duty Free Downtown สาขารังน้ำที่ City King Power City Boutique ในตึกวันแบงคอกและที่สาขาในเมืองที่ภูเก็ตด้วยนะคะตามมาด้วยการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่ก็ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับภูฏานโดยการจัดมีเดียแฟรมทริปจากภูฏานมาสำรวจสินค้าท่องเที่ยวในเมืองไทยพาไปปักหมุดกันที่กระบี่ก็มีสินค้ามากมายไฮไลท์ก็จะอยู่ที่3เรื่องคือกระบี่โปรโตไทป์หรือเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระบี่ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกระบี่ที่มีวัฒนธรรมเป็นรากฐานเสน่ห์ไทยที่งดงามนี่ก็สามารถที่จะนำไปเสนอขายในตลาดภูฏานได้ในอนาคตเพราะตอนนี้ภูฏานก็มาเที่ยวเมืองไทยมารักษาพยาบาลในเมืองไทยค่อนข้างเติบโตดีมากนะคะรวมไปถึงทางด้านของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ประกาศร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชสนับสนุนโครงการแสงนำใจคนไทยทั้งชาติเดินวิ่งและก็นำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็เป็นโครงการสร้างคืนประโยชน์สู่สังคมต่อไปนั่นเองค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปติดตามทางด้านของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี้เปิดแผนครึ่งปีหลัง2569เร่งกระตุ้นตลาดฝรั่งเศสโมนาโกแล้วก็กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ที่มีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงมิถุนายนถึงกันยายนนี้ได้ผนึกกับพันธมิตรบริษัทนำเที่ยวตัวแทนขายสื่อชั้นนำทุกเครือข่ายลุยโปรโมท Healing is the new luxuryถึง8งานด้วยกันและจ้องพุ่งเป้าเจาะตลาดไฮเอนด์เป็นกลุ่มทัวร์ลักชัวรี่หรูหราโดยผนึกกว่า10แอร์ไลน์เพิ่มเส้นทางบินเข้าไทยในช่วงฤดูหนาวปลายปี2569ถึงต้นปี2570ซึ่งจะเป็นแรงส่งต่อจาก5เดือนแรกในมกราคมถึงพฤษภาคมสามารถตุนรายได้เข้าประเทศไทยแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทและในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ก็จะจับมือกับพันธมิตรทุกเครือข่ายที่จะโปรโมทเที่ยวเมืองไทยให้ได้มากที่สุดรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณสุริยะสิทธิชัยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานปารีสฝรั่งเศสได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะผอ.เอสุริยะคะ
6: สวัสดีพี่กูครับ
5: ค่ะต่อช่วงนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานปารีสเองมีภารกิจใหญ่ๆหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่ใน
6: หลายเรื่องเลยครับ
5: ค่ะแล้วก็ก็เลยอยากให้ผอ.เอเล่าให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงในพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงแต่มกราคมถึงพฤษภาคมนี้สถานการณ์ตลาดเป็นยังไงบ้างคะ
6: ครับด้วยความที่สำนักงานปารีสนะครับทศสำนักงานปารีสได้รับผิดชอบ5ประเทศนะครับคือฝรั่งเศสโมนาโกแล้วก็เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กนะครับเอาตลาดฝรั่งเศสและโมนาโกก่อนนะครับสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงมกราค คมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับตัวเลขกับรายได้มาไทยในช่วงต้นปีนะครับมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเข้าไทยกว่า 413,769 คนนะครับในสัดส่วนที่คงที่และสร้างรายได้ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทนะครับในสัดส่วนที่คงที่เช่นกันเพราะค่าบัตรโดยสารจากต้นทางจะสูงขึ้นกว่า 45% นะครับสำหรับตลาดเบเนลักซ์นะครับ3ประเทศก็คือเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยในช่วงนี้นะครับจะเป็นจำนวน 163,807 คนนะครับลดลงประมาณ 1.5% นะครับทำให้มีเงินหมุนเวียนมาในประเทศไทยประมาณ 10,000 ล้านบาทแต่ก็ถือว่าฝ่าวิกฤตในช่วงแรกนี้มาด้วยดีนะครับเพราะว่าลดจำนวนน้อยนะครับแต่หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อเนี่ยจะทำให้กระทบกับกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของกลุ่มครอบครัวซึ่งมักจะเดินทางในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับซึ่งตลาดนี้อาจจะหดตัวต่อเนื่อง 10-20% ครับ
5: ค่ะคราวนี้ถ้าสถานการณ์ก็คือเรามีทั้งคงที่แล้วก็ดู
6: ใช่ใช่ดูแล้วอาจจะถ้าลดลงต้องดูเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นยังไงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับ
5: ค่ะตอนนี้เราก็ต้องมีภารกิจที่ทำต่อด้วยในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะพอเอวังกลยุทธ์เชิงรุกที่จะต้องทำตลาดต่อเนื่องด้วยกิจกรรมส่งเสริมอะไรยังไงบ้างคะ
6: มีหลายอย่างเลยครับเราก็ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแล้วของทางผู้ว่านะครับที่เป็น value over volume นะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็จะร่วมงานกับ luxury event มากหน่อยอย่างเช่นในวันที่30พฤษภาคมเนี่ยเราก็รุกตลาดที่เป็นสมาชิกลูกค้ากลุ่มรถซูเปอร์คาร์ทั้งหลายอย่างเช่น Rolls Royce นะครับ Bentley นะครับแล้ว Ferrari นะครับที่โมนาโคนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่ม Ultra Wealthนะครับก็คือคนที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีจำนวนน้อยนะครับซึ่งคิดว่ากลุ่มนี้จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วก็เราก็ร่วมกับโคแบรนด์กับแบรนด์เนมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาลองจินนะครับซึ่งจะจัดเทศกาลลองจินปารีสเอฟเฟลจัมพิงซึ่งเป็นงานแข่งขันขี่ม้าประเภทกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางระดับหรูในกรุงปารีสนะครับซึ่งอันนี้เราจะนำบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวอีลักส์ทราเวลที่เจาะกลุ่มไฮเอ็นเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เมื่อมีงานพวกนี้แล้วเราก็จัดทำเรื่องของพวกบทความในนิตยสารไฮเอ็นต่างๆเช่น Exclusive Owner นะครับล่าสุดเพิ่งให้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าไปที่เมืองคานนะครับแล้วก็ La Figaro Magazine แล้วก็ Lux Infinity ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับกลุ่มไฮเอ็นโดยเฉพาะในระหว่างเดือนมิถุนาถึงกันยาซึ่งก็จะมีข่าวประเทศไทยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นเราจะทำ Joint Promotion ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวระดับบนไม่ว่าจะเป็น Le Baisong Du Voyage นะครับ Fram Signaturegากฟูโวยาชนะครับซึ่งสินค้าระดับบนและสำหรับครอบครัวเนี่ยจะออกทั่วสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วก็บริษัทนำเที่ยว LMX ที่เมืองมูลูสอันนี้อยู่ทางฝั่งตอนออกนะครับแล้วบริษัทนำเที่ยวแอมพลิจูดที่เมืองตูลูสอยู่ทางใต้นะครับซึ่งมันจะกระจายไปทั่วฝรั่งเศสเลยทุกภาคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทำบทความไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับในระหว่างนี้ก็จะมีจัดงานพวกเน็ตเวิร์กกิ้งอีเวนต์ต่างๆในเครือโรงแรมเซนทาร่าในวันที่2มิถุนายนและจัดทำ Thailand Presentation กับบริษัทตัวแทนนำเที่ยว Voyage Drift Coach นะครับซึ่งอันนี้จะทำให้มันประเทศไทยอยู่ใน Top of Mind ของบรรดาผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังร่วมงาน Consumer Fair ที่เกาะ Reunion ซึ่งเป็นเขตอาณานะครับเมืองใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่เกาะ Reunion นะครับพื้นที่ปกครองอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะครับในระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนครับส่วนตลาดเบเนลักซ์เราก็จะมีเหมือนกันนะครับเราก็จะนำบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ไปร่วมงาน TGM ในวันที่8ถึง16มิถุนายนนี้ที่ชลบุรีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการนำบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนพร้อมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ KOL Celebrity ต่างๆประมาณ7รายไปร่วมงานแห่เทียนพรรษานะครับเพื่อที่จะได้นำตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยมีความสนุกสนานและผ่อนคลายนะครับในสถานการณ์ที่เครียดๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างการรับรู้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเชิญสื่อเนเธอร์แลนด์4สำนักร่วมกิจกรรมแฟมทริปที่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบินปฐมฤกษ์อัมสเตอร์ดัมแบงคอกของการบินไทยซึ่งจะเริ่มร้อนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดการแสดง Thailand Drag Show ภายในงาน World Pride ที่อัมสเตอร์ดัมซึ่งงานนี้จะครบ25ปีและการจดทะเบียนรองรับการสมรสเพศเดียวกันของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งปีนี้เขาจะจัดเป็นงานใหญ่แล้วเราก็ได้ไปเข้าร่วมโดยการเชิญDrag Queen นะมาร่วมงานด้วยซึ่งเป็น Drag Queen ของไม่ใช่ปีนี้นะครับติดต่อไม่ทันอันนี้เราต้องร่วมกับนิสานวิงของเนเธอร์แลนด์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการแลบรถนะครับรถแทรมรถบัสที่ ที่เบลเยียมนะครับเพื่อให้สนองตอบในช่วงการจัดงาน Tomorrowland ที่เบลเยียมก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ Tomorrowland ที่เมืองไทยในช่วงปลายปีด้วยนะครับสำหรับในฤดูร้อนนะครับเราจะมีกิจกรรมในตลาดเบเนลักซ์น้อยหน่อยเนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงจองการเดินทางที่สำคัญที่สุดในช่วงต้นปีนะครับทีนี้ในไตรมาสที่1ที่2มันจะมีการจัดงานเยอะส่วนในไตรมาสที่3ที่4เนี่ยเป็นการลดทุนแล้วงานมันก็น้อยด้วยมันช่วงโลซีซั่นด้วยนะครับเราก็เลยบริหารการจัดการใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับ
5: ค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงในช่วงนี้เราก็มีงานอยู่พอสมควรนะคะและ
6: ในก็ไม่ได้หยุดแล้ว
5: คราวนี้เราคาดหวังหรือเรามุ่งที่จะกระตุ้นให้คนเดินทางด้วยช่องทางไหนยังไงได้บ้างนะคะโดยเฉพาะ
6: ของเราก็เพิ่งสายการบินนะครับเราได้เจาะกลุ่มลักชัวรี่นะครับเพิ่งสายการบินที่ไม่ได้ผ่านตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนเส้นทางมาที่สายการบินอื่นที่ไม่ผ่านตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มันอาจจะมีจำนวนลดลงบ้างแต่ว่าด้วยในตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวทแอนด์ซีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวคือบางทีมันจากก็เคยการจองตั๋วเครื่องบินการวางแผนมาในระยะยาวตอนนี้อาจจะเป็น last minute มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็ชะลอตัวเพื่อดูสถานการณ์อยู่นะครับแต่ว่าไองานที่มันเป็น in market เราก็ยังทำเพื่อที่ให้อยู่ในประเทศไทยอยู่ในลิสต์ของในเป็น top of mind ของนักท่องเที่ยวครับ
5: ค่ะถ้าพูดต่อเนื่องไปถึงเรื่องของแอร์ไลน์โฟกัสในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงวินเทอร์โปรแกรมของตารางบินนะคะเราพอจะเห็นสัญญาณจากสายการบินต่างๆที่จะกลับมาบินในเส้นทางไหนยังไงบ้างสำหรับในตลาดยุโรปมาไทยอะค่ะ
6: ครับตลาดฝรั่งเศสโมโนโฟนะครับในระหว่างที่ช่วงงานวีสที่เกาะรียูเนียนนะครับเราจะจัดงาน Thailand Presentation ในรูปแบบ B2B ให้แก่บริษัทนำเที่ยวและตัวแทนต่างๆโดยร่วมกับสายการบินแอร์ออสทรัลนะครับที่มีเที่ยวบินตรงมาจากเกาะดังกล่าวอยู่แล้วเข้ากรุงเทพจำนวน 2-3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในปี69โดยอันนี้ขึ้นอยู่กับ Tourism Season ในพื้นที่อันนี้เราก็จะร่วมกับสายการบินมากขึ้นในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการจัด Luxury Networking Night ร่วมกับสายการบินไทยพร้อมทั้งเครือโรงแรมดุสิตนะครับแล้วก็จะมีการจัดทำ Breakfast Thailand Presentation ร่วมกับสายการบิน Singapore Airlines พร้อมกับเครือโรงแรมดุสิตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีการจัดทำประชาสัมพันธ์และเสนอขายร่วมกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สและเอทิฮัดแอร์เวย์สนะครับอันนี้ก็เราจะไปทางกลุ่มที่บินผ่านตอนออกกลางเช่นเดิมเพื่อที่จะเรามีงบกระตุ้นพิเศษนะครับสำหรับใน2ตลาดในสำหรับสายการบินต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นสายการบินที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับรวมถึงเราร่วมกับสายการบิน ITA Airways นะครับจัดงาน TAT Paris กับอีเวนท์ที่ Mega Fam 2026นะครับเขาเรียกว่า Trip Very Connect Trip นะครับมีพันธมิตรเป็นสื่อมวลชนด้านเทรดแล้วก็โรงแรมนะครับแล้วก็ DMC ในประเทศไทยนะครับซึ่งจะจัดวันที่22ซึ่งเราจะมีกลุ่มของสื่อมวลชนพวกนี้ที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับไปประเทศไทยในเส้นทางกรุงเทพระยองนะครับแล้วก็สายการบินแอร์ฟรานซ์นะครับจะลงข่าวเพิ่มเที่ยวบิน Paris Phuket สำหรับวินเทอร์นี้นะครับเป็น5เที่ยวนะครับจาก3เที่ยวบินที่ได้ดำเนินการในช่วงวินเทอร์ปีที่แล้วนะครับคือปีนี้จะมีการเพิ่มเที่ยวบินเป็น5เที่ยวนะครับแล้วก็ในตลาดเบเนลักซ์มีแผนจัดกิจกรรมรถโชว์เวิร์กช็อปหรือเวบินาร์ร่วมกับสายการบินกลุ่ม Direct Flightได้แก่ KLM EVA และ TG นะครับสำหรับในกลุ่มของ Gulf Airline เนี่ยทางเราขอพิจารณาสถานการณ์และความรู้สึกของนักเที่ยวในพื้นที่ตลาดนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เราร่วมกับสายการบินมากขึ้นเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราจะได้ประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยยังมีการร่วมมือกับสายการบินเหล่านี้อยู่นะครับก็คิดว่าหลังจากผลการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะทำให้สายการบินยังคงบินแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวบินในบางส่วนและในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีการบินไทยจะเพิ่มเที่ยวบินอัมสเตอร์ดัมกรุงเทพนะครับเป็นเดลิฟไฟท์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในแถบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือประเทศใกล้เคียงเช่นเบลเยียมหรือว่าในฝรั่งเศสที่มีพื้นที่ติดต่อกับทางสวิสทางเยอรมันก็สามารถที่จะเลือกใช้หลายพอร์ตได้นะครับ
5: ค่ะดูแล้วช่วงถ้าช่วงวินเทอร์เนี้ยดูแนวโน้มซีทที่จะเดินทางจากในแถบที่พอเอดูแลอยู่เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนพอประมวลผลได้ไหม
6: ซีทประมาณซีทหนึ่งนี่ต่อปีจริงๆแล้วประมาณ 13,000 ซีทนะครับหมายถึงว่าต่ออาทิตย์นะครับซึ่งอันนี้คิดว่ามันอาจจะลดลงประมาณ 10-20% ในกลุ่มที่ผ่านตอนออกกลางแต่ตอนนี้ก็เริ่มบินกลับมาบินบ้างแล้วครับก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบกระเทือนอะไรมากครับ
5: ค่ะแล้ว ถ้าขยายความอีกนิดหนึ่งค่ะในช่วงที
6: ่
5: ไทยแลนด์เทลมาพาส2026ที่จะจัดที่พัทยาค่ะ
6: ทาง
5: ตลาดฝรั่งเศสเองในแถบนี้เราจะนำเสนอสินค้าอะไรให้กับคู่ค้าที่จะเดินทางมาบ้างนะคะ
6: ตอนนี้เราจับกลุ่มตลาดลักชัวรี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับพี่ผู้ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเจาะด้วยความที่เราโฟกัสในกลุ่มลักชัวรี่มากขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนภาพลักษณ์จากแมสทัวริซึมเห็นประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกเนี่ยมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ว่าประเทศไทยเราเป็น Luxury Destination ซึ่งตอนนี้มันมีผลคือตอนนี้เราได้ร่วมกับบริษัททัวร์ต่างๆที่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่เป็นทําเกี่ยวกับเรื่องไฮเอ็นมากขึ้นเขายินดีที่จะร่วมงานกับเรามากขึ้นแล้วก็ในสายตาเนี่ยเดิมเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหรือว่าเบเนลัสเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นกลุ่มที่เป็นแมสใช่มั้ยครับเวลาเขามองในเรื่องของ Luxury เดี๋ยวเขาจะไปมองอเมริกาแคริบเบียนมอริเชียสอะไรเงี้ยแต่เราเริ่มทําสําเร็จแล้วครับว่าตอนนี้ถ้าพูดถึง Luxuryนักท่องเที่ยวในกลุ่มฝรั่งเศสหรือในเบเนลักซ์เนี่ยก็จะเริ่มมองประเทศไทยเนื่องจากเรามีการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มลักชัวรี่มากขึ้นนะครับโดยทางฝ่ายสินค้าท่องเที่ยวของทททเองนะครับรวมถึงมีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ประกอบกับแคมเปญ Luxury Healing is the New Luxury ด้วยนะครับซึ่งคำว่าลักชัวรี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการใช้เงินอย่างเดียวแต่หมายถึงประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้รับที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นLuxury ครับ
5: ค่ะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอย่างเช่นลักชัวรี่ที่เป็นลักษณะของแพ็กเกจโปรแกรมเป็นยังไงบ้างอะคะ
6: อ๋ออย่างเช่นโปรแกรมก็คือเราก็จะเจาะไปเลยนะครับการเมื่อตั้งแต่เริ่มการทำตลาดเลยคืออาจจะร่วมกับพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวนะครับที่ไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านของคนในกลุ่มคนเนี้ยนะครับคือเขาจะไม่มาดูแลในงานส่งเสริมการขายเพียงแต่ว่าเราไปเสนอว่าปีนี้ท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับเรามีสินค้ามาเสนอขายอย่างนี้อย่างนี้นะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมีเรือยอชต์มีโรงแรมที่เป็นไพรเวทระดับมีโรงแรมระดับ5ดาวมีบัตเลอร์ให้มี VIP lounge ให้นะครับรวมถึงการทำอะไรก็ได้ครับที่เป็นส่วนตัวไม่มีวุ่นวายกับใครบางทีเขาอาจจะ escape คือไม่อยากเจอนักท่องเที่ยวในกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าไม่อยากเจอแล้วกับนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาเดียวกันอยากจะอยู่ในที่สงบเงียบแต่เป็น luxury อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็มีสินค้าพวกนี้เยอะมากครับอย่างเช่นเรื่องของ wellness spa นะครับในพื้นที่ภาคต่างๆตอนนี้เราทำ wellness valley นะครับสินค้าใหม่ของททในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในสปาในภูเขาที่กระบี่ที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับทางนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือยอชต์นะครับการรับประทานอาหารที่เป็นอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นอาหารมิชลินอะไรพวกนี้ครับ
5: ค่ะแล้วก็ถ้าในส่วนของผู้ประกอบการเองค่ะพอเออยากให้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการที่เราได้สามารถตีตลาดลักชัวรี่กับตัดยุโรปมาได้แล้วอะค่ะอยากให
6: ้คือ
5: เตรียมยังไงบ้าง
6: จริงๆคือเราก็เป็นห่วงเรื่องมาตรฐานคืออย่างเช่นของบริการการบริการของประเทศไทยนะครับเดิมทีมันดีอยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยพอหลังโควิดมาเนี่ยคนที่ชำนาญกลับบ้านกันบ่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการรับน
5: ัก
6: ท่องเที่ยวเนี่ยใช่ครับมันอาจจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้บางอย่างก็ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็รวมถึงว่าการที่เป็นไทยทัชเนี่ยด้วยความที่บางที่จ้างคนอื่นชาติอื่นมาอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยความที่เป็นไทยฮอสปิทอลิตี้เนี่ยมันหายไปนะครับซึ่งได้รับฟีดแบ็กมาจากนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเคยยิ้มก็ไม่ยิ้มอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แต่ว่าเราก็อยากจริงๆแล้วเรารู้ว่าทางแต่ละพื้นที่แต่ละแหล่งบริการเขาก็จะมีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็เป็นห่วงแค่เรื่องนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยคนไทยก็เป็นสินค้าท่องเที่ยวชั้นดีที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้นะครับก็เลยอยากจะฝากว่าความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับไม่ว่าจะทั้งคนไทยเองหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ต้อนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ
5: ค่ะแล้วในส่วนอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
6: ครับก็จริงๆแล้วตอนนี้กระแสชุดไทยนะครับมาแรงนะครับตอนนี้ที่ปารีสก็จัดงานราชบัณฑิตยสุสากลก็ตอนนี้ก็เราก็พยายามที่จะโปรโมทชุดไทยให้มากขึ้นอันนี้เป็นกระแสที่ดีแล้วก็ในมุมของนักเที่ยวชาวฝรั่งเศสเองก็มี positive มีความคิดในเชิง positive สูงมากในเรื่องนี้นะครับประกอบกับเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะมีการมี state visit ของในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีนะครับซึ่งคิดว่าชุดไทยก็น่าจะได้รับการต้อนรับอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็อยู่ในใจของชาวฝรั่งเศสแล้วก็ในปลายปีนี้ก็จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะลุ้นให้ รื่องนี้เรื่องผ้าไทยเรื่องชุดไทยอยู่ในสายตาของชาวโลกอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จดีแล้วก็นำมาสู่เรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการโปรโมทเส้นทางผ้าไทยอะไรอย่างนี้ก็จะยังอยู่ในเอลิเมนต์ของสำนักงานด้วยครับ
5: ค่ะเอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.เอมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณครับพี่กุ๊กครับครับสวัสดีครับ
5: ผอ.เอสุริยะสิทธิชัยนะคะก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ตลาดฝรั่งเศสเป็นตลาดที่เลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางเดินทางมาเที่ยวต่อเนื่องตลอดทุกเดือนทั้งปีนะคะโดยเฉพาะการจับมือกับสายการบินต่างๆเป็นสายการบินขนาดใหญ่ถึง10กว่าสายการบินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นชัดเจนนะคะเพราะว่าการเดินทางโดยเที่ยวบินข้ามทวีปเป็นเรื่องสำคัญในตลาดลองฮอลเป็นอย่างมากและตลาดฝรั่งเศสหรือตลาดในยุโรปอื่นๆนี่ก็มีความสำคัญกับประเทศไทยเพราะใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีวันพำนักนานด้วยเราก็ขอให้ทุกคนนั้นเป็นเจ้าบ้านที่ดีและก็ช่วยกันสอดส่องดูแลไหนที่ดีแล้วก็ให้บริการที่ดีส่วนแต่ไหนที่ไม่ดีเราก็ช่วยกันแก้ไขไปนะคะมาในฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power เอาใจแฟนนักเดินทางตอนนี้ที่จะไปเฉินตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนคอมมิวนิสต์ทริปจัดไปค่อนข้างมากนะคะก็ให้แวะเติมเมคอัพสกินแคร์พร้อมช็อปที่ King Power สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตเขามีส่วนลดรออยู่แล้ว 30% บวกออนท็อปอีก 5% ผลิตภัณฑ์แรกกลุ่มแรกก็คือน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ลด 30% ที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองลดเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จและพิเศษจะมีออนท็อปเพิ่มอีก 5% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทด้วยกันส่วนที่ King Power สนามบินเชียงใหม่เขาลด 1,000 บาทเมื่อช็อปครบ 8,000 บาทและลดเพิ่มทันทีอีก500เมื่อช็อปครบ500บาทต่อใบเสร็จขึ้นไป King Power สนามบินภูเก็ตลดทันที800บาทเมื่อช็อปครบ 4,000 บาทนี่ก็อยู่สนามบินไหนก็ช็อปที่สนามบินนั้นตามที่ได้ส่วนลดกันเลยนะคะและมาที่ King Power ได้เปิด Deal Alert เปลี่ยนกระดาษซึ่งเป็นคะแนนสะสมให้เป็นส่วนลดคุ้มสนั่นเริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไปรับฟรีส่วนลด 30% เป็นดีลพิเศษของสมาชิกบัตรเพิร์ลพาสสัญชาติไทยเท่านั้นช็อปแรกได้ที่สาขาในเมืองที่ King Power รางน้ำ King Power City Boutique และ King Power ภูเก็ตถนนเจ้าฟ้าสินค้ากลุ่มที่1หมวดสายบิวตี้นะคะเป็นการช็อปที่แผนกน้ำหอมเครื่องสำอางแรก100กะรัตรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทสายแฟร์ช็อปแผนกแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาเพียงแรก500กะรัตก็รับฟรีคูปองส่วนลด 3,000 บาทสำหรับช็อป 10,000 บาทได้ต่อใบเสร็จช็อปเสร็จแล้วก็อย่าลืมแลกกะรัตใช้เป็นส่วนลดได้ทันทีกับสินค้าทุกหมวดของ King Power ที่เข้าร่วมรายการนี้มาที่นางสาวถาปณีเหยียดไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าททได้นำการท่องเที่ยวไทยกับราชอาณาจักรภูฏานภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบาย Two Kingdoms One Destination ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคณะผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวสื่อมวลชนกับหน่วยงานภาครัฐ2ประเทศล่าสุดททได้นำสื่อมวลชนจากภูฏานเข้ามาร่วมกิจกรรมมีเดียแฟมทริปเมื่อวันที่22-25พฤษภาคมที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นการนำเสนอท่องเที่ยวยั่งยืนและเวลเนสเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์โดยอนาคตตั้งเป้าจะขยายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็โครงการนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิด Two Kingdoms One Destination ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันปิดเข้าปีสู่ปีที่3สามารถช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการพักแลกเปลี่ยนการองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน3ด้านคือ1ด้านการท่องเที่ยว2ด้านวัฒนธรรม3ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็ได้เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการรวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้ง2ประเทศได้ด้วยในการจัดมีเดียแฟรมทริปวันที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นททได้ต้อนรับคณะของสื่อมวลชนและผู้แทนกรมการท่องเที่ยวของภูฏานเดินทางเข้ามาร่วมสบการท่องเที่ยวหลากหลายมิติเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อนำเสนอกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือกระบี่โปรโตไทป์ก็ไปชมการสาธิตทำเรือหัวธงจำลองการเพ้นผ้าบาติกการเลี้ยงผึ้งชนรงค์ที่ชุมชนเกาะกลางพาไปร่องเรืออาบอรุณที่ชุมชนทุ่งหยีเพงอำเภอเกาะลันตาและไปนั่งเรือ ล่องเรือหัวโทงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลในฝั่งทะเลอันดามันและก็ยังได้ไปชมความงามโดยใช้ที่เกาะห้องเกาะเหลาดาลิงนะคะแล้วก็ยังมีการไปลองอาบน้ำร้อนนวดไทยผ่านความร่มรื่นของแม่ไม้ที่วารีรักฮอสปิงแอนด์เวลเนสเป็นศูนย์สุขภาพธรรมชาติที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือ Thailand Tourism Award ปี2564สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็ยังให้เข้าร่วมโปรแกรมทาราบำบัดที่น้ำเวลเนสโรงแรมวารานะกระบี่ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผ่านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนทำให้คณะของสื่อมวลชนและผู้แทนกรมการท่องเที่ยวของภูฏานนี่มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจโครงการกระบี่เมืองต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืนหรือกระบี่โปรโตไทป์ของททท.ทำให้เห็นศักยภาพเมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวยั่งยืนที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับนานาชาติด้วยและตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวภูฏานมาเที่ยวเมืองไทยแล้วประมาณ 15,382 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 23.41% พักเฉลี่ยในไทยประมาณ 4-6 วันและก็นิยมเดินทางมาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีสนใจทริประยะสั้นๆเช่นกิจกรรมผจญภัยปีนเขาแสวงหาความสงบทางใจพักผ่อนในทะเลอย่างทะเลพัทยาภูเก็ตกระบี่และก็นิยมมาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครในปี2568ภูฏานมาเที่ยวเมืองไทยทั้งปีเนี่ยประมาณ 29,072 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 34.71% และไทยก็มีความพร้อมในด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศกับบริการด้านสุขภาพปัจจุบันมีเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างไทยกับภูฏานประมาณ18เที่ยวต่อสัปดาห์ให้บริการโดยสายการบินรุกแอร์กับภูฏานแอร์ไลน์รองรับผู้โดยสารได้ปีละประมาณ 83,412 ที่นั่งนักท่องเที่ยวภูฏานเชื่อมั่นในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยด้วยมาตรฐานการให้บริการโดยเฉพาะสถานพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสมิติเวชซึ่งมีความพร้อมรองรับผู้ที่เดินทางมารับการรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพครบวงจรและความร่วมมือดังกล่าวก็ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏานและก็สร้างโอกาสขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสุขภาพและความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบในทูคิงดอมวันเดสติเนชันนั่นเองค่ะมาที่ทางด้านของคุณโชคชัยอัศวะรังสฤทธิ์ชีฟทรานสปอร์ตเมชั่นแอนด์ซินเนอร์จี้เรียลไลเซชั่นออฟฟิเซอร์ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าได้นำบางจากร่วมสนับสนุนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายอีกทั้งยังได้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการให้ความรู้เชิงรุกพร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคงานนี้เขาจัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยศูนย์หัวใจโรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธิที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยกลุ่มบริษัทบางจากก็เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวผ่านศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราชและก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศ77จังหวัดสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่บางจากเองเนี่ยต้องการที่จะขับเคลื่อนทำให้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นี้เป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกเพศทุกวัยได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทำให้ร่างกายห่างไกลจากโรคต่างๆได้ด้วยเพราะทั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือการปั่นจักรยานล้วนแล้วแต่ทำได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะคะและก็ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของแต่ละคนด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วบางจากก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่มานำเสนอต่อผู้บริโภคต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าของบางจากที่เข้ามาร่วมจำนวนมากมายเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2 อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีจุดเช็คอินท่องเที่ยวหน้าฝนหรือกรีนซีซั่นรออยู่นะคะสำหรับในวันนี้เราจะพาไปตามรอยลิซ่าเที่ยวต่อเนื่องจากภาคก ลางกับภาคใต้วันนี้จะพาไปเที่ยวภาคเหนือกับภาคอีสานด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีจุดไหนอย่างไรบ้างมีถึง7พิกัดด้วยกันที่จะให้ไปเช็คอินช่วงตลอดหน้าฝนนี้รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพก็จะได้นำข้อมูลของหมออิสลางนุชประยูนนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเยือนเย็นวิสาหกิจชุมชนก็จะมาแนะนำเรื่องของการทำพินัยกรรมก่อนพินัยกรรมชีวิตในวัยที่ร่วงโรยจะทำอย่างไรเรามีข้อมูลมาแนะนำและข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดิน

0: าวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
0: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์

0: ขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์ The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อปคิงพาวเวอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็จะมาชวนไปเดินทางสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนต่อเนื่องเป็นการดื่มด่ำประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่รอให้ไปสัมผัสความหมายและความประทับใจตามเส้นทางที่ลิซามโนบนนะคะได้ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์เมืองไทยขึ้นเหนือเลือกไปเช็คอินหน้าพิกัดและตะลุยภาคอีสานอีก2พิกัดด้วยกันนะคะสำหรับภาคเหนือก็แนะนำพิกัดที่1เป็นภูลังกาจังหวัดพะเยาไปสัมผัสทะเลหมอกทุกเช้าเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังถูกห่มด้วยผ้าสีขาวผืนใหญ่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนและอากาศเย็นสดชื่นให้ความรู้สึกสวยงามราวกับดินแดนแห่งความฝันพิกัดที่2เป็นวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่ไปยืนดูความขลังและความงดงามในวันฝนโปรยปรายกับก้อนอิฐเก่าแก่สีเข้มตัดกับท้องฟ้าหม่นเป็นเสน่ห์ของล้านนาสงบเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พิกัดที่3ไปชมเจดีย์ลอยฟ้าวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสจังหวัดลำปางเหมือนกับนักท่องเที่ยวได้หลุดออกมาจากภาพยนตร์แฟนตาซีจากการเดินบันไดทอดยาวขึ้นไปสู่เจดีย์สีขาวสง่างามตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาท่ามกลางสายหมอกและวิวภูเขาสุดลูกหูลูกตาพิกัดที่4เป็นไร่ชาฉุยฟงจังหวัดเชียงรายซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้จะมีความเขียวขจีแห่งขุนเขาและก็หล่อนใบชาทอดยาวไปตามเนินเขาดูละมุนราวกับพรมสีเขียวขนาดใหญ่ยิ่งได้จิบชาร้อนท่ามกลางอากาศเย็นสบายและสายฝนบางๆก็จะทำให้ช่วงเวลาของเวลาที่ธรรมดากลายเป็นความสุขที่น่าจดจำและพิกัดที่5เป็นบ้านรักไทยนะครับนี่ก็ขึ้นชื่อมานานแล้วบ้านรักไทยนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาอบอวลไปด้วยเสน่ห์

0: ใหม่ของการเปลี่ยนบ้านดินให้กลายที่อยู่ริมทะเลสาบให้กลายเป็นที่พักผ่อนภายใต้แสงไฟอบอุ่นยามเย็นและก็หมอกที่ลอยเหนือผืนน้ำทำให้ที่นี่เสมือนเมืองเล็กในนิทานที่ยากจะลืมเลือนสำหรับคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆใน5พิกัดที่ภาคเหนือซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะจากภาคเหนือลองมาเช็คอินค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างกับ2พิกัดเด่นๆพิกัดที่จะเป็นภาพจำก็คือทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีคือภาพความงดงามไม่มีที่ไหนเหมือนเรือเล็กค่อยๆล่องผ่านทะเลดอกไม้สีชมพูสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเช้าเป็นโมเมนต์เงียบสงบและโรแมนติกในเวลาเดียวกันนี่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี่ไปเช็คอินรอกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะคะและในช่วงหน้าฝนนี่ก็ยังคงมีทะเลบัวแดงออกมาให้ชมอีกระยะหนึ่งและเป็นภาพจำที่นักท่องเที่ยวจำเพราะว่าลิซ่านี่ไปถ่ายรูปเรือในทะเลบัวแดงแล้วก็มีคนนำมาทำเป็น AI มากมายเลยส่วนอีกพิกัดนึงเป็นพิกัดที่สองที่3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีก็สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยลวดลายของหินธรรมชาติกลางลำน้ำโขงมีแอ่งหินนับพันถูกสายน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นรูปร่างแปลกตาเหมือนประติมากรรมกลางน้ำนะคะก็สะท้อนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับการเช็คอินเที่ยวตามรอยลิซ่าในช่วงฤดูฝนหน้าทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนั้นก็มีบรรยากาศหรือตอบโจทย์ความชอบที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถเลือกไปเช็คอินได้มีให้เลือกถึง7พิกัดด้วยกันและก็ยังสามารถเที่ยวแล้วลุ้นรางวัลไปกับบัดดี้รีวอร์ดได้ด้วยนะคะเมื่อสะสมคะแนนครบ 2,000 คะแนนทางการท่องเที่ยวประเทศไทยและพันธมิตรต่างๆเขาก็พร้อมที่จะมอบรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่จะเป็นการสรุปยอดในเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมเรียกว่าเที่ยวเมืองไทยนี้ได้คุ้มทุกอย่างทั้งความสุขจากธรรมชาติและสิ่งของที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยมาที่เรื่องของสุขภาพวันนี้เราอาจจะนำเสนอสิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นข้อมูลจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อิสรางนุชประยูรเป็นผู้อำนวยการเยือนวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ได้แนะนำถึงเรื่องของการดีไซน์การมีการจากไปด้วยพินัยกรรมชีวิตคุณหมอก็อธิบายว่าหลายคนคิดว่าการพูดถึงเรื่องความตายคือการแช่งแต่ความจริงแล้วการไม่พูดต่างหากที่อาจจะทำให้คนเรารักทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดมากกว่านะคะสำหรับพินัยกรรมชีวิตหรือ living will นะคะคืออะไรคุณหมออธิบายว่าคือเอกสารที่บอกล่วงหน้าว่าถ้าวันหนึ่งเราพูดไม่ได้แล้วอยากให้ดูแลสุขภาพอย่างไรต่างจากพินัยกรรมทั่วไปตรงที่พินัยกรรมชีวิตนี้จะนำมาใช้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่สื่อสารไม่ได้แล้วและทำไมต้องถึงมีความสำคัญในการทำพินัยกรรมชีวิตคุณหมอก็อธิบายเพิ่มว่าถ้าไม่มีเอกสารนี้หมอก็จะเลือกยื้อชีวิตไว้ก่อนซึ่งอาจหมายถึงการใส่ท่อการปั๊มหัวใจการนอน ICU แม้ร่างกายจะไม่ไหวแล้วแต่เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนี่จึงเป็นความสำคัญเพราะว่าการยื้อไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อผู้ป่วยหรือคนที่สุขภาพล่วงโรยแล้วนะคะสำหรับพินัยกรรมชีวิตเขียนอย่างไรควรจะเขียนด้วยการลงชื่อลงวันที่มีพยานกำกับไว้ด้วยก็จะดีการเขียนไม่ต้องใช้ภาษากฎหมายเขียนเองได้เลยสามารถระบุให้ชัดเจนให้ชัดๆเพียง2อย่างอย่างที่1ก็คือสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างเช่นเมื่อป่วยจนถึงระยะสุดท้ายไม่ต้องการปั๊มหัวใจไม่ต้องการใส่ท่อหายใจไม่ต้องการให้อาหารทางสายยางหรือสิ่งที่2เป็นสิ่งที่ต้องการเช่นขอดูแลแบบประคับประคองที่บ้านขออยู่ท่ามกลางครอบครัวหรือจะทำพินัยกรรมชีวิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการให้หมอได้ค้นหาได้ทันแม้นไม่มีเอกสารติดตัวก็ตามแล้วเราจะเริ่มคุยกับครอบครัวอย่างไรในเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตก็ปกติแล้วครอบครัวเนี่ยการพูดก็อย่าเริ่มด้วยคำถามตรงๆแต่ลองชวนคิดผ่านสถานการณ์รอบตัวเช่นถ้าวันหนึ่งกินไม่ได้เดินไม่ได้พ่อยังอยากอยู่ในสภาพนั้นหรือไม่และถ้าคุยในครอบครัวยากเย็นๆก็วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมก็มีทีมที่จะไปช่วยเป็นคนกลางในการแนะนำให้นะคะสำหรับการทำพินัยกรรมชีวิตคุณหมออิสลามบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้แต่คือการวางแผนระยะสุดท้ายของชีวิตที่จะมอบความสงบให้ตัวเองและคนที่รักจากไปตามที่แต่ละคนต้องการได้สำหรับรายละเอียดก็สามารถที่จะเข้าไปฟังในเพจ Facebook ของคุณหมอได้นะคะก็คือคุณหมออิสลามประยูนสุขเข้าไปได้เลยที่วิสาหกิจเย็นเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสุขภาพอีกแบบนึงนะคะสำหรับคนที่ยุคสมัยนี้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตมาต่อในข่าวช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าไทยประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยหรือฟิล์มอินเซนทีฟเมชัวร์นะคะตลอด9ปีเริ่มมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันปี2569สามารถดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์นานาชาติจากทั่วโลกเข้ามาใช้มาตรการคืนเงินหรือ cash rebate นะคะครบแล้ว100เรื่องจาก12ประเทศในเขตปกครองพิเศษประเทศที่มีกองถ่ายมาเข้าร่วมมาตรการมากที่สุดกับประเทศไทยก็ได้แก่สหรัฐอเมริกา54เรื่องเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน10เรื่องและสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษอีก9เรื่องก็ซ้อนถึงผู้ผลิตภาพยนตร์นานาชาตินี้มีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพไทยทั้งสถานที่ถ่ายทำบุคลากรมาตรฐานการให้บริการระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยอธิบดีจตุรนต์กล่าวว่ามาตรการฟิล์มอินเซนทีฟเป็นกลไกสำคัญผลักดันประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงระดับนานาชาติตลอดระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วรวมกว่า 20,000 ล้านบาทและยังกระจายรายได้ไปถึงมือคนไทยกับผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกว่า 170,000 รายด้วยกันความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยที่พร้อมรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลกโดยมีสถานที่ถ่ายทำหลากหลายมีทีมงานมืออาชีพมีระบบโลจิสติกมีการบริการมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนช่วยอำนวยความสะดวกให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีกองถ่ายโดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้ทำภารกิจสำคัญนี้เป็นการสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่กองถ่ายภาพยนตร์ทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการประสานงานการอนุญาตถ่ายทำการให้ข้อมูลสถานที่การดำเนินมาตรการส่งเสริมต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกให้หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทยทางกรมการท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยจะเป็นอีกกลไกในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างงานและมีการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกด้วยนะคะก็เป็นในมุมเชิงบวกที่ดีและ10ปีก็สร้างรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทแล้วนะคะมาอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่สมาคมขนส่งทางการระหว่างประเทศและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กับ IATA นะคะก็ประกาศความร่วมมือในการทำข้อตกลงระหว่างอุตสาหกรรมและภาครัฐด้วยอาศัยความแข็งแกร่งทางด้านข้อมูลก็มีการจัดระเบียบเรื่องของการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF Sustainable Aviation Fuel นะคะเขาจะมีการดำเนินการ2เรื่องหลักด้วยกัน1คือการดูแลสายการบินต่างๆให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีติดตามและรายงานตามเป้าหมายระยะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและเรื่องที่2ก็คือจะมีการพิจารณาระบบการขึ้นบัญชีเชื้อเพลิงการบินระหว่างประเทศในตลาดการบินทั้งปัจจุบันและอนาคตไว้นะคะตามที่วิลลี่วอลผู้อำนวยการสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ก็กล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการใช้พลังงานรูปแบบใหม่เป็นการเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF และก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้ได้ในปี2593รวมไปถึงฮวนคาร์ลอสซาลาซานะคะก็เป็นเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเองก็กล่าวย้ำว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกสายการบินของโลกนี้ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานที่แท้จริงของการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนของโลกในปัจจุบันและอนาคตต่อไปสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังในเว็บไซต์ของสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 เข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าวและเข้าไปอ่านข่าวทุกข่าวได้ในบล็อกเกอร์ ูรูทัวซ่าเว็บไซต์บล็อกกูรูทัวซ่าในเพจ Facebook เป็นลุงยายสามเสนใน Instagram แล้วก็ในโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางและเราพร้อมที่จะนำข้อมูลดีๆมาเสนอกับท่านทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มีร่าอันเดรเยวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนฝากต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางพริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนนึงก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาออกขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: นางสุภจิยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,46,23 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 140,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
5: นางสาวสิริวรรณคณสอนพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุม
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ ว็บแอป .bora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวิรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ย้ำให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ eSelf Service ส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ eService บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506กด9หรือโทร02956 2929ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซ้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการต่างๆขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกปาคาบือซาที่บ้านจาระสโตอำเภอเมืองนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งราษฎรที่ว่างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซานับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5ล้าน1แสนบาท ทำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
10: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,091 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ46ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาศก์เมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝน นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
11: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
10: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามาเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569
12: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569 เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเริ่มการเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลของเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ไหลทวีปท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมากของรัฐบาลจีนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าประจำฟินแลนด์หรือกองกำลัง FLF ฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยกองพันของกองทัพสวีเดนซึ่งประกอบด้วยกำลังพล600นายจะเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยบัญชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วย องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดานายแพทย์เคลเมนต์ปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2-3หลังจบเกมโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
15: เราก็รู้แล้วว่าเราเจอกับทีมเกาหลีใต้นะครับเพื่อด้วยศิละรูปร่างและความแข็งแกร่งของมีแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวของแต่ละคนเล่นกับทีมเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมไบหรือเนี่ยการโจมตีหลังลายวันนี้เป็นสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลูกเรื่องสเปรย์ทั้งสองลูกทั้งที่คู่สู้มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
14: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นโดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 ตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่าเป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุล มือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศมีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสกามามืดจากเช็ก2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นมาครองได้สำเร็จถัดจากโมนิกาเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคาร์บอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอมาจิตสิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป
16: ก็จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆที่กกท.ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสารคำสั่งก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที
14: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล12

0: เท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้น

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569หน้าสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศ ฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้งอุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานโดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4ประตูต่อ1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่ง FIFA ได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทาง FIFA ยังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวอย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่องรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาโดยประมาณถึง14นาฬิกานะครับกับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาสู่การแชร์กันในรายการนะครับไม่ว่าจะจากทั้งทางคุณสุวิชานะครับหรือว่าจากทางผมนะครับที่จะนำมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการกันได้นะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราจะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังกันได้นะครับเรื่องบ้านและการก่อสร้างนั้นมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายมีรายละเอียดมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาบ้านนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะอะไรครับเพราะบ้านมีอายุการใช้งานนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับบ้านนั้นใช้งานนะครับใช้ไปมันก็จะมีโอกาสนะครับเสื่อมสภาพของวัสดุนะครับตามอายุของการใช้งานแต่ถ้าบ้านที่เราอยู่มีการดูแลมีการบำรุงรักษานะครับอยู่ต่อเนื่องนะครับคุณภาพของวัสดุมันก็ยังคงอยู่นะครับกับบ้านของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะมาแชร์กันเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้วัสดุในการสร้างบ้านไม่ว่าจะเรื่องของการใช้วัสดุในการปรับปรุงบ้านนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนั้นก็จะติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารนะครับดูคลิปต่างๆนะครับหลายท่านดูคลิปเยอะจนบางครั้งนะครับจำสับสนดูของท่านนี้อาจจะไปจำเป็นของอีกท่านหนึ่งดูจากของอีกท่านหนึ่งอาจจะมาคุยกับอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับความหลากหลายของวัสดุนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านสามารถฟังรายการทุกรายการนะครับทางสถานีวิทยุคลื่น FM 97นะครับฟังทางหน้าปัดวิทยุหรือท่านบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีวิทยุนอกจากฟังในรถฟังในรถก็ยังเปิดวิทยุฟังได้แต่ถ้าอยู่นอกรถไปนู่นไปนี่นะครับไม่มีใครฟังวิทยุนะครับไม่ยากครับการสื่อสารการแชร์กันวันนี้นะครับมันมีความคล่องตัวครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องฟังจากหน้าปัดวิทยุเสมอไปเพียงท่านมีอินเทอร์เน็ตใช้และผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเพราะอะไรครับเพราะท่านใช้มือถือเพราะท่านใช้มือถือมันก็จะมีสัญญาณมือถือสัญญาณที่เข้าเน็ตได้เพียงแต่ว่าท่านจะเข้าเน็ตน้อยมากแตกต่างกันนั่นเองนะครับแน่ๆครับท่านสามารถฟังทางวิทยุได้แล้วที่วิทยุนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านก็ยังสามารถที่จะฟังรายการทางวิทยุได้เพียงแต่เข้าไปฟังในเว็บไซต์ครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับ fm97qfm.com นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องทางที่ท่านสามารถฟังได้นะครับในทุกรายการทุกรายการนะครับของทางวิทยุนะครับทาง fm97 นะครับท่านสามารถที่จะฟังได้นะครับทุกรายการเลยนะครับและผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถ้าขึ้นรถนะครับผมก็จะล็อกคลื่นไว้เลยนะครับ FM 97นะครับก็ฟังรายการนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงที่เราขับรถนะครับเราก็จะเปิดฟังมีทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นข่าวสารต่างๆนะครับช่วงต้นชั่วโมงนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องการกีฬาเรื่องภาษานะครับเรื่องพระเรื่องวงจุ้ยต่างๆนะครับมีครบนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาที่ท่านได้เปิดฟังอ่ะ นะครับนั่นคือช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นฝากช่องทางว่าวันนี้ท่านสามารถติดตามฟังรายการวิทยุนะครับ FM 97นะครับทางวิทยุหรือฟังทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ติดตามนะครับได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพเพียงแต่วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนั้นส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยเพราะฉะนั้นวันที่ส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยนะครับท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพทางเพจนะครับแต่ว่าท่านสามารถฟังวิทยุได้แต่ถ้าวันไหนนะครับวันที่ผมจัดรายการเป็นระบบสายสดส่งเสียงตามสายมาพร้อมภาพนะครับการสื่อสารหรือการจัดรายการผมจะมี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคือส่งเสียงตามสายมาอย่างเดียวนะครับท่านก็จะได้ฟังแต่เสียงนะครับไม่เห็นภาพนะครับซึ่งก็จะฟังได้2ช่องทางหลักก็คือทางวิทยุนะครับทางเว็บไซต์แต่ถ้าวันไหนที่ผมอยู่ที่ห้องเรียกว่าห้องรวมส่งของผมเองถ้าห้องรวมส่งของผมเองนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพพร้อมเสียงซึ่งก็สามารถฟังทางวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.97qfm.com แล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านถ้าวันไหนที่เป็นสดพร้อมภาพเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้มากกว่า1ช่องทางคือได้ทั้งทางเว็บไซต์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube แต่ถ้าเป็นการส่งเสียงตามสายพร้อมภาพสดก็จริงแต่ผมอยู่นอกสถานที่แล้วเอื้ออำนวยในการออกอากาศได้นะครับท่านก็อาจจะได้ชมแต่ทางเพจเพราะว่าเมื่อตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับบางทีการสื่อสารมันเขาเรียกว่าแต่ละช่องทางนะครับอย่างวันก่อนผม อยู่ข้างนอกแล้วก็อยากจะสื่อสารแบบภาพพร้อมเสียงสดๆเนี่ยนะครับแต่ด้วยสัญญาณมันไม่ดีก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทั้งหมดต้นชั่วโมงที่เราพูดคุยนั้นก็เพื่อที่จะบอกกล่าวช่องทางที่ท่านสามารถฟังชมนะครับรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านหรือรายการอื่นๆของทางสถานีนะครับวันนี้ครับวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับกับช่างรู้คู่บ้านวันนี้ผมสัญชัยกนันก็อยู่พูดคุยกับทุกท่านแล้วก็จะนำเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาแชร์วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมขออนุญาตแชร์เรื่องของวัสดุก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะว่าในช่วงของการจัดรายการที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีแชร์แล้วก็ย้ำนะครับว่าวันนี้หลังจากที่ผมพูดถึงเรื่องของการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นในการซ่อมรอยร้าวนะครับหลายคนก็สนใจเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับในการซ่อมรอยร้าวที่พื้นหรือแม้กระทั่งรอยร้าวที่เกิดที่คานหรือที่เสานะครับถ้าเป็นรอยร้าวเส้นเล็กๆที่เราไม่สามารถที่จะสกัดหรือเจาะลึกเข้าไปได้นะครับเราสามารถใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นในการซ่อมรอยร้าวได้ไม่ว่ารอยร้าวที่พื้นรอยร้าวที่พื้นนั้นอาจจะทำงานสะดวกนะครับก็ใช้วิธีนะครับหยอดไปตามร่องรอยร้าวหรือใช้ไซลิงอัดอีพ็อกซี่ลงไปตามรอยร้าวที่พื้นให้มันวิ่งไปตามรอยร้าวทั้งหมดก็สามารถทำได้รอยร้าวที่เสาก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวท่านติดตามนะครับ อาจจะได้เห็นคลิปหรือมีคลิปอยู่ใน YouTube นะครับก็จะเป็นการซ่อมนะครับรอยร้าวด้วย Epoxy Injection ที่เสานะครับซึ่งมันเป็นรอยร้าวเส้นเล็กๆเป็นรอยร้าวหรือเป็นงานซ่อมที่เราเคยซ่อมแล้วนะครับเป็นงานซ่อมที่เคยซ่อมแล้วนะครับมาหลายปีนะครับแต่ปีนั้นที่มีการซ่อมวัสดุที่ใช้นะครับมันจะคนละรูปแบบกับในปีปัจจุบันวันหนึ่งอายุการใช้งานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันถึงจะพิสูจน์ได้ว่าวัสดุบางอย่างนะครับมันยังอยู่ได้แต่มันยังคงมีโอกาสเกิดปัญหาในที่เดิมหรือในตำแหน่งเดิมนะครับหรือตำแหน่งใกล้เคียงกับเดิมก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเราก็จะต้องมาดูว่าแล้ววัสดุที่ผมจะเข้าไปแก้ไขนั้นคืออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านติดตามนะครับผมจะทำคลิปมาให้ดูกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเสาอาคารที่เราเคยซ่อมด้วยชุดซ่อมนะครับแต่ชุดซ่อมณวันนั้นนะครับคือปี2017นะครับปีนี้ก็ถ้าปีอะไร2026ท่านก็ลองดูแล้วว่ากันนะครับว่ากี่ปีผ่านไปนะครับ2017นะครับปี2017คือผมได้ทำคลิปในการซ่อมรอยร้าวที่เสานะครับมันก็อยู่มาได้หลายปีนะครับแต่วันหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดรอยแตกระหว่างปูนที่เราซ่อมกับคอนกรีตเดิมนะครับเพราะรอยแตกนี้นะครับ ผมก็จะใช้วิธีในการอัด epoxy injection เข้าไปในรอยแตกนะครับแทนการสกัดเพราะว่าแผลมันยังเล็กเพื่ออะไรครับเพื่อไปหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะความชื้นที่มันอยู่ด้านใต้มันอาจจะขึ้นมาในคอนกรีตแล้วทำให้เหล็กบางส่วนที่วันนั้นที่เราซ่อมจุดนั้นแล้วมันอาจมีจุดนึงที่มันอยู่ข้างในนะครับที่มันยังคงไม่เกิดปัญหาเมื่อปี2017แต่มันอาจจะมาเกิดปัญหาในปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะบรรเทาหรือหยุดมันนะครับโดยการที่เราไม่ต้องไปสกัดทิ้งนะครับผมก็จะใช้วิธีในการใช้ epoxy injection เนี่ยนะครับเป็นวัสดุในการซ่อมรอยร้าวตรงนี้แต่ทีเนี้ยปัญหาคือเราไม่รู้ว่ารอยร้าวเนี่ยนะครับมันลึกแค่ไหนเพราะพอเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนนะครับเราก็ต้องใช้น้ำยาเยอะเพื่ออัดน้ำยาเนี่ยนะครับให้มันวิ่งเข้าไปตามรอยร้าวให้จนเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอยร้าวนั้นมันทะลุอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วเพราะน้ำยาที่เราอัดไปนะครับมันก็จะไหลออกตามรูโพรงไปจนหมดสิ้นอันนี้คือความยากแต่ในความยากไม่เป็นไรครับผมก็จะใช้วิธีว่าผมก็จะใช้วิธีในการอัดน้ำยานะครับจากรอยร้าวด้านล่างเพื่อให้น้ำยามันวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้ารอยมันวิ่งขึ้นไปด้านบนได้เมื่อไหร่นะครับเราก็จะรู้ว่านะครับมันเต็มอยู่ข้างในแต่ถ้ามันใส่เข้าไปนะครับในรอยร้าวที่แค่ประมาณสัก30เซนนะครับแล้วมันไม่หยุดเนี่ยนะครับแสดงว่าข้างในมันเป็นโพรงทะลุผมก็อาจจะใช้วิธีว่าผมก็จะหยุดเพื่อให้น้ำยาที่มันเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับมันแห้งแข็งแล้วเราค่อยอัดเติมเข้าไปมันก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้ epoxy injection ซึ่ง epoxy injection ที่เราใช้ซ่อมรอยร้าวนั้นนะครับมันก็จะมีแบบ high pressure กับ low pressureนะครับไฮเพรสเชอร์เนี่ยมันกรณีที่เป็นรอยร้าวที่มันมีความยาวมีความลึกมีความหลายขนาดนะครับเราสามารถใช้แบบไฮเพรสเชอร์ดันเพื่อให้มันวิ่งไปจนเต็มแต่ถ้าเป็นรอยร้าวที่ไม่ใหญ่นะครับไม่เยอะไม่กี่เส้นเราอาจจะต้องใช้แบบโลเพรสเชอร์หรือรอยร้าวที่มันเป็นเส้นบางๆเพราะโลเพรสเชอร์มันจะทำให้น้ำยานะครับมันค่อยๆเข้าไปแต่ถ้าไฮเพรสเชอร์มันอันปุ๊บนะครับปื๊ดเดียวนะครับมันไปเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ารอยร้าวแบบนะครับแบบไหนขนาดไหนนะครับที่เราจะใช้อันนั้นคือการใช้ epoxy injection วันนี้ครับ epoxy injection แบบ DIY ครับepoxy injection แบบ DIY นั้นนะครับท่านสามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับผมมี epoxy injection แบบ DIY นะครับที่มี epoxy แล้วก็มีในส่วนของไซลิงนะครับสำหรับใช้ในการซ่อมรอยร้าวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สอบถามกันมาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่า epoxy injection ในการซ่อมรอยร้าวนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ติดตามกันนะครับเราก็จะพยายามหาวัสดุเหล่านี้นะครับมาใช้ในการแก้ไขหรือมาใช้ในการปรับปรุงนะครับการซ่อมรอยร้าวนะครับทีนี้อันนั้นคือ epoxy injection สำหรับซ่อมรอยร้าวที่พื้นรอยร้าวที่พื้นเมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมีโป้ด้วย epoxy epoxy ที่เราโป้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เป็น epoxy epoxy ซีเมนต์หรือเป็น epoxy แบบเนื้อครีมขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จปุ๊บก็จะทำระบบกันซึมด้วยนะครับปิดพื้นผิวนะครับระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องหรือระบบกันซึมก่อนที่จะปล่อยเปลือยก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยนะครับที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับก็จะมาในส่วนของเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของรอยร้าวนะครับรอยร้าวบางส่วนนะครับเราต้องใช้ epoxy injection อัดเข้าไปนะครับบริเวณนั้นบริเวณไหนครับก็คือบริเวณที่นะครับมีเหล็กอยู่ข้างในแต่มันมีรอยร้าวอีกหลายจุดที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ epoxy injection ก็คือรอยร้าวบนผนังรอยร้าวบนผนังปูนฉาบรอยร้าวผนังชนเสานะครับรอยร้าวเหล่านี้นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนผนังเนี่ยครับมันไม่มีเหล็กนะครับผนังที่เราก่อขึ้นมานะครับเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรืออีพีดีมวลเบาเป็นวัสดุที่มีการก่อมีการติดตั้งและก็มีฉาบปูนอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนก็จะเป็นระบบการก่อแล้วก็ฉาบปูนEPD บนเบาเป็นระบบติดตั้งแล้วก็ฉาบปูนเพราะฉะนั้นครับปูนที่ฉาบบนพื้นผิววัสดุเหล่านี้มันมีโอกาสแตกร้าวได้จ จะเป็นการแตกร้าวแตกลายงานะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับรอยแตกแบบนี้เป็นรอยแตกที่ไม่อันตรายเป็นรอยแตกที่ผิวปูนฉาบไม่อันตรายนะครับเป็นรอยแตกร้าวแตกลายงานะครับแตกจากแรงตึงผิวนะครับแตกแตกจากการที่ตีน้ำเร็วตีน้ำช้าแล้วก็ฉาบหรือการบ่มปูนฉาบไม่ดีนะครับทำให้เกิดการแตกร้าวซึ่งเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายย้ำก่อนนะครับว่าเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายเราถึงเลือกใช้วัสดุในการซ่อมรอยร้าวได้วัสดุที่เราใช้ซ่อมรอยร้าวนะครับส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแดปแดปหรืออะคริลิกโป้การใช้แดปหรืออะคริลิกโป้นั้นสามารถใช้โป้ซ่อมรอยร้าวได้ไหมได้นะครับนะครับตอบตรงๆว่าได้นะครับการที่เราจะใช้วัสดุโป้ซ่อมรอยร้าวนะครับเราจะใช้แดปเราจะใช้อะคริลิกโป้นะครับเราจะใช้โพลีรีเทนนะครับสามารถซ่อมรอยร้าวพวกนี้ได้แต่นะครับบางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าวัสดุที่เราใช้ไม่ว่าแดปไม่ว่าอะคริลิกโป้ไม่ว่าจะเป็นPU นะครับที่เราซ่อมไปแล้วนะครับมันมีการมีโอกาสผมบอกมีโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวตามไหมเช่นการที่เราใช้แดปถ้าเราใช้ไม่ดีเวลาเราไปสกิมหรือฉาบทาสีเนื่องจากแดปมันมีโอกาสที่จะยืดหยุ่นให้ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรยืดหยุ่นที่ให้ตัวได้นะครับไอ้สีที่เราทามันอาจจะแตกตามนะครับอะคริลิกโป้ก็เช่นเดียวกันนะครับความเป็นอะคริลิกมันอาจจะมีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นสูงนะครับพอมันมีการให้ตัวหรือการยืดหยุ่นสูงปุ๊บนะครับสีที่ไปทาทับมันอาจจะแตกตามเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สามารถยืดหยุ่นเท่ากับอะคริลิกนะครับหรือ PU ได้นะครับวัสดุที่ผมพูดแบบนี้นะครับผมมีวัสดุปลูประเภทหนึ่งที่นะครับเรานำมาใช้นะครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับมาใช้กับงานฉาบผนังนะครับไม่ว่าจะปูนฉาบอิฐมวลเบาปูนฉาบอิฐมอนปูนฉาบทั่วไปนะครับหรือแม้แต่ผนังชนเสาหรือรอยแตกร้าวที่พื้นหลายจุดที่ไม่ได้ส่งผลต่อเหล็กโครงสร้างด้านในนะครับเราเรียกว่า KB330 ครับเป็นวัสดุประเภทอีพ็อกซี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นวัสดุชนิด2ส่วนผสมนะครับที่สามารถนำมาใช้โป้ตามรอยร้าวได้แต่มีข้อสำคัญแล้วข้อย้ำคือรอยร้าวเหล่านี้ต้องมีการกรีดหรือทำให้รอยร้าวนั้นมีร่องมีช่องว่างเป็นร่อง V นะครับเป็นร่องตรงๆเป็นร่อง V ให้มีความกว้างสักประมาณ 2-3 มิลนะครับกว้าง 2-3 มิลลึก 1-2 มิลนะครับให้มีความกว้างและมีความลึกนะครับตั้งแต่2มิล3มิลจนถึง1เซนนะครับถ้าร่องใหญ่ๆท่านก็สามารถที่จะแต่งร่องให้มันมีความสม่ำเสมอถ้าร่องเล็กๆท่านก็กรีดร่องให้มันมีความกว้างแบบร่อง V หรือใช้ลูกหมูในการกรีดเป็นแค่ร่องนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้นะครับในส่วนของการวัสดุในการซ่อมรอยร้าวได้ซึ่ง KB330 ที่ผมบอกนี่นะครับมันจะเป็นอีพ็อกซี่ชนิดหนึ่งต้องผสม A กับ B เข้าด้วยกันซึ่งการผสมนะครับเราใช้วิธีช่างได้เลยนะครับไม่ต้องช่างไม่ต้องให้ช่างกะบอกว่าแค่1ต่อ1เขาจะเอา A กับ B มาอย่างละเท่าๆกันแล้วก็มากวนแล้วก็ไปโป้ตามรอยร้าวแต่มีข้อสำคัญเตือนย้ำเตือนไว้ว่าการใช้วัสดุโป้ซ่อมรอยร้าวแบบนี้นะครับอันที่1ท่านจะต้องมีการกรีดหรือครูดร่องให้มีความกว้างและมีความลึกการกรีดเช่นกรีดด้วยลูกหมูกรีดด้วยปลายเกรียงกรีดด้วยตะปูคอนกรีตนะครับขอแค่มีร่องมีความกว้างมีความลึกให้เนื้อของนะครับKB330 นะครับลงไปอยู่ในร่องอันนี้แหละครับเป็นข้อย้ำเตือนจริงๆเพราะนะครับผมเองมีโอกาสไปเจอมาว่านะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้ำว่าท่านมีการกรีดแล้วก็ใช้โป้ซ่อมเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหากลับมาซ้ำแต่มีหน้างานหนึ่งนะครับที่เราไปทำแล้วนะครับยังไม่ทันไปถึงไหนเลยครับแค่โป้เสร็จทาสีเสร็จนะครับยังไม่ทันถึงกันส่งมอบเลยครับปรากฏว่ามันเกิดรอยร้าวที่ผนังในตำแหน่งเดิมเลยนะครับเราก็สอบถามช่างบอกว่ากรีดทุกร่องแต่ผมอ่ะพอดูจากลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นผมมั่นใจเลยว่าจุดที่โป้เหล่านี้นะครับไม่ได้กรีดร่องแน่นอนไม่ได้กรีดร่องให้กว้างขึ้น นะครับเพราะง่ายมากเลยครับลองขูดนะครับขูดออกพอขูดออกเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ส่วนที่โป้นะครับมันก็จะออกมาเป็นแผ่นเลยรอยร้าวก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะครับเราก็ไปหาร่องที่เราเคยโป้และไม่ร้าวพอขูดออกไปนะครับเราก็จะพบว่ามันมีเนื้ออยู่ในร่องเห็นไหมครับว่าการใช้วัสดุซ่อมรอยร้าวเนี่ยนะครับเราจะต้องมีร่องรอยร้าวให้มันลงไปอยู่ข้างในได้เพื่อให้นะครับวัสดุมันมีพื้นที่ในการยึดเกาะวัสดุประเภทนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับเรามักจะบอกว่าเราต้องการที่มันยืดหยุ่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าเกิดผนังมันมีการแตกเพิ่มนะครับมันจะได้ยืดได้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงจะช่วยป้องกันการแตกร้าวเพิ่มได้แต่ท่านต้องทำใจให้ได้ว่าเมื่อเราใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อไหร่ที่มีการยืดออกหดกลับยืดออกหดกลับสีที่เราทาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถยืดหยุ่นหรือยืดออกหดกลับได้เท่ากับวัสดุที่เราใช้เช่น PU นะครับเช่น MSP modified silicone ผสมโพลิเมอร์พวกนี้นะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงสีที่ทาอาจจะไม่สามารถยืดหยุ่นได้เท่าก็จะแตกตามแต่ในส่วนของ KB330 เนี่ยนะครับมันจะเป็นวัสดุที่ให้ตัวได้คำว่าให้ตัวได้กับยืดหยุ่นสูงต่างกันครับยืดนั้นคือมันยืดออกและหดกลับแต่คำว่าให้ตัวได้มันอยู่ที่เดิมครับแต่มันสามารถที่จะขับขยับขยื่นนะครับมันไม่ได้ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกแต่มันสามารถขยับขยื่นได้นะครับเขาเรียกว่าการให้ตัวการขยับของมันเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดการแตกร้าวของวัสดุที่เราทาทับหน้าได้ยกเว้นว่ามันมีการขยับขยื่นที่มากเกินไปสีที่ทามันอาจจะมีการปรีได้แต่เนื้อข้างในนั้นยังคงอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งสำคัญอันดับ2คือนอกจากว่าอันดับ1คือเรื่องของมีร่องรอยร้าวมีความกว้างมีความลึกให้เนื้อของ KB330 ลงไปอยู่แล้วนะครับการทำงานนะครับเราจะต้องปาดขวางร่องซ้ำๆเพื่อให้เนื้อมันลงไปอยู่ในร่องแล้วก็ปาดตามแนวยาวจนเต็มและให้เนื้อของมันนะครับคร่อมออกซ้ายขวานะครับ 3-5 เซนเพราะอะไรครับเพื่อเนื้อลงไปอยู่ในร่องแล้วมันจะมีปีกครับที่มันคล่อมอยู่ซ้ายขวานี่แหละครับคือปีกของอีพ็อกซี่ที่มันจะช่วยนะครับให้เนื้อนั้นนะครับมันเป็นการปกคลุมพื้นผิวแล้วหลังจากแห้งท่านก็สามารถที่จะขัดแต่งให้เรียบก่อนที่จะทาสีได้อันนี้คือวิธีการในการใช้วัสดุซ่อมรอยร้าวเห็นไหมครับวัสดุซ่อมรอยร้าวนั้นมันจะมีหลายประเภทอะคริลิกแดปนะครับโพลีรีเทนหรือจะเป็น KB330 นะครับที่เป็นวัสดุในการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยร้าวขนาดตั้งแต่1มิล2มิล3มิลจนถึง1เซนนะครับแต่ถ้ารอยร้าวที่กว้างเกินไปเมื่อเราใช้บางครั้งมันจะเกิดการยุบตัวหรือเกิดการไหลตัวเนื่องจากมันเป็นของเหลวที่มีความหนืดไม่ใช่ของที่โป้ไปปุ๊บมันจะแห้งแข็งเพราะถ้าเราโป้ในแนวดิ่งแล้วถ้าร่องมันใหญ่นะครับมันก็อาจจะเกิดการไหลในขณะที่มันยังไม่แห้งได้เพราะถ้าส่วนไหนมันเกิดการยุบตัวเราสามารถโป้ซ้ำได้หรือเราใช้ปูนฉาบบางมาแต่งได้ชั้นแรกร่องที่มีความลึกความกว้างนั้นเราต้องใช้ตัว330เนี่ยนะครับโป้ลงไปจนเต็มส่วนถ้าเกิดมันเกิดการยุบตัวเกิดการไหลนะครับมันอาจจะไปบางส่วนส่วนที่ยุบตัวนั้นเราสามารถใช้วัสดุนะครับพวกฉาบผิวบางหรืออะคริลิกนะครับมาโป้ซ้ำนะครับให้เรียบแล้วก็ขัดแต่งให้เรียบได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของวิธีการใช้และมีวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะครับรอยร้าวไม่ว่าที่พื้นหรือที่ผนังนะครับส่วนใหญ่ถ้าซ่อมด้วยวัสดุประเภทอะคริลิกแดปนะครับหรือจะเป็น KB330 นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ไม่เกิน1เซนถึงแม้บอกว่าบางตัวมันอาจจะใช้ได้เกิน1เซนนะครับแต่ถ้าร่องรอยร้าวตั้งแต่3มิลจนถึง1เซนนะครับท่านใช้วัสดุเหล่านี้เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่ารอยร้าวนั้นมันมีกว้างมากกว่า1เซนเช่นอาจจะ1เซนเซนครึ่ง2เซนมันจะมีวัสดุอีกตัวนึงนะครับที่เป็นวัสดุชนิดหลอดเนื้อมันจะดีกว่า PU ทั่วไปนะครับมันสามารถใช้กับรอยร้าวที่มีความกว้างได้ถึง2เซนครึ่งและมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่สำคัญคือนะครับ ต้องเป็นการแต่งร่องให้ความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างเช่นรอยร้าวนั้นกว้าง2เซนเราแต่งรอยร้าวให้มันมีความกว้าง2เซนเท่ากันนะครับแต่รอยร้าวนั้นดันลึก3เซน4เซนเราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับเราจะต้องเอาโฟมเส้นนะครับหรือแบ็กกิ้งหลอดไปอุดไว้ตามร่องก่อนนะครับจากความกว้าง2เซนความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างเพราะฉะนั้นในความกว้าง2เซนเราก็จะต้องอุดร่องให้มันมีความลึกประมาณ1เซนนะครับโดยใช้แบ็กกิ้งหลอดนะครับอุดรอยร้าวนะครับบังคับให้มีความลึกประมาณ1เซนเพราะเราก็จะได้รอยร้าวที่กว้าง2เซนลึก1เซนนะครับแล้วถึงใช้ในส่วนของนะครับ PU ชนิดพิเศษนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงซิลยิงลงไปตามร่องรอยร้าวนะครับวันนี้ครับช่วงแรกเราพูดคุยกันเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของรอยร้าวต่างๆนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่จะส่งเสียงนะครับสลับสับเปลี่ยนส่งเสียงเข้ามาพูดคุยเข้ามาแชร์กันนะครับก็ของผมนั้นนะครับก็จะเน้นแชร์กันเรื่องของตัวอย่างปัญหานะครับที่ท่านถามกันเข้ามาเพื่อที่จะมาดูกันว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับจากประสบการณ์จากหน้างานสู่การแชร์ผ่านรายการนะครับหรือตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขขั้นตอนในการทำงานขั้นตอนในการซ่อมขั้นตอนในการใช้วัสดุจากการทำงานจริงๆนะครับมาแชร์กันเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็ให้ท่านที่เป็นเจ้าของบ้านหรือท่านที่เป็นช่างนะครับได้ดูกันหรือได้ชมกันนะครับซึ่งติดตามกันนะครับส่วนถ้าเกิดวันไหนเป็นคุณสุวิชานะครับคุณสุวิชาก็จะมีประสบการณ์เพราะท่านอยู่ในวงการเคมีก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะนำประสบการณ์จากการไปบรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นะครับแล้วก็การเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านได้นะครับเพราะเราก็จะอยู่กันคนละสายนะครับเราก็จะมีสายอาชีพที่แตกต่างกันวันนี้คุณสุวิชาก็ยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับในวงการของเคมีก่อสร้างวงการโยธาวงการการใช้วัสดุต่างๆนะครับส่วนผมเองนะครับก็จากเดิมที่ทั้งเป็นวิทยากรบรรยายด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าช่วงของเวลาช่วงของอายุที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความพอเพียงนะครับมันก็มักจะเกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาที่อายุมากขึ้นนะครับแต่นะครับมันสมองหนึ่งมันสมองสองมือนะครับก็ยังคงต้องทำกันต่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้สมองฝ่อได้นะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่เขาเรียกว่ารุกหนักหรืออาจจะไม่สมบุกสมบันนะครับอายุมากขึ้นนะครับเลยหลัก6นะครับเลยหลัก6มาแล้วนะครับ61แล้วนะครับประมาณ61แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังร่างกายเรานะครับเหมือนกับบ้านนะครับเราอยู่กันมา30ปี40ปี50ปีนะครับความเสื่อมโทรมของบ้านมันก็ต้องมีการดูแลมีการซ่อมบำรุงความเสื่อมโทรมของร่างกายก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สำคัญที่ผ่านมานะครับผมเองก็เป็นคนที่ไม่ใช่ครับไม่ได้เน้นการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นการดูแลสุขภาพแบบอะไรที่แบบมากๆนะครับผมใช้ชีวิตอยู่กับวิถีชีวิตจริงๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับทำงานไปนู่นไปนี่นะครับอยู่กับความเป็นจริงนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้กินยาบำรุงร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแต่การทำงานการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับเดินใน1วันเนี่ยครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับยกของทำนู่นทำนี่ปีนป่ายนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่า61แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ายังมีความแข็งแรงยังมีความกระปรี้กระเปร่านะครับเวลาใครถามถ้าไม่มีใครถามอายุนะครับผมยังนึกว่าเราก็ยังอายุไม่เท่าไหร่เลยนะครับจะไปรู้สึกว่าอายุมากอีกทีนึงตอนที่เวลาไปเจอนะครับบางคนจากเดิมเรียกพี่ตอนนี้เป็นเรียกลุงบ้างเรียกน้าบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็อ๋อเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเขาเรียกว่าผมนะครับไม่มีใครคบมันไปแล้วนะครับมันหนีไปหมดนะครับไม่มีใครคบเลยกับผมเนี่ยนะครับเพราะผมดำเนี่ยครับมันหนีไปหมดนะครับผมดำไม่ยอมอยู่นะครับแล้วก็อยู่แต่ผมขาวนะครับแล้วก็บางส่วนมันก็ร่วงไปนะครับผมก็ไม่ได้ยอมผมด้วยนะท่านฟังแล้วยังงงนะครับผมมันไม่รักดีนะครับผมไม่รักดีนะครับมันหนีไปหมดนะครับจากสีดำก็เริ่มเป็นสีขาวจากดกๆ ก็จะกลายเป็นผมบางนะครับมันก็เป็นธรรมชาติก็ถามว่าไปยอมไหมไปปลูกไหมไม่ครับไม่ยอมไม่ปลูกครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็การใช้ชีวิตเราก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับในสิ่งที่อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดนะครับเช่นเดียวกับการบ้านนะครับวันนี้ครับเราก็มาดูแลปรับปรุงบ้านนะครับในความพอเพียงที่เราจะปรับปรุงนะครับบางครั้งเวลาเราปรับปรุงบ้านนะครับเราจะดูอุ้ยอันนั้นต้องทำไว้นี่ต้องทำนะครับแต่หลังจากที่เราทำเสร็จนะครับบางครั้งการใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่เวลาที่เราทำบ้านนะครับโอ้ยเราดูละเอียดยิบนะครับแต่ว่าพอจริงๆนะครับหลังจากช่างกลับไปนะครับตอนช่างอยู่นะครับโอ้ยดูไอ้นี่ไม่ได้อันนั้นติไอ้นี่ไม่ได้นะครับพอช่างกลับไปนะครับไม่เคยดูเลยตรงนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับวันนี้ครับผมก็เลยมีโอกาสในการที่ไปสำรวจบ้านหลังนี้นะครับก็นำมาแชร์กันวันนี้นำมาแชร์เป็นการส่งเสียงตามสายนะครับให้ท่านติดตามฟังท่านที่ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังได้ทางวิทยุคลื่นนะครับ FM 97นะครับหรือเข้าไปฟังได้ที่ www.97qfm.com นะครับหรือสามารถที่จะติดตามผมได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ YouTube กับเพจนะครับชื่อเดียวกันคือช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานนะครับแล้วก็จะมีสร้อยต่อท้ายไปก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆในชื่อสื่อที่ผมทำนะครับจะมีช่างรู้คู่บ้านจะมีสัญชัยขนานอะนะครับยกเว้นนะครับที่เกี่ยวกับบริษัทคือบ้านโฟมนะครับเมื่อก่อนก็จะมีเป็นมิสเตอร์เพนท์เมืองนนท์บ้านโฟมนั้นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าสื่อที่ผมใช้มาตลอดเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้นะครับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็คือคำว่าช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาน นะครับตัวตนที่ถูกสร้างมาตั้งแต่วันที่เราไม่มีใครรู้จักมาจนถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับท่านที่ติดตามฟังหรือท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมนะครับทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือทางเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับบ้านโฟม EPD มวลเบานะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับหรือท่านจะไปติดตามผมทางFacebook นะครับสัญชัยขนานนะครับแล้วไหนๆคุยเรื่องนี้ก็ฝากเพจนะครับวัตถุมงคลพระบูชาอะมูเลตบายสัญชัยขนานไว้ด้วยนะครับก็เป็นช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้โพสต์พอดีที่ไม่ได้โพสต์หรือโพสต์น้อยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีภาพที่จะโพสต์นะครับภาพมันเยอะเกินนะครับเยอะมากจนโทรศัพท์ผมตอนนี้เนี่ยครับมันมีปัญหานะครับตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์เสียนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์เสียคือเวลาที่ใครโทรเข้ามาเนี่ยครับมันจะรับสายและพูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงต้องเปิดเป็นสปีกเกอร์โฟนนะครับเลยเข้าใจว่าอันที่1เกิดจากเมมในโทรศัพท์มันเต็มแล้วก็มันจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPhone ซึ่งด้วยความที่เมมผมมันเต็มก็เลยยังอัปเดตไม่ได้ก็เลยต้องยังต้องเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่คุยมานะครับถ้าเกิดท่านโทรมาแล้วผมไม่ได้เอาไอ้หูฟังไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่รับสายถ้าในช่วงที่อยู่กันในที่สาธารณะเพราะมันต้องเปิดสปีกเกอร์คนนั้นฟังแล้วคนนี้ฟังแล้วก็งงนะครับเคยเปิดปั๊บคนหันเข้ามาตึมเลยนะครับก็เลยไม่ได้รับสายในหลายๆครั้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆลบนะครับตอนนี้ทยอยเลือกนะครับทยอยเลือกที่จะลบทยอยเลือกที่จะค่อยๆนะครับที่จะลบกันว่าเราจะทำยังไงกับมันนะครับอ่ะก็นั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับและช่องทางที่ท่านสามารถจดไว้ได้ครับเพราะถ้าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านขายพร้อมสอนนะครับการใช้วัสดุนะครับในรายการนั้นเราให้ความรู้ท่านอยากถามอะไรท่านอยากปรึกษาอะไรนะครับปรึกษาได้ฟรีนะครับปรึกษาได้ฟรีสอบถามได้ฟรีนะครับโทรมาสอบถามกันนะครับในตอนที่จัดรายการนะครับแต่วันนี้ท่านโทรเข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่าผมเป็นการจัดรายการแบบส่งเสียงตามสายแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เป็นการจัดรายการสดผ่านไลฟ์สดนะครับก็จะมีการจัดมีภาพออกพร้อมเสียงนะครับท่านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยในรายการสดหรือจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ได้ครับที่ท่านสามารถสอบถามได้นะครับในคือการสอบถามผมขอเป็นจันทร์ถึงศุกร์กันแล้วกันนะครับจริงๆเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันหยุดนะครับไม่ใช่วันหยุดแล้วก็ไม่รับสายนะครับเพียงแต่เสาร์อาทิตย์เป็น2วันที่จัดรายการโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่ค่อยรับสายใครเลยเพราะว่าก่อนจัดรายการก็จะนั่งเตรียมภาพสดๆกันในการพูดคุยกันแล้วก็จัดรายการนะครับวันเสาร์นะครับก็จะช่วงบ่ายได้เพราะเสาร์บ่ายแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงศุกร์ท่านโทรตอนไหนก็ได้แล้วก็สอบบ่ายนะครับบางท่านเนี่ยโทรมาตอน4ทุ่มอย่างเงี้ยครับบางทีถ้าผมไม่เหนื่อยมากก็รับแต่บางทีถ้าเหนื่อยมากๆก็ไม่รับนะครับเพราะว่า4ทุ่มบางทีมันดึกนะครับหรือบางคนนะครับบางท่านนะครับก็ติดตามฟังรีรันหรือฟังรีรันหรือไปชมเขาเรียกว่าไปชม YouTube อยู่นะครับตอน 4:00 น 5:00 นอย่างเงี้ยครับตื่นมา 4:00 น 5:00 เปิดดูอ้าวคลิปรายการช่างรู้คู่บ้านขึ้นมาเบอร์โทรในคลิปผมก็ใส่ไว้ตลอดโทรเลยนะครับตกใจเหมือนกันครับบางทีผมก็ตกใจตื่นเหมือนกันนะครับบางทีโทรมาตีสี่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ก็จดเบอร์ไว้ได้ครับเบอร์ผมคือ0917893563ครับ0917893563หรือไลน์นะครับ ID ไลน์ผมนะครับ @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI ครับ S สัญชัยครับต้องใส่เครื่องหมาย S I อยู่ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย S สิงคโปร์ U United N Norway C China H ฮ่องกง A อเมริกา I อินเดีย S สัญชัยนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ส่งคำถามส่งรูปภาพมาได้บางท่านก็ส่งมาถามว่าปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไรนะครับบางท่านส่งมาถามเลยนะครับว่าจะแก้ยังไงดีคะซึ่งผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าอยู่ๆที่ท่านถามเนี่ยมันคือภาพปัญหาคืออะไรผมเข้าใจว่าท่านอาจจะดูคลิปหรือท่านอาจจะดูในไลน์แล้วท่านก็ถามมาเลยว่าจะแก้อย่างไรนะครับซึ่งผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าท่านดูคลิปหรือดูไลน์เนี่ยภาพไหน ทำอะไรที่ท่านจะถามนะครับท่านช่วยส่งปัญหาของท่านมาก่อนว่าปัญหาแบบนี้แบบนี้นะครับจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างจะต้องใช้วัสดุอะไรแก้ไขอันเนี้ยผมก็จะเห็นภาพปัญหาแล้วก็ตอบกับท่านได้นะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่ท่านถามแล้วผมตอบไม่ได้เช่นถามว่าอันเนี้ยเห็นปูนมันแตกๆร่อนๆแบบนี้นะครับค่าซ่อมเท่าไหร่บางคนถามเร็วเลยนะครับถามเลยว่าค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็จะตอบว่าตอบไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งไอ้แผลที่เราเห็นจากรูปนะครับบางทีมันแค่จุดเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นแต่พอท่านถามว่าค่าซ่อมเท่าไหร่เนี่ยครับมันตอบยากเพราะเมื่อก่อนผมเคยดูจากรูปแล้วก็ตอบนะครับปรากฏว่าท่านส่งมานะครับมันเป็นแผลอยู่แค่2จุดจุดหนึ่งถ้าเกิดสกัดออกก็อาจจะประมาณถ้าคืบหนึ่งนะครับ2จุดก็2คืบ3คืบนะครับค่าซ่อมเท่าไหร่เราแบบนี้ก็มันจะมีขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำเพราะอะไรครับเพราะ มันจะมีน้ำยาแปลงสนิมขวดขั้นต่ำอีพ็อกซี่ปูนซ่อมนะครับแล้วก็ค่าแรงแล้วถ้าเกิดคนอื่นซ่อมเนี่ยเขาก็ใช้เวลาวันเดียวจบแต่ถ้าผมพาทีมไปซ่อมเนี่ยผมต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันอย่างเงี้ย2วันเพราะอะไรครับเพราะสกัดแล้วก็แปรงสนิมแล้วก็รอให้แห้งแล้วถึงจะทำการฉาบซ่อมได้แต่ถ้าแผลมันเล็กมากๆอาจจะวันเดียวจบได้เช่นเหล็กมันเป็นสนิมไม่เยอะนะครับเราสามารถทาน้ำยาแปรงสนิมให้เสร็จในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับเราทาอีพ็อกซี่แล้วก็ฉาบซ่อมได้อันนั้นขึ้นอยู่กับความเสียหายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันก็จะตอบยากแต่ก็อาจจะไม่เสร็จในวันเดียวถ้ามีการทาสีก็ต้องทิ้งไว้อีกวันนึงแล้วค่อยไปทาสีตามอย่างงี้มั้ยครับอันนี้มันจะตอบราคามันก็เลยจะตอบค่อนข้างยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านถามกันมาได้นะครับอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะบอกว่าตอบไม่ได้อันไหนที่ผมตอบได้ก็จะตอบหรืออันไหนที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนนึงเพราะท่านก็สามารถจดเบอร์ผมไว้คือ0917893563แล้วก็0917893563

จากหลังบ้านที่ชั้นหนึ่งเดินลงไป3ขั้นบันไดนะครับก็จะเป็นห้อง1ห้องนะครับจาก1ห้องก็จะไปเจอห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยต้องปรับปรุงเลยครับเพราะว่าพื้นกระเบื้องนะครับก็คนละสีกันแล้วก็ชักโครกนะครับก็ยังคงเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็ผนังกระจกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ห้องน้ำเนี่ยต้องปรับปรุงให้ดีเพราะการใช้ห้องน้ำเนี่ยนะครับพอนานๆไปเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพตามร่องยาแนวถ้าเราไม่ซ่อมไม่แก้ไขให้ดีนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะห้องน้ำผมแนะนำว่า1แบบนี้นะครับรื้อทั้งพื้นและผนังออกเลยหรือเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชักโครกฝักบัวที่อาบน้ำใหม่แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งใหม่นะครับเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นการใช้งานที่ทำให้ก็เรียกว่ามีความคงทนคือรื้อแล้วก็ปรับพื้นผิวแล้วก็ทำระบบกันซึมการทำระบบกันซึมนั้นเราเน้นทำที่พื้นเราไม่จำเป็นต้องทำผนังทั้งหมดนะครับเพราะน้ำมันจะถูกมากองอยู่ที่พื้นแล้วซึมลงไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเวลาทำกันเนี่ยนะครับชั้น1นะครับส่วนใหญ่นะครับผู้รับเหมาหรือหลายคนบอกว่าอ๋อชั้น1ไม่ต้องทำหรอกเพราะยังไงเสียมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามันจะซึมมันก็ซึมลงไปข้างใต้ใช่ครับไม่มีปัญหาถ้าจะซึมมันซึมลงด้านใต้แต่อย่าลืมนะครับไอ้ที่มันซึมลงไปด้านใต้นั่นคือการที่มันซึมลงไปในพื้นบ้านของเราพื้นบ้านของเราก็อาจจะเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เป็นชั้น1ถ้าเรามีโอกาสได้รื้อแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับเราก็ควรจะทำระบบกันซึมก่อนการปูกระเบื้องแล้วก็เป็นการทำระบบกันซึมเสริมแผ่นใยที่พื้นแล้วก็ตามขอบนะครับที่พื้นแล้วก็ตามขอบท่อน้ำทิ้งหรือจอชักโครกนะครับเป็นการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่การใช้งานต่อไปในอนาคตนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความคงทนมากขึ้นนะครับอันนั้นคือการปรับปรุงในส่วนของห้องน้ำนะครับควรจะปรับปรุงอย่างดีนะครับจากส่วนห้องน้ำนะครับพอเราปรับปรุงนะครับก็ไปหลังบ้านไปหลังบ้านนี่ไอ้นี่แหละครับสภาพจะค่อนข้างเสียหายเยอะนะครับเพราะหลังบ้านนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของครัวแล้วก็ติดกับรั้วนะครับครัวที่ติดกับรั้วเนี่ยนะครับผมดูจากสภาพนะครับอันนี้ถ้าเห็นภาพเนี่ยขั้นจะนึกภาพออกเลยนะครับว่าผนังเนี่ยครับเสื่อมสภาพแล้วก็ผนังเป็นการก่ออิฐนะครับเป็นการก่ออิฐบล็อกแล้วก็ซ้ายขวานะครับทึบเพราะแต่ละบ้านก็จะกั้นทึบหมดเลยนะครับกั้นทึบเพื่อให้เป็นสัดส่วนนะครับแต่จากสังเกตการซุดตัวเนี่ยครับถือว่าน้อยมากแทบจะไม่มีรอยร้าวหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับเข้าใจว่าดินที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่โล่งแล้วดินมันแน่นนะครับมันก็เลยทำให้การซุดตัวนะครับลงในแนวดินอย่างเดียวแล้วก็ลงไม่เยอะเพราะผมเชื่อว่าสมัยก่อนเวลาเขาสร้างนะครับดินมันจะค่อนข้างแน่นนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความหนาแน่นของดินจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะครัวหลังบ้านเนี่ยไอเนี้ยต้องทำเยอะตั้งแต่การที่ต้องปรับแต่งผิวนะครับที่มันมีปัญหาเรื่องของสีโป่งพองหลุดล่อนนะครับหรือพื้นเดิมนะครับถ้ากระเบื้องมันมีการโป่งพองนะครับก็ควรจะรื้อปรับปรุงแล้วก็ทำใหม่เพื่อให้อยู่ในสภาพนะครับเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ที่ปูกระเบื้องไว้ถ้ายังใช้ได้เราก็ใช้ต่อไปแต่ผนังที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับยังไงก็ต้องมีการสกัดมีการแต่งผิวฉาบปูนหมดเลยนะครับและด้านหลังเนี่ยครับมันจะเห็นการซุดตัวแต่เป็นการซุดตัวของรอยร้าวที่กว้างนะครับประมาณเซนนึงนะครับแต่ถ้ากว้างเซนนึงในระยะของอาคารที่ใช้มา30ปีเนี่ยผมก็ถือว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากนะครับแต่ถามว่ามันจะมีร้าวเพิ่มไหมอันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่นะครับเราก็จะซ่อมนะครับเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และก็มีความแข็งแรงสิ่งที่เห็นและอันตรายจุดหนึ่งคือเสาด้านหลังเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามีการต่อเติมนะครับเสานี่แหละครับที่จะเป็นปัญหาเพราะว่ามันมีรอยแตกร้าวซึ่งเสาที่รอยแตกร้าวเนี่ยเราต้องค้ำยันแล้วก็ทำการซ่อมเสาให้เรียบร้อยนะครับถ้ารอยแตกร้าวนั้นเราต้องสกัดมาอาจจะเจอเหล็กเป็นสนิมอันนี้แหละสำคัญแหละทีนี้นะครับตั้งแต่การที่เราค้ำยันเสร็จต้องสกัดปูนที่แตกออกมานะครับพอสกัดเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าเหล็กเป็นสนิมก็ต้องแปรงทำความสะอาดแล้วก็แปรงสนิมเหล็กหลังจากแปรงสนิมเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะต้องการทำการซ่อมโดยการฉาบซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทปูนบรรจงเกลาอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานที่จะมีการ

0: หลังจากเอ็นสภาพหน้างานหลังจากสกัดนะครับก็จะทำการแก้ไขหรือทำการแก้ไขโดยการฉาบซ่อมหรือการเทปูนชิงเกลานะครับเหล็กถ้าเป็นสนิมก็จะเสริมอาจจะเสริมด้วยเหล็กหรือจะเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์ก็สามารถที่จะทำได้อะนะครับในส่วนของเสาจุดอีกจุดหนึ่งที่เข้าไปแล้วเห็นปั๊บนะครับโอ้อันนี้นะครับต้องซ่อมอย่างดีคือพอแงนขึ้นไปนะครับข้างบนมันก็จะเป็นพื้นคอนกรีตนั่นหมายถึงว่าชั้น2มันเป็นระเบียงด้านหลังนะครับด้านล่างที่เป็นส่วนยื่นออกไปถูกกั้นทึบเป็นห้องครัวเนื้อหัวคือท้องพื้นด้านบนคือระเบียงนะครับพอเราเห็นปูนมันแตกมันล่อนแบบนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่านะครับข้างบนนั้นรับน้ำแล้วก็น้ำขังน้ำรั่วซึมลงมาด้านล่างแน่ๆมันถึงทำให้เหล็กเป็นสนิมแล้วก็ปูนระเบิดออกมานะครับการซ่อมจุดนี้นะครับสำคัญเราจะต้องซ่อมด้านใต้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขณะเดียวกันครับเราก็จะต้องแก้ไขด้านบนในส่วนของระเบียงนะครับซึ่งผมขึ้นไปดูอันนี้ผมพูดต่อเนื่องเลยนะครับผมขึ้นไปดูข้างบนนะครับที่มันเป็นพื้นระเบียงถึงแม้ว่ามีหลังคาคลุมแต่ด้านหลังนั้นฝนสามารถสาดเข้ามาได้ตามพื้นนั้นมีรอยแตกร้าวครับเพราะฉะนั้นครับรอยแตกร้าวที่พื้นเมื่อฝนสาดลงมาหรือเขาทำการซักล้างอะไรต่างๆข้างบนน้ำมันจะถูกซึมลงไปตามรอยแตกร้าวแล้วก็ไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเนื่องจากว่าเหล็กนั้นมีระยะหุ้มคอนกรีตที่น้อยเกินไปพอระยะหุ้มคอนกรีตที่น้อยเกินไปนะครับมันเจอกับความชื้นเจอกับอากาศนะครับมันก็จะทำให้นะครับเหล็กเป็นสนิมแล้วก็ปูนระเบิดแตกล่อนออกมาอันเนี้ยต้องทำการแก้ไขทั้งด้านล่างและด้านบนด้านล่างนั้นนะครับเราก็จะทำตามขั้นตอนก็คือการที่เราจะต้องสกัดนะครับสกัดปูนที่มันแตกล่อนพวกนี้ออกนะครับเหล็กที่เป็นสนิมก็จะปัดสนิมเหล็กออกแล้วก็เสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์อันนี้พื้นนะครับเสริมรีบาร์ไฟเบอร์ได้ 100% สามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กในการเสริมได้เลยนะครับพอเสริมรีบาร์ไฟเบอร์ยึดด้วยอีพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยนะครับขออภัยครับข้ามขั้นตอนเหล็กที่เป็นสนิมนั้นพอเราปัดสนิมออกนะครับเราก็จะทาด้วยน้ำยาแปลงสนิมน้ำยาแปลงสนิมนี้สำคัญนะครับเพราะน้ำยาจะไปทำปฏิกิริยากับเหล็กที่เป็นสนิมนะครับหรือกับสนิมเหล็กแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำพอมันเปลี่ยนเป็นสีดำเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะร้อยมันแห้งแล้วเราถึงจะเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์แล้วก็ยึดด้วยอีพ็อกซี่อันเนี้ยเราใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กในการนำมาเพื่อที่จะยึดให้รีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กเดิมนะครับมันเป็นชิ้นเดียวกันเราเรียกว่าเราจะไม่ใช้เหล็กเส้นเดิมแล้วนะครับแต่เราจะใช้รีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กเส้นเดิมนะครับพอหลังจากที่เราผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับสกัดคอนกรีตเพิ่มเสร็จเรียบร้อยปัดสนิมเหล็กทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็กเสริมรีบาร์ไฟเบอร์ยึดเสร็จเรียบร้อยอีพ็อกซี่แห้งน้ำยาแปลงสนิมแห้งแล้วนะครับขั้นตอนในการฉาบซ่อมเราก็จะใช้อีพ็อกซี่ประสานนะครับเราจะใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตทานะครับไปพอเราทาเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างในการฉาบซ่อมแต่งผิวนะครับจะใช้ปูนซ่อมโครงสร้างฉาบซ่อมแต่งผิวไปแต่ละทีละชั้นทีละชั้นนะครับแล้วก็ต้องทำบนเหล็กด้วยสำคัญเพราะเราจะต้องใช้ปูนซ่อมนะครับอัดเข้าไปให้เต็มรอบเหล็กเส้นเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงนะครับอีพ็อกซี่ทำหน้าที่ประสานและอีพ็อกซี่ก็ทำหน้าที่นะครับเคลือบเหล็กป้องกันความชื้นด้วยนะครับด้านใต้เราจะซ่อมด้วยการใช้ปูนซ่อมโครงสร้างในการฉาบซ่อมประสานด้วยอีพ็อกซี่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น KB32 กับ KB12 แล้วก็น้ำยาแปลงสนิมก็จะเป็น KB310 อ่ะอันเนี้ยเป็นชุดซ่อมโครงสร้างที่ผมพูดเป็นประจำนะครับเมื่อวานก็พูดนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับก็มีตัวอย่างงานซ่อมคานนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็มีชุดซ่อมให้ท่านได้เห็นดูนะครับถ้าเกิดท่านอยากรู้อ่ะชุดซ่อมประกอบด้วยอะไรบ้างท่านลองเข้าไปที่Facebook ของ QFM นะครับแล้วลองไปไล่ดูย้อนหลังนะครับท่านก็จะเห็นภาพหรือจะท่านเข้าไป YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วไปดูในรายการนะครับไปดูที่ช่องของไลฟ์สดนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้อ่ะนะครับอันนี้คือด้านใต้ส่วนด้านบนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นคอนกรีตนะครับที่เทไว้ผมก็จะใช้วิธีว่าไม่เทเพิ่มแล้วก็ไม่สกัดออกนะครับแต่เราจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นไปยิงตามรอยร้าวซ่อม พื่อให้น้ำยาอีพ็อกซี่นะครับมันจะวิ่งลงไปตามร่องรอยร้าวให้เต็มนะครับพอมันวิ่งลงไปตามร่องรอยร้าวจนเต็มแล้วนี่นะครับอันนี้แหละครับทีเนี้ยเราก็จะมาซ่อมรอยร้าวที่เป็นรอยร้าวเส้นเล็กๆให้เรียบร้อยพอเราซ่อมรอยร้าวที่เป็นเส้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการแต่งผิวแล้วก็ใช้วัสดุกันซึมทาหรือจะปูกระเบื้องก็สามารถทำได้นะครับเพราะเรามีการซ่อมรอยร้าวแล้วนะครับเราถึงจะทำการนะครับแต่งผิวปูกระเบื้องหรือทากันซึมก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้เป็นการซ่อมด้านล่างและก็ด้านใต้แต่การสำรวจบ้านหลังนี้ยังไม่หมดนะครับวันนี้นะครับแต่เวลาเราใกล้หมดนะครับผมก็เลยขออนุญาตแชร์กันเพียงประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานและก็คุณสุวิชาภารักษานะครับเรามีรายการเรื่องบ้านช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับ2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเรามาฟังกันตอนเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงโดยผมสัญชัยขนานแล้วก็คุณสุวิชาภารักษามีคำถามมีข้อสงสัยนะครับท่านจด LINE และเบอร์โทรศัพท์ผมไว้นะครับ LINE ID @สัญชัยนะครับ ID LINE นะครับ @sunchai @สัญชัยนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่ @อยู่ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย SUNCHAIS สัญชัยนะครับไลน์นี้ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักส่งรูปภาพส่งคำถามส่งคลิปมาได้หรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับก็สามารถที่โทรได้โทรได้จันทร์ถึงศุกร์ตลอดทั้งวันและวันเสาร์นั้นช่วงบ่ายนะครับเพราะเสาร์ช่วงเช้ากับวันอาทิตย์นั้นเป็นเวลาที่ผมจัดรายการอาจจะไม่สะดวกรับสายนะครับก็ฝากคำถามทางไลน์สะดวกที่สุดหรือจะให้โทรกลับก็สามารถฝากทางไลน์ได้แล้วก็นัดเวลาในการพูดคุยผ่านไลน์ได้นะครับก็วันนี้เวลาหมดเวลานะครับขออนุญาตลาไปกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ co-working space ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569 รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเนียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50 ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่เข้าเปลือก
8: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เมืองไทยสมายคลับ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปนะคะจนถึง4โมงเย็นเช่นเคยเลยแหละนะคะแล้วก็โดยในชั่วโมงที่2นะคะคุณรัชกรอัศรธิรยุทธ์ค่ะจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงชั่วโมงที่2จะเป็นช่วงของ Investment Talk นะคะซึ่งจะมีคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินนะคะมาพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้น SMS ค่ะ4838133นะคะฝากข้อความไว้ได้ค่ะช่วงท้ายรายการนะคะจะให้คุณรัชกรนะคะทางแล้วก็คุณนาสิทธิ์นะคะตอบคำถามในเรื่องที่คุณผู้ฟังSMS เข้ามานะคะรวมทั้งแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ฟังรายการเราชัดเจนดีไหมเสียงมีติดขัดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เลยนะคะ SMS 4838133นะคะรวมทั้งทางเพจ Facebook นะคะของสถานีข่าวคุณภาพ FM 90.7เนี่ยนะคะก็ทางด้านเพจ QFM นะคะอันนั้นก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเราได้โดยตรงเลยเช่นเดียวกันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่มาพูดคุยกันกับเราได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะคุณผู้ฟังขอโทษนะคะเสียงหายก็คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะคะเราก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องติดตามเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นวันที่เรียกว่าBlack Friday นะคะก็คือโลกการลงทุนทั้งโลกเลยเนี่ยนะคะก็คือถูกเทขายแล้วก็กระหน่ำขายมาอย่างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะคะหุ้นทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งตะวันตกนะคะอเมริกานะคะแล้วก็มาฝั่งยุโรปนะคะหรือฝั่งเอเชียนะคะรวมทั้งไทยแต่ไม่รวมไทยเพราะว่าไทยเราบวกนะคะแต่ว่าก็มีย่อหน่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะทองคำนะคะก็ถูกขายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ถูกขายนะคะทุกอย่างถูกขายลงมานะคะแล้วก็มีความกังวลนะคะว่าอย่างนี้นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะของโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรของไทยจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางด้านของอเมริกาประกาศนะคะตัวเลขที่เรียกว่า non-farm payroll นะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาโอ้อยู่ในระดับที่สูงมากกว่าคาดการณ์2เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าแบบนี้นะคะก็เลยมองว่าไอ้เรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขาลงเนี่ยน่าจะจบละแล้วก็หนำซ้ำนะคะก็ยังจะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยจะกลายมาเป็นขาขึ้นเริ่มค่อยๆทยอยปรับขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีกรณีของการค้าการขายนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางด้านอเมริกานะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจากปีที่แล้วนะที่มีการเก็บภาษีตอบโต้นะคะ reciprocal tariff เนี่ยนะคะแล้วก็โอ้โหปั่นป่วนไปทั่วโลกเลยแต่ว่าศาลอเมริกาเองนะคะก็ให้ยุติอันนี้นะคะบอกว่าทรัมป์ทำเกินอำนาจหน้าที่ประธานาธิบดีนะคะก็เลยมีการใช้เรื่องของภาษีอื่นที่ทรัมป์พยายามที่จะใช้นะคะอย่างเช่นมาตรา122นะคะแล้วก็มาตรา301ด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยก็มีอีกนะคะทำก็พูดเหมือนทำนองว่าจะเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีแรงงานนะคะคุณผู้ฟังพักแรงงานพักบังคับนะคะซึ่งไทยก็จะโดนด้วยแต่ว่าแล้วอย่างนี้มันภาษีมันซ้ำซ้อนกันแบบไหนยังไงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราเชิญดร.ชนินทร์ จริตพงษ์นะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปคุยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชนินค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณพิชาภาครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์นามสกุลของอาจารย์สะกด
1: ชลิศลาพงศ์ครับชลิศลาพง
0: ศ์ชลิศลาพง
1: ศ์ถูกต้องครับ
0: อาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ขอรบกวนเรียนถามอาจารย์นะคะขอความรู้เรื่องของภาษีหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีผลโดยตรงกับการค้าขายของไทยเราเนาะค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้า reciprocal tariff เนี่ยก็คือเข ขาหมดเรียกว่าหมดเดชหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วหรือยังคะอาจารย
1: ์โอเคเอาในแง่ผมบอกทางภาพรวมนะฮะแล้วก็ในแง่ของกฎหมายนะครับที่อเมริกาเองนะครับ municipal tariff เนี่ยถูกตีตกไปเมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับอันเนื่องด้วยกับว่าศาลสูงของอเมริกาตีความว่าในการเก็บภาษีต่างๆเนี่ยเป็นอำนาจของคองเกรสนะครับสภาของอเมริกาไม่ใช่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ถูกตีตกไปแล้วเนี่ยท่านประธานาธิบดีก็ใช้นะครับอำนาจที่กฎหมายออกโดยคองเกรสคือเซ็กชัน122นะครับมาเรียกเก็บภาษีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ 10% นะครับกับทุกประเทศนะครับแทน reciprocal tariff นะครับสมัยก่อนเราก็เสีย 19% นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเสียที่ 10% จริงๆแล้วเนี่ยในเซ็กชัน122เนี่ยสามารถเก็บได้ถึง 15% นะครับแล้วก็เซ็กชัน122เนี่ยก็จะมีอายุนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็ถึง150วันถึงวันที่24กรกฎาคมหลังจากนั้นทางรัฐบาลอเมริกาก็จะต้องเสนอให้กับทางคองเกรสนะครับในการapprove นะครับในการรับรองเพื่อที่จะหยุดหรือจะต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งคือถ้าวันนี้สินค้าของประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นเสียที่ 10% นะครับทีนี้มาถึงประเด็นของ301ก็ประกาศพร้อมกันเขาเรียก301 investigation คือการสอบสวนเรื่อง301 section 301เป็น section ที่เป็นกฎหมายของรัฐสภามาหลายปีแล้วล่ะนะครับเพื่อสืบสวนสอบสวนนะครับการค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่สมเหตุสมผลนะครับของประเทศคู่ค้าของอเมริกาซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยนี่ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกามานี่ติดน่าจะอันดับ7หรืออันดับ8นะครับสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านเราก็อยู่ในลิสต์ที่จะต้องโดนสอบสวนนะครับและใน301เนี่ยนะครับมันก็มี2ประเด็นที่เขาจะสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับคือเรื่อง forced labor แล้วก็เรื่อง excess capacity นะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองก็ผลออกมาแล้วว่าอเมริกาสอบแล้วว่าประเทศในโลกนี้เกือบ60ประเทศเนี่ยนะฮะหรือเอาพูดง่ายๆเกือบทั้งโลกเนี่ยนะมี forced labor เนี่ยนะ forced labor ไม่ใช่ว่าในประเทศเขาไม่มีกฎหมายที่จะไปห้ามหรือไม่บังคับใช้กฎหมายที่ไม่ซื้อสินค้าที่มีแรงงานบังคับตรงไปตรงมาก็คือว่าสินค้าของประเทศจีนนั่นแหละที่เป็นประเด็นที่เขานั่นสงสัยนะเพราะเขาก็เลยเก็บภาษีที่ 12.5% นะครับถ้าแล้วตรงนี้เนี่ยไอตัว forced labor นี่ก็ต้องไปhearing อีกทีหนึ่งวันที่6หรือวันที่7นะครับกรกฎาคมแล้วก็ต้องเข้าไปแต่รัฐสภาถ้านี่ผ่านก็ต้องเป็นเพิ่มเข้าไปอีก 12.5% ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะครับเขียนจดไว้นิดนึงก็เป็นอาจจะเป็น 22.5% นะครับแล้วก็เดี๋ยวภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีผลสอบสวนออกมาเรื่อง excess capacity นะครับก็น่าจะออกมาน่าจะโดนเหมือนกันหมดอ่ะครับนะครับส่วนใหญ่ที่ผมประเมินไว้ก็น่าจะอยู่ที่สัก 10-20% เพราะฉะนั้นกลับเรียนได้เลยว่ามีโอกาสที่รัฐบาลของอเมริกาเนี่ยจะเก็บภาษีเนี่ยทั้งหมดกับประเทศคู่ค้าที่ได้ดุลการค้าเขามากๆอยู่ที่ประมาณสัก 30-40% นะครับอย่าลืมว่าเรายังมีเซ็กชัน232ตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าเซ็กชันต่างๆนี่มันมากมายเหลือเกินนะครับโอเคในประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐบาลอเมริกาต้องการใช้นะครับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาเนี่ยมากดดันบีบบังคับให้ประเทศคู่ค้าที่ได้ดุลการค้าของเขาไปเจรจานะครับ Agreement of Reciprocal Tariff นะครับหรือสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนนะเพื่อเกิดความสมดุลและความเป็นธรรมของการค้าระหว่างประเทศทั้งสองประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมกลับเรียนได้เลยว่าถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศไทยไม่ทำอะไรนะฮะไม่เจรจากันค้ากับอเมริกานะครับเราก็อาจจะต้องถูกภาษีที่ 30-40% ครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วไทยเราก็น่าจะรู้เรื่องนี้มาว่าพอสมควรแล้วเราก็มีการดำเนินการอะไรเพื่อที่จะไม่ให้โดน 30-40% ไหมคะ
1: ครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะฮะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วก็มีประกาศออกมาว่าให้ทางพาณิชย์เนี่ยโดยท่านรองนายกสุภกิจนี่เร่งเจรจานะครับเรื่องเขาเรียกว่า Agreement of Reciprocal Tarif หรือ ART เนี่ยนะกับอเมริกาให้เร็วที่สุดให้ก่อนที่ว่า301จะจบนะภายในปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นณเดือนหนึ่งเนี่ยหรือเดือนกว่าที่เรามีเวลาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางพาณิชย์เองเขาก็เตรียมตัวแล้วนะฮะและจริงๆก็ไปคุยกันหลายรอบกับทางด้าน USTR แล้วว่าเราจะควรตกลงอะไรกันบ้างนะครับเราก็ทางหอการค้าเองเอกชนเองก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ไปเจรจาการค้านะฮะถ้าเราเจรจาการค้าสำเร็จนะครับตามที่ผมประเมินมาภาษีแทนที่จะเจอ 30-40% อาจจะเหลือประมาณสัก 15% บวกลบนะครับประมาณนั้นเท่านั้นซึ่งยังพอไปได้แต่ถ้าเจอภาษีที่ 30-40% ก็การส่งออกนี่ก็คงจะลำบากมากๆนะฮะเพราะว่าการที่จะมีภาษีสูงขนาดนั้นเนี่ยก็คงกระทบอย่างมโหฬารนะฮะอีกตัวเลขนึงผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังกับทีมงานด้วยนะว่าปีนี้ทางหอการค้าคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะส่งออกไปที่อเมริกาประมาณสุด 2.8 ล้านล้านนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการส่งออกไปต่างประเทศนะครับเท่ากับ 25% ของส่งออกทั้งหมดหรือเท่ากับ 15% ของ GDP เยอะไหมครับ
0: เยอะ
1: คุณชาปาเยอะนะครับแล้วท่านทราบไหมว่าท่านผู้ฟังด้วยนะทราบไหมว่าเราส่งออกเข้าไปเนี่ยนะฮะเอาเซ้งง่ายๆว่า10บาทเนี่ยเราซื้อเขาประมาณ 30% คือซื้อเขา3บาทเราได้ดุลการค้านะฮะเราส่งออกไปได้เราได้ดุลการค้า 70% 70% นะครับก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราปีนี้เราส่งออกประมาณ 2.8 ล้านล้านเราอาจจะมีเกินดุลการค้าเขาอยู่ประมาณ 1.8 ถึง 2 ล้านล้านบาทเยอะไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาต้องการคือคุณลดตัวนี้ลงมาหน่อยได้ไหมเปิดภาษีนะครับให้มันดีแฟร์กับสินค้าอเมริกาได้ไห
0: ม
1: นะครับซึ่งทางเราก็บอกว่าควรจะเปิดให้เขานะครับเพราะอะไรครับการเปิดให้เขาเนี่ยมันก็คือการเปิดเสรีบางอย่างที่เราเปิดให้ประเทศต่างๆอยู่แล้วนะครับเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับเปรูชิลีต่างๆเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ปกติก็มาแข่งขันกันปกติถ้าเราไม่เปิดสิครับนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเจอที่ 30-40% แต่ถ้าเรามีตกลง agreement กับอเมริกาได้นะครับมันจะกลับมาที่ 15% หรืออาจจะไปที่ถึงกับ 18-19% ที่เราเจออยู่ซึ่งมันก็พอๆกับประเทศอื่นๆเราก็สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับเมื่อกับเพียงคุณพิชาภาว่าขนาดเราโดน 10% นี่นะฮะ4เดือน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งไปอเมริกาโตเกิน 30% นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถึงจะเปิดยังไงก็ตามให้เขาอะเราก็สามารถเติบโตได้อยู่ดีแล้วก็เกิดดุลการค้าคุ้มมากอยู่ดี
0: เราก็ยังได้เปรียบอยู
1: ่คือมโหฬารมหาศาลเพราะว่าสินค้าอเมริกาส่วนใหญ่ผมกราบเรียนให้เลยว่าม ันไม่คอมเพทิทีฟหรอกยกเว้นในเอาเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วถ้ายิ่งโดยเฉพาะสินค้าอาหารต่างๆนี่ผมกล่าวเลยว่าเขาซื้อของเราเยอะมากแล้วถามว่าเขาจะมาส่งเราไหมผมคิดตัวเลขตรรกะง่ายๆนะฮะค่าแรงเขาอะนะชั่วโมงหนึ่งเท่ากับแรงงานเราทำงาน2วันชั่วโมงก็อาจจะประมาณเกือบ20เหรียญอย่างเงี้ยต่อชั่วโมงนะครับนะครับแล้วผมถามว่าเขาจะมาผลิตสินค้าธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับทั่วไปเนี่ยผมถามว่าส่งมาได้ไหมและที่สำคัญคือเราเปิดให้ประเทศจีนแล้วนะครับ 0% เยอะมากนะและปีนี้เชื่อไหมว่าเราขาดดุลประเทศจีนเนี่ยมากกว่า 1.5 ล้านล้านครับเพราะฉะนั้นอเมริกาที่จะส่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้ขายกับเฉพาะประเทศไทยนะครับเขาต้องแข่งกับประเทศจีนนะก็จะถามคุณพิชาภาว่าเปิดให้เขาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแข่งได้ไหมแต่ต้องเปิดเพราะถ้าไม่มีagreementแล้วเนี่ยผมกลับเรียนได้เลยว่า 30-40% เนี่ยก็จะทำให้การส่งออกไปอเมริกาเนี่ยหายไปไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ
0: คือ
1: ละหนึ่งประมาณ 1.4 ล้านล้านครับ
0: ค่ะ
1: เป็น GDP เท่าไหร่ครับ 7% ครับ 6-7% ครับณวันนี้นะครับคิดหรือไม่ว่าโดเมสติกภายในประเทศนี่มีกำลังซื้อไหมสิ่งที่เราก็ต้องการคืออะไรครับการขยายการส่งออกไปอเมริกาและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีดีลกับอเมริกาแล้วกราบเรียนได้เลยว่าการลงทุนจากต่างประเทศต่างๆจะลงทุนในเมืองไทยมหาศาลเพราะไทยจะเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปอเมริกาให้ประเทศนั้นๆ นะครับผมคิดว่าเราไม่ใช่ได้เฉพาะตัวเลขการส่งออกตัวเลข Foreign Direct Investment ได้ด้วยเงินทุนต่างๆจะเข้ามาและอเมริกาที่จะส่งเรามามากขึ้นเนี่ยไม่ใช่สินค้ามาทั่วไปนะบางทีสินค้าที่เราไม่มีเช่นอะไรครับพวก AI นะครับพวกสินค้าอะไรที่ไฮเทคสินค้าเรื่อง Medical Equipment ไฮเทคต่างๆที่เราซื้ออยู่แล้วเราผลิตเองไม่ได้ต่างๆนี่หรือว่าพวกวัตถุดิบที่เขามีมากเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อประเทศข้าวโพดประเทศที่เผาป่าน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาส่งมาได้เป็นส่วนใหญ่สินค้าวัตถุดิบนะฮะในภาคของเกษตรนะครับแต่สินค้าและก็ไฮเทคนะแต่มีดีลเมื่อไหร่ก็ตามยังไงเราจะยิ่งได้ดุลการค้าก็เยอะแต่ยังได้น้อยนะเราก็ทำตามสัญญาว่าเราเปิดนะครับเสรีให้กับสินค้าของอเมริกาเขาจะขายได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่เอกชนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจำเป็นแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือรัฐบาลนะครับโดยความร่วมมือของรัฐเอกชนและกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยร่วมมือกันไปการเจรจาให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้คือการคำว่าเปิดเราต้องเปิดให้เขาเนี่ยค่ะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่มันมากไปกว่านี้หรือเปล่าคะที่เราจะเรียกว่าผลบวกกับผลลบที่ตกกระทบถึงไทยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างที่คนกังวลกันอย่างเช่นบอกว่าจะมาทำให้เกษตรของไทยเราอาจจะลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่หมูเนื้อแดงอะไรก็เหล่านี้เครื่องในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: คือจะมีแค่ประเด็นเรื่องหมูเรื่องมีสารเลื่อนแดงอย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็มีเหตุผลก็คุยกับอเมริกาได้นะครับให้คุยกันไปให้สรุปก่อนถ้ายังสรุปไม่ได้ก็เอาออกก่อนสิครับหมูแต่ที่เหลือแล้วเราเปิดให้เนื้อผมยกตัวอย่างเรื่องเนื้อหมูเปิดให้ออสเตรเลียอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ออสเตรเลียอยู่แล้วถูกไหมผักผลไม้ผมถามว่าผลไม้เมืองหนาวเชอร์รี่แอปเปิ้ลต่างๆจากจีนเปรูชิลีก็เปิดให้เขาอยู่แล้วแล้วถ้าเปิดให้อเมริกานี่ผมถามว่าเขาก็แข่งกันเองคนไทยก็ทานเท่านั้นนะครับสินค้าตัวอื่นเราเปิดให้ประเทศอื่นอยู่แล้วและส่วนใหญ่ของเราเปิดเพื่อนำเข้าส่วนหนึ่งกินในประเทศอีกส่วนหนึ่งเอาวัตเป็นวัตถุดิบนะครับส่งออกต่างประเทศเยอะมากนะเราเป็นผู้ผลิตอาหารที่รายใหญ่ที่สุดของโลกนะต้นนะครับอันดับ10เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยนะฮะเรามาเพื่อส่งออกด้วยส่วนบริโภคอะไรต่างๆไม่มากไม่กระทบนะครับยกเว้นหมูอย่างเดียวที่เข้าใจได้ตัวอื่นเราก็เปิดนำเข้าให้ประเทศต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วผมถามว่าพวกสุราอะไรพวกนี้เราก็เปิดให้คนอื่นอยู่แล้วผลไม้ต่างๆก็เปิดให้เขาอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมเราจะไม่เปิดให้อเมริกาเนี่ยแล้วเปิดแล้วเนี่ยผมกลับเรียนว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะส่งมาได้ไหมเพราะว่าหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งอเมริกานะครับบังคับให้ทุกประเทศเปิดให้เขาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกประเทศต้องเปิด 0% ได้ทั้งหมดนะครับพอเราเปิดให้อเมริกาปุ๊บผมถามว่าถ้าประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยให้ราคาสูงกว่าเนี่ยผมถามว่าเขาจะขายใครถูกไหมครับเขาก็ต้องขายประเทศที่ให้ราคาดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาถล่มมาอะไรกับเปล่าหรอกครับมันเป็นการค้าเสรีของโลกที่ต้องเปิดนะครับแต่โอเคยกเว้นเรื่องหมูมีเหตุมีผลนะมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยอย่างนี้โอเคผมคิดว่าอันนี้คุยกันได้ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับที่เหลือ มันไม่ได้กระทบอะไรมากหรอกครับสิ่งที่เราควรไปดูจริงๆก็คือว่าไปดูประเทศจีนครับไปดูประเทศจีนครับเพราะเราจะขาดดุลการค้าประเทศจีนเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้มากกว่า 1.5 ล้านล้านท่านไปดูตัวนั้นสิครับ
0: ม
1: าดูอะไรกับประเทศอเมริกาถูกไหมครับเพราะอเมริกาส่วนใหญ่เขาไม่ขอโทษนะครับผลิตสินค้าปกติสินค้าเบสิกทั่วไปชีวิตประจำวันของประชาชนผู้บริโภคทั่วไปเนี่ย เขาไม่คอมเพตติทีฟค่าแรงเขาก็ไม่ได้ทุกอย่างเขาแพงหมดนะครับเขามีแต่นำเข้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ไปพูดสร้างสตอรี่ต่างๆว่าโอ้เขาจะมาถล่มนู่นถล่มนี
0: ่
1: ผมคิดว่าคิดใหม่ทำใหม่เถอะเพราะว่าถ้าไปปิดกั้นเขาแล้วถ้าอเมริกาปิดกั้นเราบ้างเนี่ย
0: จะยุ่งมัน
1: ใครเจ๊งครับประเทศไทยซัพพลายเชนทั้งหมดไปกันเยอะมโหฬารนะครับวิกฤตเศรษฐกิจมาแน่แล้วก็รัฐบาลก็อยู่ยากครับถ้าเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วผมถามว่าใครจะรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่ามาบอกว่าคัดค้านต่อต้านกรุณาบอกมาด้วยว่าตัวเลขคุณเสียหายอะไรบ้างถ้าเปิดให้อเมริกาอย่าพูดลอยๆครับนะครับเพราะทางของการค้าเรามีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างที่บอกหูมีเหตุผลเข้าใจได้ก็คุยกับอเมริกาซะที่เหลือเราเปิดให้จีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีเต็มไปหมดแล้วถูกไหมครับ
0: ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ทางด้านของหอการค้าเองเนี่ยเราก็รับฟังเสียงของสมาชิกในฝ่ายการประกอบต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างหรือไม่เราไม่ได้มารวบรวมแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับถ้าเกิดผมกลับเรียนว่าถ้าเกิดเราเสีย 30-40% นี
0: ่
1: ทุกคนน็อกหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ทุกคนบาดเจ็บหมดนะครับผู้ส่งออกครับเพราะฉะนั้นทุกคนเอกฉันท์ครับต้องมีเจรจาการค้ากับอเมริกาให้จบได้ให้มีภาษีนะครับไม่เสียเปรียบประเทศอื่นผมกลับเรียนนิดนึงว่าอินโดนีเซียเขาเท็กซ์เขาจบแล้วน
0: ะ
1: มาเลเซียจบแล้วนะครับเขมรจบกับอเมริกาแล้วนะครับเวียดนามกำลังจะจบนะครับฟิลิปปินส์ก็น่าจะจบครับแล้วถ้าประเทศในอาเซียนต่างๆจบดีลกับอเมริกาได้ภาษียุบไม่15-20% แล้วประเทศไทยไปเสีย 30-40% เนี่ยใครรับผิดชอบครับผมถามเลยใครรับผิดชอบครับรับกับเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเราจะค้าขายในประเทศ70 ล้านคนหรือเราจะค้าขายกับทั่วโลก 8,000 ล้านคนครับใครใหญ่กว่ากันครับใครมีกำลังซื้อมากกว่ากันครับถูกไหมครับ
0: ต้องเอาระดับโลกด้วยนะ
1: ถูกครับ
0: มาจะกินกันแต่ในประเทศมันไม่ได้
1: มันไม่ได้แล้วผมกลับเรียนว่าถ้าเรามีดีลเรียบร้อยกับอเมริกานะครับดีลอันนี้อเมริกากรอบของการเจรจาก็เป็นกรอบของการเจรจาที่ไม่ค่อยแตกต่างกับที่เราไปเจรจากับยุโรปเราก็น่าจะจบดีลกับยุโรปภายในปีนี้ด้วยถ้าเราจบทั้งอเมริกาจบทั้งยุโรป2 เด้งครับแล้วผมกลับเรียนได้เลยว่าทั้งผู้ฟังนะฮะถ้าจบดีลทั้ง2 อันเราจะได้เห็น GDP ไม่ใช่ 1.5% ครับไม่มีต่ำกว่า 3% แน่นอนครับคุณผู้ชาภานะครับแล้วมันจะมีกำลังเงินมันจะมีเงินเข้ามาลงทุนมีเงินเข้ามากระจายมากขึ้นประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีฝีมือการทำธุรกิจอะไรต่างๆเงินในระบบมันน้อยเกินไปเพราะเราอิงตลาดในประเทศมันกำลังซื้อมันน้อยจริงไหมครับกำลังซื้อน้อยมากนะครับหนี้ครัวเรือนก็สูงนะครับสิ่งที่เราทำได้ที่สุดก็คือทำยังไงก็ตามให้มีการลงทุนมากที่สุดค้าขายมากที่สุดกับทั่วโลกให้มี liquidity คือสภาพคล่องในระบบให้มากที่สุดเพื่อสภาพคล่องในระบบมากทุกคนจะได้ประโยชน์หมดใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยจะได้ประโยชน์หมดเพราะฉะนั้นคิดให้ลึกๆคิดให้ไกลๆนะครับอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเพียงเล็กๆน้อยๆมาบอกว่าโอ้โหเข้ามาปุ๊บเขาจะเดือดร้อน
0: เดี๋ยวจ้างเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็
0: ค่ะอาจารย์คะ
1: คิดได้ก็เสนอมาสิครับมาคุยกันนะครับไม่ใช่พูดลอยๆคือต้องเอาตัวเลขมาว่ากันแล้วดูถึงประโยชน์ส่วนรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมกลับเรียนว่าอเมริกามันใหญ่มากครับ
0: อาจารย์ทีนี้เท่าที่ดูค่ะจนถึงวันนี้จนก่อนจะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยดูแล้วแนวโน้มความเป็นไปได้ที่เราจะโดนภาษีสักไม่เกิน 15% เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มีความเป็นไปได้มากน้อยดูแล้ว
1: ผมเชื่อมั่นท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภศรีเนี่ยนะฮะที่ท่านผลักดันเต็มที่นะครับก็ท่านก็เต็มที่แต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือพาณิชย์ไม่สามารถสั่งทุกกระทรวงได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เรามีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียกว่าทางของการค้าเนี่ยอาทิตย์หน้าก็มีโอกาสพบนายกรัฐมนตรีท่านก็อาจจะต้องกราบเรียนท่านว่าทบวงไหนบางทบวงเองบางกรมเองที่อาจจะยังมีความคิดที่อยากจะคัดค้านกีดกันอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็ไปปรึกษาหาเลยคงควรจะจบ ะครับเพราะผมมั่นใจว่าณวันนี้เนี่ยผมมั่นใจโดยส่วนตัวว่า 90% มากกว่า 90% จบดีลกับอเมริกาได้ครับเพราะเราไม่ได้เพิ่งคุยตั้งแต่ปีที่แล้วครับเอกชนก็ชวนคุยนะครับทุกอย่างไปด้วยดีนะครับทุกคนเข้าใจหมดนะเพียงแต่เราเปิดให้เขาด้วยความเป็นธรรมเขาขอแค่นี้เปิดด้วยความเป็นธรรมและเสรีแต่เขาไม่ได้มาบีบไม่ได้มาบีบบังคับว่าต้องซื้อเขานะ
0: ค่ะ
1: เราเปิดเสรีให้เขา
0: แค่บอกว่าเดี๋ยวมาเจรจากันค้าขายกันก็อีกเรื่องนึง
1: ก็อยู่ที่เอกชนจะซื้อถ้าราคาไม่ได้ก็ค้าขายไม่ได้เขาพูดเลยว่าถ้าราคาเขาไม่ competitive ก็ไม่ต้องซื้อครับ
0: ก็ไม่ต้องซื้อ
1: หรือเมืองไทยถ้าเมืองไทยให้ราคาเขาต่ำกว่าที่ยุโรปให้ที่ญี่ปุ่นให้ที่เกาหลีให้เขาก็ส่งไปทางดูแหละครับ
0: เขาก็ส่งค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ในเรื่องของที่เขาพูดถึงเรื่องไอ้เจ้าเรื่องของภาษีแรงงานเข้าบังคับเนี่ยก็คือแรงงานเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: forced labor ใช่ครับ
0: ใช่อันนี้เนี่ยมันจะกดดันเรามากไหมครับเพราะว่าไทยเราจะมีปัญหาเรื่องแรงงานทั้งบังคับอะไรเงี้ย
1: ไม่มีครับในประเทศเราจริงๆเราเคลียร์หมดแล้วเรื่องแรงงานครับนะครับครับอันนี้มันอยู่ในประเด็นที่เราโดนเนี่ยหรือทุกประเทศโดนก็คือว่าเราไม่มีกฎหมายนะครับที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับประเทศที่ถามนะไม่ใช่ประเทศเราเองเขาจะเข้าใจไหมเขาไม่ได้ว่าเราโดยตรงเขาว่าเราอะไปซื้อของจากประเทศ
0: ที่ประเทศที่มีแรงใช้แรงงานกดขี่แรงงาน
1: ก็คือพูดตรงๆนะตรงไปตรงมาเลยเขาก็เล็งไว้ที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าเรานำเข้าประเทศจีนเยอะทุกประเทศนำเข้าประเทศจีนเนี่ยครับคือไปเป็นเรื่องของประเทศใหญ่ด้วยกันเขาชิงกันเองนะครับแต่เราก็โดนไปด้วยอันนี้ต้องเข้าใจได้ก็ไม่เป็นไรแล้วคิดดูขนาดชั้นครับ
0: แต่
1: ใน ประเทศ
0: นัก
1: เซ็นเบิร์กเนี่ยสวมสิทธิ์นะสวมสิทธิ์นั่นอีกประเด็นหนึ่งสวมสิทธิ์นั่นอีกประเด็นหนึ่งสวมสิทธิ์เดี๋ยวจะไปเจอทางด้าน excess capacity นะครับเดี๋ยวยังมาอีกดอกหนึ่งใช่ครับคุณวิชาภาเนี่ยพูดถูกแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องสวมสิทธิ์อีกครับเพราะฉะนั้นมันไม่จบแล้วครับนะครับอเมริกานี่รัฐบาลทรัมป์ถ้าจะใช้ section 122301232อะไรก็ตามนะฮะมาเล่นเราได้ตลอดเวลานะถ้าเราไม่มีดีลกับเขาได้หมดครับ
0: ค่ะก็ต้อง
1: ได้ทุกรูปแบบครับ
0: ค่ะต้องมีการ
1: จบครับ
0: ต้องไปพูดคุยแล้วต้องรีบเคลียร์ให้จบนะคะ
1: ภายในเดือนหน้าครับใช่ครับ
0: แต่อย่างนี้ก็คือการส่งออกของไทยปี69นี่ก็น่าจะเติบโตไปทะลุทะลวงขึ้นไปอีกจากที่5เดือนที่ผ่านมาก็โตเยอะอย่างนี้ไหมคะอาจารย์
1: คือต้นปีเขาบอกว่าไม่โตเลย 0% ผมก็หัวเราะไม่รู้ถามใครไม่เคยมาถามผมขับมาทีตลอดปีผมก็เลยบอกว่านะนี่ขนาดเรายังไม่จบดีลถ้าจบดีลก็เลข2ตัวนะที่จะโตนะครับ2ตัวนี่หมายถึงว่าอาจจะเห็นถึง 20% ครับ
0: 20% เลย
1: ครับ
0: ไม่สบายใจหน่อยนะ
1: ดีลกับเขาใช่ครับแต่ต้องจบดีลของเขานะครับครับ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็เพราะฉะนั้นก็คือคนไทยเราก็เรียกว่าฝากผีฝากไข้ไว้กับอาจารย์ด้วยนะคะที่จะไป
1: ร่วมเจรจาช่วยกันช่วยกันหอการค้าก็ชื่นชมมากท่านรองนายกสุภเจนี่ท่านเต็มที่แล้วท่านเต็มที่จริงๆท่านทำเหนื่อยมากจริงๆอันนี้เราเห็นผลงานท่านจริงๆแล้วเราเป็นกำลังใจไม่ได้เป็นกำลังใจจริงมีอะไรช่วยเหลือการให้ข้อมูลการปรึกษาหารือกันตลอดครับอันนี้ไว้ใจได้ว่าไม่ใช่เฉพาะหอการค้านะครับกกร.เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลเป็นที่ในเรื่องนี้นะครับนะครับสมมุติท่านนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุปจีที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมการเจรจานี่ผมกราบเรียนว่ากกร.ทั้งหมดสนับสนุนท่านเต็มๆนะไม่ใช่เฉพาะหอการค้านะครับทางสภาอุตสาหกรรมก็ชอบก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับ
0: ก็ฟังการแล้วไม่นั่งห่วงฟังแล้วไม่นั่งห่วงที่กังวลกันบอกว่าเดี๋ยวไทยจะโดน1ใน60ประเทศอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลละนะคะฟังอาจารย์แบบนี้สบายใจค่ะขอบพระคุณอาจารย์
1: ครับ
0: สูงเลย
1: ต้องจบให้ได้ครับถ้าไม่จบไม่จบนี่วิกฤตครับอันนี้บอกไว้นิดนึงครับ
0: งั้นก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนกระทบนี่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ค่ะ
1: ยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับคุณพิชาภาครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังดร.ชนินทร์ชลิศรา พงนะคะอาจารย์เป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะเราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเพิ่มเติมค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนัง

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
5: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนึงค่ะกับเปลี่ยนเศรษฐกิจนะคะและช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินสิริประภานุกูลนะคะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ประจำอยู่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็ยังอาจารย์เคยอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์อยู่จุฬานะคะแล้วก็วันนี้เราเชิญอาจารย์มาเพื่อที่จะให้ช่วยอธิบายแล้วก็พูดคุยถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกที่เป็นสัญญาณบวกสัญญาณลบอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิชภานะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะค่ะอาจารย์
1: ค
0: ะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะจบครึ่งปีแรก69นะคะแล้วก็จะต้องก้าวไปถึงครึ่งปีหลังด้วยอย่างนี้นะคะมองแล้วสัญญาณเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอาจารย์ดูแล้วมันมีปัจจัยบวกลบยังไงที่จะต้องให้ความระวังมั่งไหมคะ
1: ครับจริงๆก็ต้องเรียนคุณพิชภาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่า

0: คาดการณ์กันไว้นะครับก็เติบโตค่อนข้างสูงนะครับ 2.8 นะครับถ้าผมจำไม่ผิด 2.8% นะครับแต่ทีเนี้ยไอ้การเกิดขึ้นของสงครามในอิหร่านเนี่ยนะครับก็ได้ทำให้สถานการณ์การฟื้นตัวของเราเนี่ยมันเริ่มติดขัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยมันยังออกมาไม่เห็นชัดเจนนักนะครับตัวชี้วัดที่ออกมาตอนนี้มันก็ยังเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็น lagging indicator นะครับก็คือมันค่อนข้างล่าช้านะครับเราเห็นผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับ GDP ไตรมาส1ก็ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นผลที่มันเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2นะครับแต่ที่มีการคาดการณ์เอาไว้เนี่ยมันก็น่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบนะครับแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งพาการส่งออกแล้วก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับในระยะหลังนะครับซึ่งก็เลยทำให้มันก็เกิดความกังวลว่ามันจะสร้างผลกระทบต่อภาคส่วนที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่นะครับ ก็มีการคาดเดากันว่าคาดการณ์กันนะครับว่าไอ้การเกิดขึ้นของสงครามในอิหร่านเนี่ยน่าจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็น่าจะกระทบต่อเรื่องเงินเฟ้อนะครับข้าวของน่าจะราคาแพงขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีคนกังวลกันมากเนี่ยก็คือเรื่องการขาดแคลนของวัตถุดิบที่สำคัญนะครับก็จะเป็นพวกเม็ดพลาสติกแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งแหล่งผลิตสำคัญก็คือตะวันออกกลางครับ
1: ค่ะซึ่งอันนี้มันจะค่อยๆส่งผลออกผลให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ไปด้วยเนาะ
0: คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ตอนนี้เนี่ยคือความกังวลของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสงครามอิหร่านมันก็ดูไม่ใช่ว่าจะจบง่ายๆด้วยมันน่าจะยืดเยื้อออกไปอีกว่าดูเหมือนกับจะเจรจาได้แต่อีกด้านนึงก็ยิงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันเรื่องของวัตถุดิบอะไรเนี้ยก็ยังมีต่อไปเงินเฟ้อมันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นทีนี้ในระดับโลกค่ะมันดูเหมือนกับเรากำลังมองด้านนึงเนี่ยมันกำลังมีปัญหาแต่อีกด้านนึงก็โอ้โหบอกว่าดีจังเลยมีAI มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยดูเหมือนขัดแย้งกันทำให้หลอกตาไหมคะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีกันแน่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ในความเห็นส่วนตัวของผมนะคือจริงๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกลุ่มที่ผมขอแยกหลักๆออกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับก็คือจริงๆเราเริ่มเห็นผลกระทบลักษณะเนี้ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่กำลังอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนะครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ในธุรกิจ Data Center อยู่ใน AI อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะได้น่าจะเรียกได้ว่าได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับจากแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะได้รับผลพลอยได้นะครับจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ย ก็กลุ่มปิโตรเลียมนะครับกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มน้ำมันนะครับที่ได้ผลพลอยได้จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับกลุ่มนี้ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ไอ้การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะหลังเนี่ยมันฟื้นตัวแบบไม่ได้กระจายนะครับนั่นก็คือว่ามันเราเห็นการเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่าในกลุ่มธุรกิจรายเล็กๆนะครับรวมไปถึงแรงงานรายย่อยๆเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบในเชิงลบ นะครับก็คือเหมือน

0: เหมือนเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นตัวนะครับทั้งที่การส่งออกก็ดีนะครับการกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันทำไมมันยัง
1: มันฝืดเคือง
0: ฝืดเคืองราคาสินค้าแพงขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ของเรามันไม่ปรับตัวขึ้นเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันเหมือนกับผลกระทบมันแยกเป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ไอ้การมาของ AI เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะยิ่งซ้ำเติมไอ้แนวโน้มที่มันเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยขึ้นไปอีกนะครับกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือว่ากลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตเนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆจากการเข้ามาของ AI นะครับเพราะว่าเขาสามารถเอา AI ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทีนี้การใช้ประโยชน์ของ AI เนี่ยมันอาจจะมีผมมองง่ายๆนะครับว่ามันมีลักษณะหลักๆอยู่2ลักษณะนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเนี่ยจ้างงานเท่าเดิมเนี่ย AI มันก็ช่วยทำงานได้เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ธุรกิจเขายิ่งเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เติบโตเนี่ยการใช้ AI เนี่ยมันสามารถใช้ในการลดต้นทุนได้นะครับทีเนี้ยพอมันลดต้นทุนก็หมายความว่าใช้ AI เอามาแทนคนนะครับ
1: กลายเป็นงานตกนะครับ
0: ก็จะทำให้ธุรกิจที่มูลค่าไม่ได้ขยายตัวมากนักเนี่ยสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้โดยการที่ปรับลดการจ้างงานของคนนะครับแล้วก็ใช้ AI เข้ามาทดแทนนะครับทีเนี้ยกลุ่มที่เป็นแรงงานแล้วก็กลุ่มที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่ง อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วในระยะหลังนะครับก็ได้รับผลกระทบในทางลบอีกเพราะว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กก็ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ AI เพื่อเอาไปแข่งขันได้อย่าง
1: เข้าไม่ถึงเทคโนโลย
0: ีหรอกนะครับเข้าถึงได้อาจจะยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะอะไรเงี้ยใช่เราไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่กลุ่มแรงงานรายย่อยเนี่ยจริงๆผมคิดว่าอาจจะได้รับประโยชน์ในเชิงลบด้วยซ้ำนะครับจากการมาของ AIนะครับอันนี้อาจจะเป็นในระยะแรกเนอะที่แรงงานอาจจะไม่สามารถปรับตัวกับการพัฒนาของ AI อย่างรวดเร็วนะครับได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยเกิดแนวโน้มที่กลุ่มระดับล่างเนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงลบมากขึ้นไปอีกนะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลคำนึงถึงไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะต้องเรียกว่าต้องวางแผนในระดับโครงสร้างใหญ่ด้วยถึง
0: จะใช่
1: ไหมคะแต่ทีนี้ก็มีคนพูดเหมือนกันนะคะอาจารย์บอกว่าเออเราดูว่าเรากำลังเผอกับไอ้เรื่อง AI อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะมากเลยแล้วมันก็เหมือนกับยุคหนึ่งที่มันมีเผอเรื่อง .com แล้วก็เกิดวิกฤต .com นะตอนนี้เนี่ยคนกำลังเริ่มพูดแล้วมันจะมีฟองสบู่ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้ไหมคะแล้วก็จะกระทบไหม
0: ผมขอมองแยกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือในส่วนของการเกิดขึ้นของ AI แล้วก็จะถูกการจะเอา AI ไปใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นของจริงนะครับนั่นก็คือมันฉลาดขึ้นมากนะครับเราสามารถพูดคุยโต้ตอบกันแล้วมันเข้าใจเราได้ดีขึ้นมากๆนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับตอบอะไรถูกหมดเลยแล้วก็เริ่มที่จะแบบเข้าใจภาษาไทยด้วยเนาะนะครับคุณมิชาพาเคยคุยภาษาไทยกับ AI ใช่ไหมก็รู้เรื่องเลยนะครับในมุมที่มันอาจจะเป็นความน่ากังวลเนี่ยนะครับก็คือในมุมของการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของจริงๆก็ทั้งตัวธุรกิจกลุ่มธุรกิจที่ทำตัว AI เองนะครับแล้วก็ในกลุ่มของการทำ Data Center ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีฟองสบู่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นการเติบโตที่มันเหมือนกับ เป็นเม็ดเงินที่เอาไปสร้างการเติบโตคล้ายๆการเติบโตเทียมอะนะครับแต่ว่าก็เอาไปสร้างการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ AI อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคือโมเดลธุรกิจของกลุ่ม AI เนี่ยมันสร้างกำไรจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นช่วงขาขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนก็เทเม็ดเงินลงทุนเข้าไปนะครับธุรกิจจะกำไรขาดทุนก็คงไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่มันขาดทุนมันจะอยู่ต่อไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะต้องมีบางส่วนที่ล้มหายตายจากกันบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยความรู้สึกของผมก็คือมันมีการเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่ายนะครับอย่างเช่นบริษัท NVIDIA นะครับไปลงทุนในธุรกิจ AI เพื่อมาซื้อชิปของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสร้างเป็น data center อย่างเงี้ยนะครับไอ้แบบเนี้ยมันเหมือนกับไฟแนนซ์การเติบโตของตัวเองด้วยการสร้างอุปสงค์เทียมนะคือจริงๆถ้าเป็นการลงทุนในบริษัทที่น่าจะสามารถทำกำไรได้แล้วเนี้ยก็อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับแต่ส่วนตัวเชื่อว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่มันอยู่ต่อไม่ได้นะครับและทีเนี้ยมันก็จะกระทบสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเหมือนกัน
1: ค่ะมันก็จะกลายเป็นดีมานด์เทียมนี่ระดับ NVIDIA นะคะแล้วก็อย่าง
0: ระดับโลกเลยครับ
1: ระดับโลกยังเป็นแบบนี้อาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้แหละค่ะแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจไทยนะคะควรจะเป็นเศรษฐกิจ AI อะไรแบบไหนยังไงแล้วก็จะเติบโตไปได้ไหมเราฝันมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าขออนุญาตให้ทางสถานีเขาเข้าข่าวของสถานีสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสัก10นาทีอาจารย์สะดวกไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะได้งั้นคุณผู้ฟังคะขออนุญาตพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันเพื่อประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปี
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่น
7: กระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำหลากปี2569โดยกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
14: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชน ทางนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนชิดาสังทองรายงาน
7: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วย4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
15: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
7: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank เหรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
12: หรือร้านจองยากก็จัดให้
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: กลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินสิริประภานุกูลนะคะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะอาจารย์สวัสดีอีกครั้งค่ะ
16: ครับสวัสดีครับคุณพิชาภาครับ
15: ค่ะรบกวนอาจารย์อีกสัก10นาทีนะคะขออภัยที่ให้รอด้วยเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของAI เศรษฐกิจ AI แล้วก็ที่อาจารย์พูดอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันจะมีกังวลว่ามันจะเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็มันจะเกิดดีมานด์เทียมอะไรต่างๆถ้ามันเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์มันจะทำให้ไทยเราเองเศรษฐกิจไทยเราเองอะค่ะควรจะเดินไปแบบไหนคะอาจารย์
16: คือถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่ได้มีคล้ายๆกับมีส่วนร่วมในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในลักษณะทางตรงนะครับของฟองสบู่ AI นะคือมันจะเกิดแหละแต่ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความรุนแรงมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ถ้าในตอนนี้ผมก็คิดว่ามันคงจะถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันคงเกิดในประเทศตะวันตกเป็นหลักนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
15: มันจะ
16: แต่แน่นอนมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศไทยบ้างแน่ๆนะครับอย่างเช่นแบบกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบเนี้ยก็น่าจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับ ในแง่คำสั่งซื้อที่น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับ
15: อืมค่ะซึ่งเราจะแบบคือเราเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เกิดไม่เกิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์มันน่าจะเกิด
16: ก็ส่วนตัวเชื่อว่ามันมีฟองสบู่แน่ๆนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของผู้คนต่อตัว AI เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับมีคนคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยการใช้ AI มันจะคล้ายๆกับการยังไงจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเหมือนกับเราตอนเนี้ยก็ใช้มันในลักษณะที่มันเป็นค่าสาธารณูปโภคนะครับในอนาคตเราก็อาจจะจ่าย AI กันอีกอันหนึ่งเพิ่มเติมไปจากค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าไอ้การเกิดของสิ่งเนี้ยนะครับที่เรายอมจ่ายเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ AI เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช้าเร็วขนาดไหนเนี่ยอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะช้าเร็วขนาดไหน
15: ไม่รู้ว่ามันวิวัฒนาการเราสังคมมันจะรับแค่ไหนมีการตอบรับแค่ไหนแล้วก็พัฒนาการมันจะไปยังไงอะเนาะค
16: ่
15: ะ
16: ใช่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะมีการแตกของฟองสบู่บ้างนะครับแล้วก็จนกระทั่งเราเริ่มที่จะปรับตัวแล้วก็มีการอย่างเงี้ยใช้จ่ายกันตอนนี้ค่าอินเทอร์เน็ตเราจ่ายกันทุกคนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่จ่ายผ่าน Wi-Fi ที่บ้านก็ต้องจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัว AI เนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้จ่ายนะครับยังใช้ AI ฟรีอยู
15: ่
16: แล้วก็คือถ้าถามผมส่วนตัวตอนนี้ผมก็ยังไม่จ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะยอมจ่ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับ
15: ค่ะคือการตอนนี้ใช้ฟรีอยู่ก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยเนาะ
16: ใช่ครับ
15: กับสังคมไทยตอนนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่จำเป็นต้องไปจ่ายค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ดูแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยุคนึงที่โลกเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตซับไพรม์อะไรอย่างเงี้ยจนกระเทือนไปทั้งโลกเราจะไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะ
16: ผมคิดว่าถ้าในส่วนประเทศไทยเราคงไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงขนาดนั้นนะครับก็ตอนคืออันนี้ถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนมันจะได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมันแบบค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้คนที่ใช้ชีวิตปกติไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยไม่น่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับผลกระทบของ AI ที่ส่วนตัวคิดว่ามันน่ากลัวกว่าเนี่ยก็คือไอ้การที่ธุรกิจเริ่มจะใช้ประโยชน์ AI แล้วก็เริ่มที่จะเอามาทดแทนคนนี่แหละที่อาจจะน่ากลัวกว่านะครับแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับ
15: มันจะไม่ฉับพลันทันที
16: มันจะไม่ฉับพลันทันทีครับ
15: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็วกกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่ได้ใช้ AI นะคะอาจารย์มองแล้วเศรษฐกิจไทยตอนนี้ค่ะดูแล้วเป็นยังไงคะGDP มันน่าจะเติบโตไปได้เยอะไหมเพราะส่งออกมันก็อย่างที่เห็นว่าดีต่อให้มีเรื่องของสงครามก็ดูเหมือนจะชินกันแล้วกับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มาออกโครงการไทยช่วยไทยอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไปได้เติบโตไปได้ไหมคะ
16: เนื่องจากตัวเลขไตรมาส1เราค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยเห็นว่าสำนักคาดการณ์หลายๆที่เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปรับตัว GDP เพิ่มขึ้นนะตอนแรกที่เกิดสงครามอิหร่านเนี่ยนะครับน่าจะช่วงเดือนมีนาใช่ไหมครับก็กังวลกันเยอะแล้วก็ปรับตัวเลขการเติบโตของประเทศไทยลงค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1เนี่ยก็รู้สึกว่ามีการปรับอัตราการเติบโตขึ้นนะครับก็ผมก็ยังเชื่อตามการคาดการณ์ของสำนักเหล่านี้ส่วนใหญ่นะครับก็เราจะยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่บ้างคือเนื่องจากไตรมาส1มันดีนะครับ แล้วก็แต่แน่นอนไอ้การเติบโตในช่วงถัดๆไปเนี่ยมันจะชะลอตัวลงนะครับก็ส่วนใหญ่เขาคาดการณ์กันอยู่ที่ประมาณทั้งปีเนี่ยประมาณ 2% นะครับแต่ว่าตอนไตรมาส1เราโต 2.8 นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไตรมาส2 3 4เนี่ยมันน่าจะโตต่ำกว่า 2% นะครับแล้วก็อันเนี้ยมันความไม่แน่นอนสูงมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์สงครามในอิหร่านนะซึ่งไม่รู้จะคาดเดายังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคาดเดาพฤติกรรมของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยังไงนะครับ
15: ท่านผู้นำ
16: ท่านผู้นำได้ยังไงเนี่ยนะครับก็เลยก็เชื่อว่าเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีของประเทศไทยก็น่าจะค่อยๆแบบซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ยังเติบโตอยู
15: ่ค่ะค่ะเรื่องของการกู้เงินไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็กู้เยอะภาครัฐก็น่าจะกู้เพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมีพรก. 400 ล้านอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นไหมคะ
16: ก็ในส่วนของเงินกู้ 400 ล้านเนี่ยโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามันจะเกิดความคึกคักกันนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะคาดหวังว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอะไรแบบเนี้ยผมส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันจะเห็นผลขนาดนั้นนะครับอาจจะมีการยังไงดีเห็นภาพความคึกคักในตลาดร้านค้ารายย่อยต่างๆได้บ้างนะครับแต่ว่าเป็นระยะสั้นมากๆในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวนะครับต่อสถานการณ์ให้ราคาน้ำมันราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นโครงการที่ชัดเจนนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์ในแง่ของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศได้หรือเปล่าได้ยังไงนะครับก็มันก็ยังรอลุ้นอยู่นะครับว่าอาจจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจออกมาให้เห็นนะครับในส่วนของการกู้เงินของรัฐบาลในรอบนี้ก็น่าจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยก็น่าจะใกล้กับเพดาน 70% นะครับแล้วก็ก็ แต่เนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นแค่คล้ายๆกับประกาศของคณะกรรมการการเงินการคลังของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็ 70% ก็สามารถปรับขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราปรับขึ้นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้พยายามมีความพยายามที่จะรักษาไอ้ระดับหนี้สาธารณะให้มันอยู่ในระดับต่ำอย่างเงี้ยนะครับปัญหาเรื่องไอ้ความเชื่อมั่นนะต่อรัฐบาลไทยมันจะคล้ายๆกับ
15: อันดับเครดิตเน
16: า
15: ะ
16: อ่อนค่าลงเรื่อยๆใช่ครับ
15: ค่ะอาจารย์งั้นใช้นี้ค่ะอาจารย์ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วเป็นนักลงทุนด้วยนะคะหรือขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นประชาชนคนไทยที่ต้องใช้จ่ายจากนี้ไปด้วยเนี่ยอาจารย์มองแล้วก็ควรที่จะให้คำแนะนำแบบไหนดีคะ
16: คือผมยังเห็นว่าพวกเราควรระมัดระวังตัวนะครับก็สถานการณ์สงครามในอิหร่านเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะจบลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยตอนเนี้ยมันอาจจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ผลกระทบที่มันชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับแล้วก็ก็จะจริงๆยังไงดีเราจะมัวแต่หวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยมันก็หวังอย่างนั้นไม่ได้นะก็คือรัฐฐานแล้วมันเป็นประเทศเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันนะครับทั้งรัฐทั้งประชาชนนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนพยายามปรับตัวนะครับพยายามลดการใช้น้ำมันประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก็สนับสนุนซึ่งกันและกันสนับสนุนรัฐนะครับสนับสนุนประชาชนซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยในประเทศนะครับ
15: ไม่ทุกคนที่จะถือเงินสดหรือว่าใช้จ่ายเป็นปกติตามปกติค่ะอาจารย
16: ์ก็ใช้จ่ายเป็นปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามแบบลดการใช้พลังงาน เราก็ต้องนำเข้าพลังงานอยู่นะครับพยายามใช้อะไรที่มันผลิตได้ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับ
15: ได้ค่ะอาจารย์แหมวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะแล้วก็โอกาสหน้าต้องชวนอาจารย์มาพูดคุยอีกนะคะวันนี้ก็ควรแค่นี้นะคะอาจารย
16: ์ครับขอบคุณครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นดร.ภาวินนะคะอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะก็ให้ข้อคิดอะไรได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแหละนะคะเอาเป็นว่าอย่างก็ตามเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นช่วง Investment Talk นะคะคุณรัฐกรจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
6: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
17: ฉันได้แล้ว
18: ผมก็ได
17: ้ป้าก็ได
18: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
19: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank เหรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
20: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับเรากำลังจะไปจัดงานอีเวนต์ฮะเทศกาลการเงินการลงทุนและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตปี2569ครับ Thailand Smart Moneyนะฮะเปิดตัวปีนี้นะครับงานแรกที่เมืองระยองนะครับเราปีนี้เราจัดทั้งหมด5งานใน5เมืองก็คือเปิดตัวที่ระยองต่อไปก็ไปอุบลราชธานีแล้วก็ลงใต้ไปสุราษฎร์ธานีกลับขึ้นมานะครับที่นครปฐมนะแล้วก็ปิดนะที่ปิดท้ายของปีนะครับที่กรุงเทพมหานครเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับระยองนี่เราจัดนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ก็จัดเป็นครั้งที่9ปีที่9แล้วครับนะฮะก็มีสถาบันการเงินแบงก์นันแบงก์เนี่ยชั้นนำของเมืองไทยนำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนนะฮะใหม่ล่าสุดทีเดียวนะครับให้ผลตอบแทนงามนะครับมาแนะนำกับประชาชนในช่วงเวลา 3วันเต็มๆนะครับ26ถึง28มิถุนายน2569ก็เป็นช่วงเวลานะครับที่เงินกำลังสะพัดระยองทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้ระยองก็เป็นเมืองที่นะเข้าพูดได้ว่าเป็นยุคทองทีเดียวของระยองนะครับขณะนี้ก็เรียกว่าผลไม้ออกสู่จากสวนมาสู่ตลาดก็ซื้อขายกันคึกคักทุเรียนก็คงเข้าใจว่าคงจะดีนะครับผลไม้อื่นๆก็ตามมานะครับปีนี้เราก็จัดในทีมงาน Inclusive นะ Inclusive Finance ก็คือให้บริการการเงินการลงทุนเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้ได้ไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่อาชีพพื้นฐานทางการเงินเพื่อให้เกิดนะฮะสภาพที่เราเรียกว่าสมาร์ทมันนี่นะครับให้มีการบริหารการจัดการการเงินที่ดีนะครับยิ่งระยองเป็นยุคทองก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมศักยภาพทางการเงินเอาไว้ในงานนี้เรายังมีการสัมมนานะครับของ Exim Bank ก็เชิญคุณนะภูริดาอัคกาญจนะสุภานะครับก็ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรดดิ้ง A+ นะฮะเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักเขาส่งไปขายต่างประเทศก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าจะส่งออกกันยังไงนะครับแล้วก็ยังมีสัมมนาของบลจ. MFC คุณชุมพลลิขิตธีรวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน MFC ก็จะมาพูดให้เราฟังนะครับว่าในภาวะอย่างนี้ต้องบริหารการเงินการลงทุนอย่างไรนะครับน่าสนใจนะครับหัวข้อนี้นะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลในหมู่บินเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบไว้แล้วครับว่าเมื่อวานเราคุยกันไปว่าโอ้โหที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบ็คFriday นะครับวันที่ศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับสินทรัพย์เกือบทุกประเทศทุกประเภทนะครับขออภัยไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะฮะโดยเฉพาะหุ้นมากันนะครับบิตคอยน์ทองคำน้ำมันสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายกอดคอกันดิ่งลงนะครับพร้อมกันเป็นปรากฏการณ์ในทางการเงินนะครับนะมีคนส่งข้อความมาให้อ่านนะครับ liquidationโหมดนะครับหรือเรียกว่าภาวะเทขายเพื่อถือเงินสด cash is king นะอย่างที่ผมเคยพูดนะครับนะจำนวนเทรดที่สำคัญก็คงมาจากอยู่ๆนะครับประกาศตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเปโลออกมาดีนะมันก็ไปคาดการคิดกันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยสงสัยมันจะไม่ลดดอกเบี้ยละไหนเฟดเนี่ยนะมีแต่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดโศกนาฏกรรมการเงินการลงทุนที่จะกระทบหุ้นไทยอะไรไหมนะเดี๋ยวเราไปถามคุณนาสิทธิ์ก็แล้วกันนะครับฟองสบู่แตกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่น่ากลัวนะคุณนาสิทธิ์ครับ
0: สวัสดีครับคุณธนกร
20: คร
0: ับผมฝากสวัสดีครับ
20: ก่อนอื่นขออภัยที่เบียดเวลาคุณนาสิทธิ์มาหน่อยนะครับนะเยอะเลยความจริงแม่ก็เลยตอนนี้มันยังไงฟองสบู่แตกเกิดจะเกิดโศกนาฏกรรมทางตลาดเงินตลาดหุ้นทองคำอะไรก็เอาเข้าไปด้วยนะบิตคอยนะครับเที่ยวนี้โอ้โหมันอะไรกันเนี่ยโลกจะวินาศสันตโลอะไรกันไหมครับโลกการลงทุนนะครับ
0: คงเป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตปกติคนละก่อนมันไม่ได้มีอะไรที
20: ่
0: คือผมเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับว่าไอการที่คุณคืออย่างนี้ตอนนี้ตลาดเนี่ยนะครับมันดライブด้วยเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับต่อนะสถานการณ์นะครับในตะวันออกกลางที่น่าจะดีขึ้นนะครับอันที่หนึ่งก่อนแหละนะครับถ้าเรื่องนี้มันไม่จบเนี่ยมันก็ตลาดหุ้นไม่ขึ้นหรอกครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับแต่ทีนี้การที่ตลาดหุ้นโลกมันทำนิวไฮมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับ
20: ครับ
0: มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างแล้วว่าเรื่องนี้มันน่าจะยุตินะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่คีย์ไดเวอร์สำคัญของตลาดหุ้นโลกในปีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องสงคราม
20: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะถ้าเราไปดูในตลาดหุ้นโลกปัจจุบันเนี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยแต่ต้นปีเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะนะครับแต่หุ้นไทยเนี่ย 20% แล้วหุ้นที่เป็นตัวหลีหลักๆคือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor พูดตรงๆก็คือเดลต้านั่นแหละนะครับซึ่งมันเป็นธีมเดียวกับตลาดหุ้นโลกทั้งหมดอย่างไม่ใช่ World Stock Market ปีนี้ก็บวกขึ้นมา 10.5% ถูกไหมครับนะอเมริกาก็บวกเกือบ10พวกคือ Emerging Market เนี่ยนะครับจริงๆแล้วปีนี้ Emerging Market และเอเชียเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมากกว่าอเมริกายุโรปด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราดูในเอเชียจริงๆเนี่ยประเทศที่ปรับตัวขึ้นและเป็นหลีดของโลกเนี่ยมันอยู่แค่3ประเทศเอง1ญี่ปุ่นถูกป่ะมีที่อีกขึ้นมา 30% เนี่ยถูกไหมครับ
20: ครับครับ
0: ไต้หวันเกาหลีใต้หลีดตอนนี้มันอยู่ที่หุ้นหรือประเทศ ที่มีหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีและ AI related business เป็นตัวนำนะครับ
20: ครับ
0: กลับมาที่คำถามแรกก่อนว่าเขากลัวฟองสบู่ไหมโอ้ทุกคนกลัวอยู่แล้วแหละครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟองสบู่เขากลัวอยู่แล้วนะครับแต่คือเรื่องนี้มีการพูดกันในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้ามาบ้างนะครับแต่จริงๆผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคนพูดถึงเรื่องที่เลเดลิโอพูดเยอะเฮ้ยฟองสบู่เขาก็พูดเหมือนที่ผมพูดแหละ
20: คือ
0: คุณเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นโลกอ่ะคุณไม่ต้องกลัวฟองสบู่หรอกไม่มีใครกลัวฟองสบู่เขากลัวฟองสบู่แตก
20: ถูก
0: ป่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังให้ดีนะโดยปกติแล้วเนี่ยในภาวะที่ตลาดหุ้นโลกนะครับอยู่ในภาวะที่มันมีการเคลื่อนตัวด้วยสถานการณ์ปกติไม่ใช่ภาวะที่ลงมาอย่างหนักถูกไหมเป็นแบบในเวลานานนะครับจนกระทั่งเรียกว่าโอเวอร์อันunder value ไปหนักๆนะครับหรือแม้กระทั่งในภาวะที่โอ้ตลาดหุ้นแบบขึ้นแรงๆอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยปกติตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนด้วยฟันดาเมนทัลราคามันไม่ได้อยู่ที่บาลานซ์อยู่มันไม่ได้อยู่ที่อีควิลิเบียมว่าราคาจะซื้อขายที่ fair value เสมอที่มูลค่าเหมาะสม intrinsic value เสมอไปอยู่แล้วราคาหุ้นเนี่ยราคาทุกอย่างบนโลกใบนี
20: ้
0: มันโอเวอร์และ under ตลอดเวลาคุณได้ออกมั้ยฮะคือเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อของที่มันมีมูลค่าที่มันเหมาะสมจังเลยอะไรบนโลกนี้มันเหมาะสมบ้างไง
20: ถูกไหมถ้ามันเหมาะสมตลาดหุ้นอย่ามาตลาดหุ้นว่างั้นเถอะนะ
0: ถ้ามันเหมาะสมพรุ่งนี้ราคาเดิมครับตลาดหุ้นก็ไม่เคลื่อนไหวครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่เป็นคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่อยู่ในอีควิลิเบียม
20: ครับ
0: ถูกป่ะเวลานักลงทุนในตลาดหุ้นโลกที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่ามันอยู่ในแฟร์แวลูหรือมันเป็นฟองสบู่หรือไม่ฟองสบู่เขาสนใจแค่ว่าราคามันจะเปลี่ยนทิศอย่างมีนัยสำคัญเมื่อไหร่ถูกไหม
20: ครับ
0: อย่างเลยเดี๋ยวเราบอกเฮ้ยเขาไม่เห็นจะกลัวเลยเขาไม่มีบับเบิ้ลอินเด็กซ์ไม่เห็นคุยกันเยอะแยะมากมายเลยถูกไหม
20: ครับ
0: คือปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราไปดูเอาอย่างนี้แล้วกันนะดูตัวเลขอย่างนี้ดีกว่านะครับมันมีตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าชิลเลอร์ PE นะครับนะชัยวัฒน์ความถูกแพ้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับปัจจุบันถ้าเราไปดูนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยราคาไม่ถูกอยู่แล้วท่านผู้ฟังPE ตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูจาก Schiller PE Index นะครับ PE มันสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติการนะ
20: คร
0: ับ รอเพียงแค่ตอนวิกิน .com นั่นเองตอนนี้ประมาณสัก43 .com เนี่ย45ถูกไหมครับ แต่ผมถามว่าแล้วมันจะทำให้ตลาดหุ้นมันลงไหมมันไม่คือตลาดหุ้นลงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เฮ้ยราคามันถูกมากไปหรือถูกน้อยเกินไปนะ
20: คร
0: ับ มันอยู่ที่ว่าคนณวันนั้นคนเขากลัวแค่ไหนวันนี้คนยังไม่กลัวไงถูกไหมเพราะลีดปัจจุบันที่พี่เป็นตัวดายตลาดหุ้นโลกมันคือหุ้นที่กลุ่ม AI วันนี้ยังไม่มีใครเลิกใช้ AI ไงเพราะเผื่อวันนี้ถ้าผู้ฟังผมอยู่ที่เนี่ยนะครับนะคุณก็เปิด ChatGPT หาคำว่า Schiller นะ PE ratio ตามที่ผมพูดเมื่อกี้เหมือนกันนะถ้าคุณยังเปิดอยู่ในตอนนี
20: ้ครับ
0: ไม่มีใครกลัวนะครับแต่นะครับต้องยอมรับอย่างว่าตลาดหุ้นโลกมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรในช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับแล้วถ้าคุณนะครับจะทำความคุ้นเคยกับตลาดหุ้นโลกที่ถูกหลีดด้วยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก่อนนั้นนี่คือหุ้นในกลุ่มนางฟ้าทั้ง7ถ้าจำได
20: ้
0: วันนี้มันไม่ใช่นางฟ้าทั้ง7ละมันเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง AI โดยตรง Nvidia อะไรอย่างเง
20: ี้
0: ยนะครับคุณก็ต้องทำความเข้าใจว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับเมียนเป็นหุ้นในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์และเซนซิทีฟมากๆกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าก็เป็นบอนด์ยิลด์ถูกไหมซึ่งคำว่าก็เป็นบอนด์ยิลด์เนี่ยแหละครับมันจะรีเลทกับตัวความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของเฟดด้วยนะครับซ
20: ึ
0: ่งนะครับโดยปกติแล้วไอ้หุ้นพวกนี้นะครับ valuation มันโอเวอร์อยู่แล้วแหละถูกไหมครับแต่ว่ามันยังไม่ลงอ่ะคือมันบางตัวมันเทรด PE 50เท่าอย่างเงี้ยมันเออร์นิ่งมันไม่มีทางตามทันไงถูกไหมคร
20: ับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยมันจะแย่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเห็นตลาดหุ้นไทยก็ไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเดลต้าทุกวันนี้ก็เทรดเป็นร้อยเหมือนกันถูกไหมครับ
20: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยนะครับเรายังมองเรื่องของคลายเสร็จในตลาดหุ้นแบบนั้นไม่ได้นะครับมันเร็วเกินไป
20: ครับ
0: ทีนี้นะครับถ้าเราไปดูว่าเอาเรื่องของ key factor คืออะไร key factor ตอนนี้ตัวที่ drive ตลาดหุ้นโลกในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเราบอกเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ถ้าดูแค่นี้มันผิวเผินไงก็ต้องลงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงอ่ะถูกไหมก็ต้องไปดูว่าอะไรที่มันโดนไรฟ์ตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมันคือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพราะหุ้นในกลุ่มนี้โอเวอร์แวลูอยู่แล้วถูกไหมครับป ัจจุบันนี้นะครับถ้าเราไปดูนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสาธเนี่ยมันก็ลงไม่เยอะนะที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไม่เยอะถามว่ามันขึ้นต่อเนื่องไหมผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่านะครับพอดีตลาดมันตกใจตกกระจายนิดนึงนะครับวันพฤหัสเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย10ปีนะครับมันอยู่ที่ 4.475
20: ครับ
0: วันศุกร์มันบวกขึ้นมาหน่อยนะ 4.53 คนก็ตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะท่านผู้ฟังจุดเดิมวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลงมาจากนิวไฮนะ
20: ครับ
0: จุดเดิมที่เขาทำไว้วันที่19พฤษภาเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคยพุ่งไปถึงนะครับแถวๆบนแล้ว 4.68 ตอน 4.7 อ่ะ
20: ครับ
0: คนได้แค่ 4.5 โอ้โหมันยังห่างอีกเยอะ
20: ยังห่าง
0: แต่ตลาดก็เป็นตัวย้ำเตือนแล้วล่ะพอดีขึ้นมาไอ้บอลยูมันเพิ่งกระเด้งขึ้นมาวันศุกร์หุ้นก็เลยลงแรงแต่มันก็เป็นตัวเตือนคนแล้วแหละว่าเฮ้ยระยะต่อไปเนี่ยทางวิ่งแรงๆของหุ้นแบบยาวๆเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะแบบวิ่งดอกปุ่งปังปุ่งปังขึ้นหุ้นกลุ่ม AI ขึ้นทีวันละ 30% อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือนะคุณต้องจับตามองไอ้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญคุณรัฐกรคิดดูนะแค่วันศุกร์เนี่ยก็วิ่งบอลยูอเมริกาเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมา10ปีเนี่ยมาอยู่ที่ 4.53 แค่ปรับตัวแค่นี้นะยังห่างจากไฮเดิมที่ 4.7 อยู่พอสมควรนะ
20: 4.7 4.8 นะ
0: ไอ้ตัววิกวิกไอ้ตัววิกอินเด็กซ์เนี่ยคุณรัฐกรมันวิ่งไม้เดียวนะวิกอินเด็กซ์เนี่ยของสหรัฐมันวิ่งจาก16ขึ้นไป 21.5
20: ครับ
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะว่าโดยปกติที่ผู้ฟังฟังให้ดีนะครับ
20: ครับ
0: ไอ้ตัวก็เป็นบอลยูเนี่ยตอนนี้มันรีเลทกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีผมพยายามไล่ให้ฟังให้ท่านฟังแบบมีลอจิกนะ
20: ดีครับดี
0: ดังนั้นเนี่ยพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมันขยับขึ้นเนี่ยไอ้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเวลาเขาประเมิน valuation ของหุ้นเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันเป็น discount factor สะท้อนความเสี่ยงถูกปะถ้าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐไม่ขยับขึ้นมันก็หมายความว่าคนเริ่มกลัวความเสี่ยงมันก็มีไอ้ดิสคาวแฟกเตอร์ตัวนี้ก็ไปทำให้ราคาหุ้นมันขยับปรับตัวลงนี่หลักการก่อมูลค่านะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอก็เป็นบอลยูขยับขึ้นปุ๊บมันก็ไปส่งผลให้นะครับดัชนีที่สะท้อนความกลัวของคนในตลาดหุ้นสหรัฐก็คือวิกอินเด็กซ
20: ์
0: วิกอินเด็กซ์ถ้าผู้ฟังดูง่ายวิกดูง่ายเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่วิกเด็กแนวโน้มคือปรับตัวลงแสดงว่าคนกลัวน้อย
20: คนไม่กลัว
0: ผู้ชายจะขึ้น
20: ครับ
0: ถ้าวิกปรับตัวขึ้นแรงๆหมายความว่าคนมันกลัวมากหุ้นก็จะลงตอนนี้วิกเนี่ยมันสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ในปัจจุบันเพราะคีย์แฟกเตอร์สำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐคือคนกลัวเรื่องความแพงของมัน valuation ดังนั้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นหุ้นจะลงปรับตัวลงหุ้นขึ้นดังนั้นวิกจะวิ่งสวนทางนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูต่อหลายคนบอกอ้าวแล้วตกลงอะไรนะที่เป็นตัวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เป็นบอกเป็นคีย์แฟกเตอร์สำคัญเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกลับไปที่เรื่องราคาน้ำมันเลยครับ
20: ครับน้ำมัน
0: สุดท้ายคุณกลับไปที่ราคาน้ำมันเลยครับปัจจุบันเนี้ยคุณธนกรนะครับ
20: ครับ
0: มันอยู่ในช่วงสเตจสุดท้ายหรือว่า final stage ของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
20: ครับ
0: ผมก็ยังบอกว่ามันใกล้จบแล้วนะแต่คุณธนกรต้องเข้าใจว่านะครับไอ้ข้อเสนอของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยถ้าเอาแบบต่างคนต่าง 100% มันเป็นข้อเสนอที่ไม่สามารถบรรจบกันได้ถูกปะ
20: ครับใช่แค่คุยกันไม่ได้มั้ง
0: อเมริกาใช้วิธีการไงฮะใช้วิธีการทุบแล้วเจรจาทุบไปเจรจาถูกป่ะนะก็เบื้องต้นก็ปล่อยนะครับนะปล่อยทำหลีตาข้างหนึ่งนะทางที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีข้อตกลงหยุดยิงอยู่นะก็หลีตาข้างหนึ่งนะปล่อยให้อิสราเอลโจมตีถูกป่ะทั้งตัวของเลบานอนทั้งตัวของอะไรอิหร่านเองโดยตรงก็มีบ้างถูกไหมครับ
20: คร
0: ับ ขณะเดียวกันนะครับอิหร่านก็บอกว่าโอเคตอนแรกผมก็ทนระดับนึงนะตอนแรกผมก็ใช้วิธีการขู่ในการที่ผมจะปิดฮอร์มุสนู่นนี่นั่นนะไอ้วันนี้คุณไม่หยุดนะผมก็เลยต้องตอบโต้ด้วยทางการอาหารนิดหนึ่งถูกไหม
20: ครับ
0: มันเลยกลายเป็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการตอบโต้ทางการอาหารกันเกิดขึ้นอีกครั้งเลยก่อนพอได้หรือไม
20: ่ครับครับ
0: ตรงนี้มันก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยขยับขึ้นแต
20: ่ขยับขึ้น
0: แต่ถ้าเราไปดูนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะคุณธนกรท่านผู้ฟัง
20: ครับ
0: คือบอนด์ยิวขยับขึ้นเนี่ยนะครับก็สะท้อนแหละว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันยังไม่ลงนะเขากังวลกันแต่ถ้าคุณไปดูเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยคือราคาน้ำมันเนี่ยมันบอกทุกอย่างในเหตุการณ์ที่วันออกเป็นแต่วันออกกลางเนี่ยหรอแม่
20: ครับ
0: เพราะ คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผู้ค้าน้ำมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าตกลงตอนนี้มันกำลังทำอะไรกันอยู่ถูกไหม
20: ครับ
0: ถ้ามันลบอย่างเดียวแล้วมันไม่เจรจาราคาน้ำมันไม่อยู่
20: น้ำมันต้องเกินร้อยแน่นอนนะหลอกหลอกคู่ไงจะหลอกใครก็หลอกไปแต่อย่ามาหลอกนักค้าน้ำมันนะคนซื้อขายน้ำมันเขาใช้อยู่ไงเขาต้องใช้ไง
0: ปัจจุบันเนี่ยเวสเท็กซัสแต่90เองนะเบนซ์แต่92ยังไม่กลับไปเหนือ100เลยนะครับแล้วนี่ผ่านมามันก็มีความพยายามในการดันให้ไปเหนือแต่มันไปต่อไม่ได้คุณนักก่อนครับนี่ขนาดว่า UAE ยังไม่ได้ส่งน้ำมันออกมาเพิ่มเลยนะคุณนักก่อนท่านรู้ไหม
20: ใช่ใช่
0: แล้วเนี่ยตรงเนี้ยคีย์แล้วผมเคยมองว่าเฮ้ยปัจจัยเขาจะเป็นไปแต่เพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับมันเป็นจังหวะที่นักลงทุนเนี่ยนะครับที่เขามีกำไรอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับเขาใช้เป็นโอกาสในการเทคโปรฟิตออกมานะครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับผมยิ่งไม่กังวลเข้าไปใหญ่เลยไม่กังวลเข้าไปใหญ่เลย
20: ครับไอ้ Black Friday ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงไทยไหมครับเนี่ยกำลังจะถามคุณอาทิตย์อันเนี้ยเอาเลยฮะคุณอาทิตย
0: ์ผมบอกว่าวันจันทร์ลืมหมดแล้วหลังนะก่อน
20: ลืมนะ
0: วันจันทร์ลืมหมดแล้วนะครับ
20: ครับ
0: อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์ก็ยังขายอยู่ 1,359 ล้านบาทต่างชาติแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับพอดีวันพุธซื้อไปเยอะไอ้พุธซื้อไปเยอะเนี่ย
20: ครับ
0: ตอนที่ผ่านมาฝรั่งก็ยังคงเป็นเน็ตบายนะ 5,000 กว่าล้าน
20: ครับ
0: ถูกไหมครับนะแต่ว่าตอนนี้เทรนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนอเมริกาคือตอนนี้ท่านฟังอย่างนี้ในช่วงที่มีการขายหุ้นสารออกมาเนี่ยเมื่อก่อนท่านฟังตั้งแต่พฤหัสแล้วนะพุทธพฤหัสนะครับม
20: ัน
0: มีการเปลี่ยนกลุ่มชัดเจนถูกไหมครับหุ้นที่ถูกขายมาส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วถามว่าโฟลไปไหนโฟลเข้าเฮลท์แคร์ในอเมริกาก่อนนะโฟลเข้าเฮลท์แคร์โฟลเข้าแบงก์โฟลเข้าคาปี
20: ครับ
0: ถูกไหมครับมันเริ่มหมุนจากหุ้นโกลด์สต็อกไปเข้าไปสู่หุ้นในกลุ่มvalue stock quality stock มากขึ้นแล้วถูกไหม
20: ครับ
0: มันก็ต้องเพราะแหละว่าคนเนี่ยกลัวเรื่องความเสี่ยงมากขึ้นแต่กลัวความเสี่ยงในหุ้นเทคแต่ไม่ได้กลัวความเสี่ยงของตลาดหุ้นโลกนะไม่งั้นโฟมต้องฟื้นออกไปเลยถูกป่ะ
20: ครับ
0: ของไทยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังนะช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันเลยที่ผ่านมาครับโฟมันก็เริ่มไหลออกจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแหละเบื้องต้น
20: คร
0: ับแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานเพราะว่าราคาน้ำมันมันทำมันจะไม่ไปแล้วอะนะครับ แล้วหมดนี้ก็หมุนกลับมาอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารถูกไหมถ้าเราจะเห็นอยู่นะครับนะกลุ่มสื่อสารกลุ่มค้าปลีกมันเป็นเรื่องของโฟร์สวิตชิ่งนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รีโลเคตเม็ดเงินนะครับในภาพใหญ่ผมไม่ได้กังวลตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่นักนะครับแต่ลงมาถ้าลงมาก็ดีเลยครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแต่กลัวว่าจะไม่ลง
20: คุณอาทิตย์มองว่าวิกฤตแบ็คไฟเดย์ที่เกิดขึ้นนะขายกันทุกสิ่งเพื่อไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองนึงผมฟังแล้วหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะใช่ไหมอันที่สองก็คือจะไม่เกิดผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยที่กำลังพยายามจะตั้งรำนะตลาดหุ้นไทยจริงๆก็ขึ้นมา6สัปดาห์ติดต่อกันนะคุณนสิทธิ์
0: ใช่ครับ
20: ขึ้นมาประมาณเกือบ 8% นะเอาว่า 8% ก็แล้วกันกลมๆนะฮะ100กว่าจุดเนี่ย126ที่7จุดเนี่ยไม่คิดว่าจะไม่ผลกระทบไม่ถึงขั้นฝรั่งอาจจะทิ้งไทยเพื่อไปเอาเงินออกไปกลับไปประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยไหมครับฟันโฟเนี่ยฮะ
0: ผมว่ายังไม่ใช่เหตุการณ์นั้นคืออย่างนี้คุณแล้วก็ต้องถามว่าถ้าเขาจะเอาเงินออกเขาจะออกไปไหนถูกป่ะ
20: เออ
0: ต้องหนีไปถูกไหมครับมันไม
20: ่
0: คือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นจุด

0: หลายคนเขาไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นไทยมันมีความเสี่ยงไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะตลาดหุ้นไทยปัจจุบันเนี้ยผมพูดตรงๆนะมันเริ่มใกล้ S&P 500ใกล้อเมริกาไปทุกทีแล้วคุณไปดูเถอะหุ้นในกลุ่ม market cap ใหญ่สุดของไทย20อันดับเนี่ยมันหลีกตลาดได้เลยถูกป่ะมันมีหุ้นไม่กี่ตัวเองที่ใหญ่ขนาดนั้น
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วถ้าไม่นับคือผมก็ไม่อยากว่าเดี๋ยวมองว่าเดลต้าเป็นหุ้นที่ไม่มีคุณภาพแต่รวมเดลต้าไปด้วยหุ้นไทยส่วนใหญ่ท็อป20เป็นหุ้นคุณภาพสต็อกทั้งนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: คุณลองดูดิถูกมันจะไม่ใช่ได้ไงปตท.ถูกป่ะ
1: Advance
0: ล่าสุดคือ Gulf เงี้ยกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยคือต้องเรียนว่าคือเราจะไปหวังให้หุ้นไทยเนี่ยนะครับเกือบพันตัวเนี่ยเป็นหุ้นคนละนี้ทั้งหมดไม่ได้หรอกวันนี้เราต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้หลีกไปหุ้นกลางขนาดเล็กแล้วมันหลีกไปหุ้นใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาฝรั่งกลับเขากลับหุ้นใหญ่ถ้าคุณยังไปแบบหาหุ้นตัวรองตัวโต้ตัวอะไรเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันเป็นทุนตอนนี้มันถูกบอกว่าเป็นเซจิเซอร์เป็นหนึ่งราคามันไม่ได้แพงสองปัจจัยเฉพาะตัวมันมีถูกไหมครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยคุณธนกรผลการดำเนินงานแทบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยนะถูกป่ะ
1: ครับ
0: ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะนายกจะอยู่จะไปหยุดไปพักปฏิบัติหน้าที่เป็นเกือบครึ่งนึงของการดำรงตำแหน่งอ่ะถูกไหม
1: คร
0: ับ ว่าแต่พวกนี้เขาก็ยังทำธุรกิจของเขาได้ถูกไหมคุณดูแอดวานซ์คุณดู CPO คุณดูอะไรพวกนี้สิถูกกราฟอย่างเงี้ยถูกไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นไทยมันเป็นแบบนั้นแล้วนักลงทุนต่างชาติเขาก็เข้าใจเรื่องนี้ครับอันที่สามเนี่ยคุณต้องไม่ลืมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงมากคุณธนกรครับแล้วดูจากแนวโน้มตอนนี้ผมคิดว่านักทุนต่างชาติก็มองว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ถึง4ปีแล้วอาจจะอยู่ต่อด้วยทำไมรู้ไหม
1: ครับเป็น
0: คุณดูแค่การเลือกตั้ง
1: คุณดูแค่การ
0: คุณดูแค่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมสิ
1: ครับ
0: วันนี้ใครมีนโยบายอะไรมาแข่งกับคุณชัชชาติตั้งคำถามแค่นี้ทั้งที่คุณธนกรท่านผู้ฟังนะคุณธนกรท่านผู้ฟังผมไม่ดีนะเลือกตั้งกทมรอบนี้พรรคร่วมรัฐบาลไม่ส่งลงแม้แต่คนเดียวนะผู้ว่าเห็นป่ะ
1: ครับฮะใช่ส่งไปก็แพ้ไม่ใช่หรอก
0: คุณธนกรแต่คุณดูเถอะผู้ว่ากทม.มีคุณชัชชาติคนเดียวที่ไม่ได้อยู่กับฝ่ายค้านที่เหลือฝ่ายค้านหมดนะ
1: ครับ
0: แม้ว่าจะมีบางพรรคเป็นติ่งของบอกเป็นพรรคร่วมแต่เฮ้ยคุณไม่มีคุณไม่เป็นรัฐมนตรีผมไม่นับว่าผมนับว่าคุณเป็นแค่องค์ประกอบอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมคุณชัชชาติเนี่ยหลายคนบอกเอ้ยเขาอิสระจริงผมไม่รู้หรอกเขาอิสระจริงไม่อิสระจริงอะแต่เขาอิสระจากพรรคการเมืองแน่นอนถูกปะเขาจะส่งสกอร์แล้วบอกผมไม่รู้ว่าแต่เขาไม่อิงพรรคการเมืองเพราะตอนนี้เขาโดนพรรคการเมืองทางรัฐบาลและฝ่ายค้านอัดอยู่ถูกปะพรรคเพื่อไทยก็อัดเขาอยู่ไหม
1: ครับ
0: ประชาชนก็อัดเขาถูกปะประชาธิปัตย์ก็อัดเขาถูกไหมเขาเดียวถูกปะผมถามว่าวันนี้คุณไปทำโพลสำรวจอะมีพรรคไหนมีน้ำยาพอจะชนะคุณชัชชาติได้ไหมในกรุงเทพอะ
1: ครับ
0: อันนี้ที่หนึ่งนะอ
1: ัน
0: ที่สองอะนี่ขนาดแค่คุณชัชชาตินะไม่ใช่ภูมิใจไทยด้วยนะถูกไหมวันนี้ถามว่าพรรคฝ่ายค้านที่ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันเหลือไม่กี่วันแล้วก่อนนี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ยี่สิบวันนะ28รัฐเลือกตั้ง28
0: ตกลงผู้ว่ากทมที่ไม่ใช่คุณชัชชาติตกลงคุยนโยบายอะไรบ้างวันนี้เราประชาชนรู้ยังเนี่ย
1: ไม่ทราบเลยครับมันเยอะไปหมดบางคนบางพรรคบางคนบอกว่ามี200นะอย่างคุณชัชชาติบอกมี200กว่าหัวข้อบ้างของแกเนี่ยนโยบายแกมัน
0: คนมากแต่คนอื่นที่แข่งแต่คนอื่นที่แข่งแกไม่มีเลยไม่พบประกันด้านนโยบายไงตอนนี้อากงอย่างเดียวถูกป่ะ
1: ครับ
0: แบบนี้เป็นการเมืองเก่าแล้วก่อนแต่ถ้าคุณเล่นเกมการเมืองแบบนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าศักยภาพฝ่ายค้านไม่มีไงถูกป่ะวันนี้คนคุณทะเลาะกันเนี่ยนะโอ้โหดอมเริ่มอะไรทะเลาะกันเยอะเทอะหมดเนี่ยคนรัฐบาลเขาสบายเลยคุณก่อนเนี่ยไหมเขาบริหารไม่มีความกังวลเลยต่างชาติเขามองแบบนั้นในเรื่องนี้เขาบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพมันก็เลยเขาไม่กังวลเรื่องการเมืองอ่ะจริงไม่ต้องแปลกใจทำไมฝรั่งถึงซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องแล้วหุ้นก็ขึ้นแต่ถ้าคุณมองตรงข้ามกับผม
1: ค
0: ุณกลับมองว่าโอ้ยมันไม่ใช่นะพรรคฝ่ายค้านเขาก็โอเคนะคนรุ่นใหม่ก็รุ่นใหม่แต่แพ้เลือกตั้งนะถูกไหมแต่คุณก็บอกเฮ้ยโอ้โหพรรครัฐบาลแบบนี้เสียง300กว่าแต่ฉันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อจบแค่นั้นแหละครับ
1: ครับ
0: คุณนันทิตก็ปล่อยให้มันขึ้นไปแค่นั้นเองครับ
1: ครับครับคุณนันทิตดูว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่Black Fridayที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับขายทุกสิ่งเพื่อไปถือพันธบัตรไปซื้อพันธบัตรไปถือเงินสดอะไรก็ได้เนี่ยมองว่ามันอาจจะไม่ได้ลุกลามอะไรใหญ่โตจนข้างกลายเป็นวันโลกาวินาศอะไรเงี้ยนะครับอันที่สองก็คือว่าจะไม่กระทบต่อหุ้นไทย

0: นะครับถึงขั้นกลายเป็นเกิดโศกนาฏกรรมอะไรครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับสรุปก็คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันยังไม่มีเหตุอย่างคุณธนากรคือวันนี้ผมว่าเฮ้ยหุ้นโลกจะต้องคอลแลปแล้วลง 20% ผมถามว่าอะไรครับอะไรจะทำให้มันลง
0: ครับสะพึ่งขึ้นมาหุ้นโลกนะ
1: คือเราอธิบายว่าเฮ้ยหุ้นมันจะแย่แล้วมันจะพังพินาศโลกาวินาศจะเกิดขึ้นจากการลงของหุ้นวันศุกร์วันเดียวเนี่ยผมก็ถามว่าโอเคอาจจะเป็นไปได้นะกระสุกมันลงเพราะอะไรวันนี้คุณยังไม่รู้เลยแต่เลยนะลงทุนว่าตกลงสุกหุ้นมันลงเพราะอะไร
0: ร
1: ู้แค่ว่าเขาขายทุกอย่างขายเพราะอะไร
0: ทองถ้างั้นคุณนฤทธิ์มองไงทองคำก็โดนขายด้วยนะอ้าวดูตรงทองคำให้หน่อยมีผู้ฟังถามบอกช่วยดูทองคำหน่อยครับ
1: คืออย่างนี้ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่มันมีการขายเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราไปดูนะครับผู้ฟังฟังผมให้ดีนะ
0: ครับ
1: เราคุยเรื่องทองคำเราอย่าคุยเรื่องราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่ามันลงเพราะนู่นนี่นั่นทองคำที่ลงไม่เกี่ยวกับหุ้น
0: ครับ
1: ฟังให้ดีนะทองคำที่ลงมันลงเพราะดอลลาร์มันแข็ง
0: ครับ
1: ขึ้นมาร้อยก่อนนะ
0: ขึ้นมาร้อยหนึ่งอ่ะขึ้นมา100%เอางี
1: ้แล้วอ้าวอย่างนี้ก่อนแล้วทำไมดอลลาร์มันถึงแข็งก็เพราะคนเขามองว่าดอกเบี้ยอเมริกามันอาจจะไม่ลงครับแล้วโอเคมันกลับไปที่การปะทะกันในเชียงในตะวันออกกลางซึ่งมันไม่ได้มีอะไรถูกป่ะถูกไหมครับนะพอคนเห็นการปะทะปั๊บก็คิดว่าเลยแล้วต่อไปน้ำมันจะขึ้นแต่น้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นไงแต่พอคนมองว่าเฮ้ยมันจะไม่ขึ้นน้ำมันมันจะขึ้นเว้ยเสร็จแค่ไม่รู้ดอกเบี้ยถ้าเกิดตรงข้ามอาจจะขึ้นนะดอกเบี้ยเนี่ยบอลยูก็เลยขยับพอบอลยูขยับปุ๊บนะครับดอกเบี้ยคนมองดอกเบี้ยจะขึ้นบอลยูขยับดอลลาร์มันก็แข็งถูกป่ะพอดอลลาร์มันแข็งทองก็ลงไงมันมีอยู่แค่นั้นคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ราคาทองคำเนี่ยมันถูกหลีดด้วยอะไรไงถูกไหมราคาทองคำเนี่ยมันรีเลทกับดอลลาร์ถ้าดอลลาร์อ่อนทองก็ข
0: ึ้
1: นถ้าดอลลาร์แข็งทองก็ลงมันมีอยู่เท่านั้นครับ
0: ครับถ้าดอกเบี้ยลดทองก็ขึ้นนะ
1: ถูกต้องมันต้องแยก
0: มัน
1: ต้องแยก
0: เป็นขึ้นทองก็ลงลดทองก็ต้อง
1: มองแยกเป็นลายสุดท้ายว่าแต่ลายสุดท้ายทองคำคีย์ไดรเวอร์มันคืออะไรคีย์ไดรเวอร์มันคือดอกเบี้ยไอ้คือข้างเป็นดอลลาร์สหรัฐเพราะมันซื้อเป็นดอลลาร์ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะหุ้นตอนนี้คีย์ไดรเวอร์คืออะไรคือกอลเมนบอลยิว
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: เนี่
1: ยเรลเวสเตตอนนี้คืออะไรคือแนวโน้มดอกเบี้ยถูกไหมครับค่าเงินตอนนี้คืออะไรค่าเงินตอนนี้ก็คือทิศทางของดอกเบี้ยและเงินเฟ้อมันต้องมาแบบนี้ครับมันถึงจะอธิบายได้ถูกไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอ้ยลง across the board เพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช
0: ่ครับ
1: คุณที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุการณ์นึงครับ
0: ครับคุณอาทิตย์ไปที่คำถามนิดนึงนะฮะเขา SMS กลับมาเยอะนะครับเขาถามเรื่องวา WHA วา
1: ถามราคาอย่างเดียวใช่ไหมครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะ
0: ถามว่าไหวไหมอะไรยังไงลงทุนได้ไหมเอาฮะ
1: วานะครับนะคือผมต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ green energy แน่นอน
0: คร
1: ับgreen economy แน่นอนแล้ววาก็เป็นหุ้นตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับนะวาตอนนี้นะครับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับมีแรงขายยังมีหน่อยๆไม่ค่อยยังไม่เคยโดนขายหนักๆเลยนะ
0: ครับ
1: แนวรับจุดหมุนและคัทลอสสำคัญก็คือ4.88 บาทถ้ายังไม่หลุดผมยังไม่เห็นทิศทางว่ามันจะลงไปได้ยังไง
0: ครับครับอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าบีกิมฮะบีกิม
1: บีกิมก็เหมือนกันนะครับนะหุ้นลงไฟฟ้ามันได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่จะลดลงแล้วต่อไปแล้วมันสิปรับตัวขึ้นมาตอนนี้นะครับบีกิมก็ปรับตัวขึ้นมาล่าสุดวันศุกร์ราคาไปที่15ถอยมาไม่ถึง4.2ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ
0: ครับบำรุงราษฎร์นะครับโอ้ตอนนี้ข่าวออกมากันเยอะแห่มาใช้โรงพยาบาลเมืองไทยกันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะฮะบำรุงราษฎร์ BH
1: เทคไม่ได้หรอกครับผมว่าหุ้นพวกนี้มีเจ้าของทั้งหมดนะครับนะบำรุงราษฎร์นะครับราคาหุ้นล่าสุดอยู่ 84.5 นะครับถอยมาไม่หลุด80ไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
0: ครับแหมหุ้นที่บอกว่าจะมาถ่ายทอดบอลโลกนะแต่ยังไม่ไอ้นั่นนะโมโนแจ๊สถามมา2ตัวเลย
1: เอาจริงนะผมไม่เคยตามพวกนี้เลยแต่ว่าดูเทคนิคอลให้แล้วกันนะครับมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในเบื้องต้นนะครับราคาหุ้นอย่างโมโนเนี่ยขึ้นมาเทสบาทถึงแล้วถอยนะครับถ้าจะไปต่อก็ต้องทะลุบาทครับแต่ตอนถอยเนี่ยนะครับจุดหมุนราคาล้อสำคัญเนี่ยนะครับ82ตังค์ห้ามหลุดครับ
0: ครับแจ๊สฮะแจ๊สพี่น้องกันJAS ฮะ
1: แจ๊สเหมือนกันถ้าจะไปต่อต้องเบรกเอา1.29นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถอยแรงนะวันพุธเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยขึ้นเป็น129นะถอยลงมาปิดวันศุกร์เนี่ย115นะแรงนะ
0: ว่าจะถ่ายทอดฟุตบอลไงข่าวถ่ายทอดบอลโลก
1: คำถามที่ถ่ายตอน
0: ฟีฟ่าครับ
1: ผมถามเหมือนที่ผมเคยคุยแล้วก็สัปดาห์ก่อนนั้นเลยว่า
0: ใช่ๆเรา
1: คุณซื้อตอนนี้คุณเอากำไรได้คุณจะกำไรยังไงไม่รู้ตั้งคำถามไว้นะแต่มันจะบอลโลกไม่ติดแล้วนะ
0: นั่นดีโอ้ยนะจะไหวเหรอนะครับ
1: ถ้าจะไปต่อต้องทะลุ129แต่จุดถอยสำคัญถ้าหลุดบาท10เนี่ยอันตรายครับ
0: ครับเขาบอกว่าหุ้นแบงค์โดนแบงค์ชาติสั่งลดค่าธรรมเนียมจะมีผลต่อหลักต่อหุ้นแบงค์ไหมครับ
1: อะไรนะครับ
0: หุ้นธนาคารนะฮะแบงค์อ่ะนะครับถูกแบงค์ชาติกำลังออกมาเชิงบอกเฮ้ยคุณคิดค่าธรรมเนียมเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยจะมีผลไหม
1: ถ้าสมมติแบงค์ชาติบังคับให้ต้องลดมีผลแต่วันนี้คำถามคือแบงค์ชาติเขามีมาตรการอะไรออกมาอย่างถ้ายังไม่มีก็ยังไม่กระทบครับ
0: ครับคุณนักศิษย์เอางี้เหลือเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเอาทางเทคนิคก็แล้วกันเซ็ตฮะก็ถามมาเซ็ต
1: คือเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นเทคนิคเนี่ยผมดูง่ายๆเลยครับท่านคุณนักกรครับไม่หลุด1550ไม่มีอะไรน่ากลัว
0: ครับไม่หลุด1550นะไม่น่ากลัวโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนักศิษย์
1: คร
0: ับ พบกันสัปดาห์หน้าฮะผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วนะครับคุณพิชภาสมกรและผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
5: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
8: หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
17: ปรึกษา Exim Bank สิ
16: Exim Bank เหรอ
17: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
16: Exim Bank
17: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
18: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
21: ประ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
21: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
22: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
23: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
24: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
20: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
0: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีหนี้นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
19: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับท่านอยากทราบเรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือแฟนเพจนะครับก็มีท่านที่สนใจแล้วก็สอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยที่ว่าฮอตๆที่ยอดนิยมเลยนะที่มีการซื้อขายกันแพงๆนะฮะเอามานำเสนอหน่อยวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องหนุมานหนุมานเนี่ยมันเป็นทหารเอกของพลักพลาบในเรื่องของรามเกียรติ์ก็มีตำนานเล่าเก่าขานกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะยังมีดินอยู่ที่หนึ่งที่จังหวัดลพบุรีเขาเรียกว่าดินทะเลชุบศรซึ่งเป็นดินสีขาวบางท่านก็บอกว่าเลือดหนุมานหยดลงไปแล้วมันจะขาวแล้วบางท่านก็บอกว่าเป็นที่ชุบศรของพระนารายณ์นะฮะครับนิยมมาสร้างเป็นวัตถุมงคลอย่างคุ้นแผนเคลือบสันนิษฐานว่านำมาจากดินมาจากลพบุรีแต่ทั่วไปก็บอกดินสอพองนะฮะครับผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็ได้นำมวลสารมาจัดสร้างวัตถุมงคลไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะครับเสือหนุมานวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเสือก่อนเสือที่โด่งดังมีราคามีชื่อเสียงก็คือหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยนะหลวงพ่อปานท่านจะเอาเขี้ยวเสือโพรงนะเอามาให้ช่างแกะบางท่านก็บอกว่าท่านแกะเองก็น่าจะเป็นบางตัวซึ่งเราก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เพราะว่าสมัยนั้นภาพถ่ายก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่สันนิษฐานว่าท่านแกะเองหรือให้ช่างแกะแล้วท่านก็มาลงอักขระนะลือแล้วก็ยันนากอย่านะฮะบางท่านก็บอกว่าให้หลวงพ่อนกไปสังกะสีลงอันนี้ก็เป็นเพียงคำที่บอกเล่ากันมาต่อๆนะฮะส่วนหลวงพ่อนกท่านทำเสือแต่ก็ไม่ได้ย้อนรอย อาจารย์ท่านเอาเขี้ยวหมีมาทำเขาเรียกว่าแกะเขี้ยวเต็มปัจจุบันครับก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงๆมากเลยนะนี้เรามาให้ดูเสือหลวงพ่อปานเสือหลวงพ่อปานนี่มีราคาแพงมากเราจะให้ดูภาพต่างๆเลยนะเสือหลวงพ่อปานเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะครับเสือหลวงพ่อปานครับก็ถือว่าเป็นตำนานเป็นตำราที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็มาหนุมานของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่หลวงปู่ทิมก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะท่านก็จะทำผงพรายกุมารนะหรือผงพรายกุมารไว้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะแต่คนที่เขารับมาเขาบอกว่ารับมากระเบือหลวงปู่ทิมก็เป็นมรดกตกทอดแล้วเขาก็ไม่สนใจว่าคนไหนว่าจะทันหรือไม่ทันแต่ส่วนตัวเขาตระกูลเขาว่าทันแน่ฮะเป็นผงพรายกุมารหนุมานนะฮะครับก็เหล่าขึ้นรูปไปดูท่านก็เห็นท่านพิจารณาดูเองนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของผมนะผมก็ไปขออนุญาตถ่ายเข้ามานะเขาบอกว่าเขาพ่อเขาเนี่ยรับมากับมือหลวงปู่ทิมนะฮะแต่นี้มาถึงหนุมานของหลวงพ่อกุลหนุมานของหลวงพ่อกุลนะฮะครับหลวงพ่อกุลนี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อกุลนะฮะครับก็มีวัดพระนอนครับก็เขาเรียกว่ามายราบตะกดทับตะกุดของท่านนี่ท่าทางอย่าแพงกว่าที่อื่นเลยนะเราก็จะขึ้นภาพไปดูวัตถุมงคล ของหลวงพ่อกุลต่างๆนะฮะอยู่วัดพระนอนอยู่เพชรบุรีวัดพระนอนนี่มีตำนานเล่าก่อขานกันค่อนข้างที่เยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะกุดจะเป็นหนุมานครับโด่งดังมากนะฮะแล้ววัดพระนอนวัดพระนอนก็ยังมีพระนอนองค์ใหญ่นะฮะเป็นพระปางโปรดสุรินทราหูนะท่านก็ลองไปดูนะครับผมกลับไปหัวหินผมไม่ต้องแวะที่วัดพระนอนไปไหว้พระนอนนะไปกราบที่พระบาทก็คือมีมงคล108ประการนะฮะครับช้างแก้วม้าแก้วรถแก้วอะไรก็แล้วแต่คติความเชื่อแล้วก็ไปกราบที่ด้านหน้าท่านนะเขาเรียกว่าเป็นปางโปรดอสุรินทราหูวัดพระนอนหลวงพ่อกุลทำไมสร้างพระนอนก็เป็นความเชื่อกันว่าในสมัยพุทธกาลในหนังสือปฐมสมโภชประพันธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งได้รับรางวัลยูเนสโกองค์แรกของพระสงฆ์ไทยนะฮะท่านได้กล่าวไว้ว่าปางโปรดสุรินทราหูยังมีสุรินทราหูเป็นยักษ์เป็นราหูที่เย่อหยิ่งเป็นที่มีทิฏฐิมานะทำไมพุทธเจ้ายังมีเทพเทวดามาเฝ้าเยอะวันหนึ่งก็คิดอยากจะเฝ้าพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นด้วยญาณก็เลยถามพระอนนท์ว่าอานนท์ถ้าสุรินทราหูมาไหว้เราเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเรานอนเรายืนมองไม่เห็นเพราะท่านต้องทำร่างกายปฏิหารที่ใหญ่โตท่านนั่งก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเธอจงปูอาสนะราชท่านก็นอนสายญาติถึงเวลาสุรินทราหูเข้ามาเฝ้าก็ถามพระอนนท์ว่าพุทธเจ้าอยู่ไหนพระอนนท์ก็บอกว่าอยู่ตรงหน้าท่านก็คืออยู่รอยฝ่าพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดจนบรรลุนะฮะจนบรรลุนะฮะแล้วก็มีพุทธทำนายว่าสุรินทราหูจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตต่อจากพระศรีอริยเมตไตรนะฮะนี่คือที่มาของพระนอนก็คือปางโปรดสุรินทราหูคนที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนต้องไปไหว้พระนอนนะฮะแล้วมีอยู่วัดนะครับฝั่งหนึ่งพระพระนอนอีกฝั่งหนึ่งป่าเหลายๆก็คือปางโปรดสุรินทราหูนะฮะวัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็วัดไก่จ้นนะข้ามสะพานมาเลยสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีก็มีก็ได้ไปบูรณะแล้วก็มาทำที่วัดไก่จ้นนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระนอนตอนนี้มาถึงหนุมานของหลวงพ่อกุลหลวงพ่อกุลนี่โอ้โหตำนานเล่ากล่าวขานกันมากมายเดินทุดงออกไปหลายปีจนชาวบ้านเขาบอกว่าท่านละสังขารได้ตายไปแล้ววันดีคืนดีท่านก็กลับมาหนวดเคราลุงลังนะฮะขับชาวบ้านก็นึกว่าท่านสติไม่ดีแต่ถามว่าด้วยมนต์พิเศษด้วยคาถาอาคมด้วยจิตที่แน่วแน่ด้วยวิชาที่ฝึกมากรรมฐานเป็นพระสุปฏิปันโนครับจะชี้จะทำอะไรก็แม่นนะฮะคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่ามึงไม่ตายเป่าพวดเดียวโรคภัยก็เจ็บก็มารายหายสิ้นท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปเอารากรักซ้อนมาแกะเป็นหนุมานนะก็จะมีหลายหน้าหน้ากระบี่หน้าทรงเครื่องเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีงาช้างแกะนะฮะปัจจุบันครับตัวหนึ่งหลักล้านนะครับแต่ถามว่าดูกันยังไงผมเรียนตรงนี้เลยนะครับดูงาให้ดูงาให้เก่าดูงาให้เป็นนะฮะให้งาแท้อย่างเดียวเนี่ยงาก็มีคุณวิเศษอยู่ในตัวส่วนจะใช่หลวงพ่อกุลเสกไม่เสกเราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้แต่ก็เล่นตามเขาบอกว่าศิลปะแบบนี้ฝีมืออย่างนี้ต้องหลวงพ่อกุลนะฮะแกะหรือว่าเป็นสายของหลวงพ่อกุลนะฮะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหนุมานนะที่ว่าเก่ากึกเลยแต่ทุกคนบอกว่าไม่ใช่เก๊มันเก๊ได้ไงผมเล่นน่ะที่ผมสะสมก็คือขอให้เป็นงาเก่าแล้วศิลปะเก่าจะเก๊จะแท้ไงผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะนะฮะนี่คือเรื่องราวของหนุมานของหลวงพ่อกุลวัดสารกุลจังหวัดนนทบุรีท่านก็ลองดูที่บ้านท่านนะจังหวัดนนทบุรีก็มีคนเล่าเก่าขานกันเยอะผมเจอคนหนึ่งขับแท็กซี่บ้านอยู่แถวนั้นทำสวนอยู่นนทบุรีเขามีหลวงพ่อกุลหนุมานประมาณ4ต้นต้นหนึ่งเอาไปขายโอ้โหฮือฮากันใหญ่ขายไปประมาณ 2-3 แสนเขาก็ไปต่อกันเป็นหลักล้านนะฮะพอต้นที่2ก็คือฮาพอต้นที่3ไม่สิเขาบอกว่าเก๋เขาก็บอกเฮ้ยมันชุดเดียวกันหมดเลยถ้าเก๋มันต้องเก๋ตั้งต้นแรกต้น2เลยนะ พอตอนหลังก็มีคนที่เขาเชื่อเขาดูความเก่าเขาดูเขาก็มาซื้อแต่ในราคาไม่แพงเขาก็ไปขายชุดใหญ่เขาก็ออกมาโอ้โหตรงนี้3ล้าน4ล้านก็คือตัวของเขานี่ผมจะพูดให้ฟังเรื่องของความมาตรฐานของการดูนะฮะ เพราะฉะนั้น ท่านเข้ามาดูงาให้เป็นดูงาให้เก่านะส่วนพ่ออะไรก็ลองไปสันนิษฐานดูถ้าอนุมานถ้าศิลปะเก่าก็ต้องหลวงพ่อคุณวัดสารกุลจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ยังมีในยุคนั้นก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่สร้างอนุมานอนุมานเขาบอกว่าเป็นทหารเอกของพระลักษมณ์พระรามแล้วก็อนุมานนี่ตามตำราโหราศาสตร์เขาบอกว่าใครทำร้ายไม่ได้แล้วไม่มีคำว่าตายนะซ้ำไม่ได้ซ้ำจะฟื้นนะอมตะนะฮะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนเชื่อทุกคนจะสักหนุมานจะมีหนุมานเนื้อสำริดเนื้อผงจะมีหนุมานแกะจากงาแกะจากเขี้ยวแกะจากไม้ก็แล้วแต่นะฮะครับหนุมานหลวงพ่อกุลนะฮะครับตอนนี้เรามาย้อนมาถึงหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮียที่เราพูดถึงเรื่องเสือนะฮะครับท่านก็ลองดูศิลปะนะฮะจะมีเสืออ้าปากเสือหุบปากจะลงด้วยลือนะจะลงด้วยยันหน้ากอย่างแต่ถามว่าผมมีความเชื่อว่าถ้าเขี้ยวถ้าท่านดูเขี้ยวเป็นนะฮะเขี้ยวเสือกับเขี้ยวหมีเนี่ยมันจะต่างกันเขี้ยวเสือมันจะมีร่องเลือดนะเขี้ยวหมีมันจะไม่มีร่องเลือดและเขี้ยวลิงบาบูก็ไม่มีร่องเลือดแต่เนื้อหาเนี่ยถ้าคนที่ศึกษามาจริงๆแล้วจะเป็นเลยนะฮะครับก็จะเป็นเลยถ้าคนที่ศึกษามาจริงๆแล้วเป็นเลยนะฮะของหลวงพ่อปานวัดบางเฮี้ยนะหรือวัดคลองด่านก็มีเรื่องเล่าสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงนะท่านเสด็จที่คลองด่านก็มีชาวบ้านไปต้อนรับเยอะแยะสมัยก่อนใช้คำว่าคลองบางเฮี้ยนะหลวงพ่อปานก็ได้นำเอาเสือใส่พานให้ไอ้จุกถือมาพอถึงสะพานก็สะดุดหินเสือนี่หล่นลงไปในน้ำไอ้จุกก็ตกใจก็มาบอกหลวงพ่อปานว่าหลวงปู่เสือลงน้ำแล้วหลวงปู่บอกมึงไปเอาเชือกมาแล้วเอาหมูมาหลวงพ่อปานก็เอาหมูผูกปลายเชือกแล้วก็เอาเชือกนี่หล่นลงไปในคลองบางเฮียในน้ำเนี่ยท่านเชื่อไหมครับเสือมันคาบหมูขึ้นมาเลยแล้วหลวงพ่อปานก็เลยถวายกับพระพุทธเจ้าหลวงแล้วพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงโปรดให้ตั้งเป็นเขาเรียกว่าธรรมศักดิ์และให้เปลี่ยนเป็นวัดคลองด่านให้เปลี่ยนเป็นวัดเปลี่ยนชื่อบางเฮียเป็นวัดโคอะไรผมจำไม่ได้นะก็ลองไปดูใน YouTube หรือ Google ดูนะฮะครับก็เรื่องของหลวงพ่อปานตอนนี้มาหลวงพ่อกุลเนี่ย มันจะมีภาพวาดอยู่ว่ามันมีภาพเขียนภาพถ่ายเนี่ยท่านนั่งชันข่าวอยู่ภาพสองภาพนอกนั้นเป็นภาพวาดก็จะมีหนุมานมียันต่างๆนี่เยอะแยะมากมายนะผมก็มีพรรคพวกคนหนึ่งครับอยู่ที่แก่งอาจารย์เก็บหลวงพ่อกุลอย่างเดียวเลยเขาเชื่อจะเป็นที่มีหนุมานที่เขาได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายเขาเก็บเป็นห้อง แล้วก็คนไปซื้อก็ไม่ขายนะผมก็ได้ฝ่ามนุษย์เคาะถ่ายรูปมาให้ท่านดูเนี่ยเดี๋ยวรูปท่านกระดงพิจารณาดูนะหลวงพ่อกุลนะวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีอยู่อำเภอเมืองอย่าลืมนะครับขับรถผ่านมาแวะเข้าไปในเส้นไหนนะไปไหว้พระนอนแล้วก็ไปไหว้ศาลาหลวงพ่อกุลที่มีรูปปั้นหลวงพ่อกุลนะฮะมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะก็เข้าไปข้างในพระนอนนี่ศักดิ์สิทธิ์มากพระนอนศักดิ์สิทธิ์มากนะเป็นพระโปรดสุรินทราหูสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพชรบุรียังมีวัดเก่าๆอีกค่อนข้างที่เยอะๆมากเลยไปแล้วอย่าลืมนะครับหลวงพ่อกุลนะวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีนะฮะครับนี่ให้ดูรูปหลวงพ่อคุณต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากเลยเป็นรูปหนุมานนะแล้วยันต่างๆเนี่ยเราก็นี่ของพรรคพวกผมอยู่ที่แก่งอาจารย์เพชรบุรีนะฮะมาถึงตรงนี้เหรียญที่เป็นหนุมานเป็นเนื้อสำริดกระไรทองนะฮะบางท่านก็บอกว่าเอาไว้เสียบที่รูประตูพระโบสถนะฮะเสียบประตูพระโบสถนะฮะบางท่านก็บอกว่าเอาห้อยคอช้างคอม้าเวลาออกศึกนะฮะครับมันจะมีห่วงจะมีห่วงนะฮะครับแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะห้อยคอช้างคอม้านะแล้วก็ครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าพระโบสถเนี่ยข้างสมัยก่อนเขาเรียกลิ่ม ริมข้างในนะก็จะทำชุดนี้มาเสียบริมข้างในนะแต่เราก็ไม่แหมมันไม่เคยเห็นนะมันนี่อันนี้ถือว่าสมบูรณ์นี่ผมซื้อมาจากลพบุรีเป็นเนื้อสำริดกระไหล่ทองสวยงามมากเลยนะเป็นหนุมานนะก็ถ้าลองชมดูก็ลองดูที่บ้านมีไหมแล้วผมยังมีแผ่นหนุมานที่เป็นของเก่าของลพบุรีที่ว่าค่อยห้อยคอช้างคอม้าอะไรเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอันแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปมานะฮะอันนี้ก็คือให้ท่านดูนะฮะความสวยความงามความของเนื้อนี่นะก็โหเป็นเนื้อสำริดกระไหล่ทองสวยงามมากเลยนะครับก็น่าจะใช่สันนิษฐานว่าห้อยคอช้างมันจะมีห่วงอยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะหรือคอม้าหรือคอบางท่านก็บอกว่าขุนศึกเขาจะห้อยด้านหลังเวลาโดนดาบฟันเนี่ยมันจะติดตรงนี้แล้วจะฟันไม่ถึงเนื้อก็ฟันเป็นไปได้หมดนะก็เพียงแต่การฟังเขาเล่าเขาเรียกว่าตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์หรือมุขปาฐะเล่าจากปากสู่ปากถามว่าจริงไม่จริงแต่ผมเชื่อว่าจริงนะครับนี่คือแผ่นสำริดของของเก่าของโบราณนะฮะครับก็ท่านก็ลองชมดูแล้วก็ลองดูนะฮะว่าความเป็นไปได้มันมากน้อยขนาดไหนนะฮะครับก็เชิญเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของหนุมานนะหนุมานกับเสือเราก็จะผสมประสานกันเลยนะนี่ครับรูปหลวงพ่อกุลสวยงามมากหลวงพ่อกุลนะฮะเป็นรูปเขียนแล้วก็ยังมีรูปยันต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีหนุมานหลวงพ่อกุลคือเป็นภาพที่เพื่อนผมเนี่ยเก็บไว้อยู่ที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะฮะสวยงามก็ท่านดูแล้วคิดว่าภาพอย่างนี้หาชมไม่ได้แล้วนะไม่รู้ไปหาชมได้ที่ไหนเลยนะหลวงพ่อกุลวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีนะก็เชิญทุกท่านลองไปที่วัดพระนอนได้ก็ยังมีเขาเรียกว่าเรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะครับเสืออาจจะมีอันนี้เสือนอนนี่ครับเสือนอนเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเฮงนะหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะเราให้ท่านดูเพราะเร็วๆแล้วก็มีเสือ2ตัวอันนี้ก็สันนิษฐานว่าจะเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและจะมีด้ามมีดที่แกะเป็นหนุมานอันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะเราก็เอารูปจากต่างๆอันนี้คดสีก็เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมแล้วนี่มีดด้ามมีดหนุมานเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อกุลเพราะว่าด้ามเป็นขาวไฟแล้วก็หัวหนุมานนะฮะแกะด้วยไม้เป็นไม้เท้านะครับแล้วก็มีหนุมานอันนี้ก็เขาบอกว่าหลวงพ่อกุลนะครับก็ท่านก็ลงสันนิษฐานดูแล้วก็ยังมีเหรียญลงยาราชาบดีนะฮะเป็นหลวงพ่อกุลนะอยู่ในตลับผมก็ไปเห็นของเพื่อนอันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้นะสวยงามมากเลยนะเป็นหนุมานสี่กรลงยาราชาบดีแล้วก็มีเหรียญหนุมานแกะสลักหรือเป็นลายเส้นนะของหลวงพ่อกุลนะด้านหลังก็ยังมีจานนะฮะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนแล้วก็นี่คือเหรียญลงราชาบดีนะด้านหลังจานก็เป็นของหลวงพ่อกุลนะสวยงามมากเลยนะแล้วก็อาจารย์อุดมทรัพย์ก็นำมาทำเป็นแบบสวยงามนี่ครับนี่ฮะหนุมานนางฟ้าปอยเพชรแล้วก็เหรียญเงินถมของหลวงพ่อกุลนะฮะครับวัดเพชรบุรีนี่ฮะครับตำนานเรื่องราวเยอะใหญ่เยอะๆแล้วนี่เขี้ยวลิงบาบูนะนี่ลิงบาบูนะฮะบอกลิงบาบูก็เป็นอันนี้ก็เป็นเสือของหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะนี่เป็นหนุมานเนื้อสมิตรน่าจะเป็นหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างที่จังหวัดชุมพรอันนี้เป็นหนุมานแก่เก่านะไม่ทราบวัดนะนี่ก็เป็นแหวนเสือนะที่เอาเสือไว้ข้างบนแต่ทำเป็นแหวนใส่นะอันนี้ก็จะเป็นไม้แกะเป็นเสือนะฮะน่าจะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะอันนี้จะเป็นเสือสองตัว เขาบอกว่าหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วครับอันนี้หลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างเป็นเนื้อสำริดนะฮะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรปัจจุบันก็แพงอันนี้จะเป็นเสือหินนะเป็นหยกนี่ครับเป็นหนุมานสวยงามมากหนุมานสวยงามเป็นไม้แกะนะกำลังถือพระขันนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อกุลอันนี้เป็นเสือกระปังหา แดงอันนี้ทำขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นไม้คูกระปังหาแดงนะด้านในจะใส่มวลสารต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้ผมไปกึ่งไปเองทำเองไปซื้อกระปังหาแดงมาแล้วก็ ให้เขาแกะเป็นเสือแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็นี่หนุมานเป็นงาแกะ เป็นเขี้ยวแกะนะฮะอันนี้ก็ของเก่านะฮะของหลวงพ่อปานด้วยบางเฮียเสือก็เป็นความเชื่อนี่เหมือนกันอันนี้เป็นเสือสำริดของหลวงพ่อดิ่งลงรักนะอันนี้ก็จะเป็นหนุมานเนื้อเงินที่ผมมาทำไม้คูอันนี้เป็นเสือของหลวงพ่อเดิมนะฮะครับก็แล้วแต่ท่านจะสันนิษฐานว่าหลวงพ่ออะไรนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมีขนมีลายเขาบอกว่าหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพนะอันนี้ก็จะเป็นเสือเหมือนหมูนะฮะครับสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นพระลักษมณ์พระรามนะพระลักษมณ์พระรามนะของหลวงพ่อกุลนะอันนี้หนุมานซึ่งเป็นลูกสลักที่ไม้ธรรมาสของเก่าของโบราณอันนี้ผมไม่รู้จากไหนนี่เป็นลิงของโบราณเลยนะลิงกำลังกินกล้วยเนื้อสำริดอันนี้เป็นไม้แกะนะฮะของหลวงพ่อกุลนะฮะเขาไปล้างมาก็เลยดูใหม่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหนุมานแกะจากรากไม้อันนี้เป็นเหรียญหนุมานสีกรลงยาราชาวดีนี่เป็นรูปของหลวงพ่อกุลนะบางทีผิดพลาดอะไรเพราะรูปกับถ่ายมันขึ้นบางทีมันไม่เหมือนกันผมก็อธิบายไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นท่านก็ลองดูนะเรื่องราวต่างๆนะของเสือหนุมานลิงเราจะรวมอยู่เพราะบางทีมันแยกแล้วมันแยกไม่ถูกนะครับบางทีเราทำรายการตรงนี้เราบางทีขึ้นรูปขึ้นอะไรมันขึ้นเยอะขึ้นไม่ถูกนะท่านก็ลองพิจารณาดูนะเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลิงองค์ใหญ่เลยตัวใหญ่แก่จากไม้มีล่ามด้วยล่ามด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียกล่ามก็เลี่ยมนั่นแหละนะสำหรับห้อยคอนะครับหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมเล่นมาผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะผมสนใจว่ามันจะเป็นเขี้ยวแท้ไหมเป็นงาแท้ไหมเป็นไม้เก่าไหมเราก็เก็บตรงนี้มาก็ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ใส่ในตลับสีพึ่งก็ค่อนข้างที่เยอะไปได้มาจากตลับสีพึ่งก็ค่อนข้างที่เยอะโบราณนี่สีพึ่งนี่เป็นหินต้องมานั่งเขี่ยนั่งแกะข้างในก็จะเป็นลิงเป็นหนุมานนะแล้วก็เป็นเสือก็จะมีหลายเครื่องหลายอย่างเราให้ดูข้างหน้าข้างหลังครับสวยงามเนี่ยศิลปะนะครับแกะธรรมดามันก็คงแกะยากนะครับให้ครูบาอันนี้จะเป็นไม้แกะนะเขาบอกว่าหลวงพ่อกุลเป็นลงรักเก่ามากเลยล่ามทองผมก็เก็บไว้ตัวใหญ่อันนี้เพื่อนรักให้มาก็มีคนจะมาขอดูหลายคนบางคนก็บอกว่าเก๊บางคนก็บอกว่าใหม่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรบางคนก็จะมาขอซื้อในราคาถูกอันนี้จะเป็นหน้าเสือนี่ก็ดูไหมเก่าไหมครับผมมาห้อยจนมาล้างจนมันดูใหม่เลยนะนี่ก็คือหนุมานที่ล่ามแล้วก็ยีมีไม้คูจะเป็นลิงนะจะเป็นลิงไม้คูนะนี่เสือเนี่ยถ้ามีขนเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะครับแล้วอันนี้เสืออันนี้หลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนี่ที่ปลาเสือสองตัวหลายๆตัวอันนี้ก็คือจะเป็นหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวเป็นสิงห์งาแกะศิลปะนี่จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็หลวงพ่อเดิมนะฮะครับเราจะมีชื่อขึ้นให้อันนี้จะมีเขี้ยวเสือที่สวยงามมากเลยน่าจะเป็นหลวงพ่อนกนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับก็แล้วแต่ท่านสันนิษฐานนะอันนี้เป็นลิงเนื้อสำริดกินกล้วยตัวคูเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนะของเสือลิงหนุมานนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหนุมานไม้แกะนะนี่ก็เป็นไม้แกะของหลวงพ่อกุลวัดพระนอนนะฮะก็ขึ้นชื่อไว้หมดท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับตำราตำนานเรื่องของนิโคชสีจากเขี้ยวหมูตันของหลวงพ่อหลิวแกะเป็นโคชสีนะฮะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อสำริดก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคไม่เก่ายุคไม่นานนะฮะครับก็เรื่องราวต่างๆก็จะมีเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นลิงดินเผาเป็นหนุมานดินเผาอุ้มดวงหนุนดวงชูดวงรักษาดวงก็แล้วแต่จะตั้งกันนะฮะก็ทำมาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะลิงเขาเรียกหนุมานอุ้มดวงหนุนดวงชูดวงนะก็แล้วแต่จะเรียกก็นำเอาดินที่เป็นมงคลต่างๆนำเอามาทำไม่ว่าจะเป็นที่พานทองอ่างทองอู่ทองสุพรรณบุรีแล้วก็ด้วยมวลสารพิเศษผสมว่านแล้วก็ได้นำมาเผาด้วยไม้ที่เป็นมงคลนะเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามก็แล้วแต่นะฮะที่จะหาได้ตรงนั้นเลยนะเขาเรียกว่าหนุมานหนุนดวงเสริมดวงแล้วก็เสริมดวงหนุนดวงเรียกดวงแล้วก็คุ้มครองดวงครับก็แล้วแต่จะตั้งชื่อกันเลยนะเนื้อดินเผาโบราณมีแล้วมาทำใหม่ก็มีเยอะเกจิอาจารย์ที่ทำมาดังๆเนี่ย ก็มาทำใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะนี่คือรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น ถึง 5:00 นที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ใน Fanpage ท่านสามารถที่จะไปรับชมได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีคิดอะไรก็สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณวันนี้เราจะมาเปิดตำนานเรื่องราหูแล้วก็เรื่องพระนอนทำไมวัดต่างๆจึงตั้งพระนอนได้ใหญ่ราหูก็คือปางหนึ่งของเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดอสุรินทราหูก็ยังมีวัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ที่วัดที่หนองคายได้สร้างไว้พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ทรงสายญาติแล้วก็ยังมีเทวดาราหูพนมมือข้างหน้าเขาเรียกว่าปางโปรดอสุรินทราหูราหูเป็นอสูรที่ยิงยโสโอหังนะครับตำนานมันจะมีเล่ากันมาเก่าขานเรื่องหลายอย่างนะตอนที่พระนารายณ์ได้เกณฑ์เทวดาและอสูรมากวนน้ำอมฤตนะฮะที่จะให้เทวดากินแล้วอมตะจะไม่ตายนะฮะราหูก็ไปขโมยกินก่อนจนพระอาทิตย์เห็นพระจันทร์เห็นก็ไปฟ้องพระนารายณ์ก็เลยฟังจักตัดราหูก็เลยมีครึ่งเดียวอีกครึ่งก็เลยเป็นพระเกศและมีอีกตำนานหนึ่งที่อสุรินทราหูเป็นอสูรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยโสโอหังบอกพุทธเจ้าทำไมตัวนิดเดียวทำไมจะมีเทพเทวดามาเข้าเฝ้าตลอดเวลาก็พระเจ้าก็ทรงรู้ด้วยญาณก็ยังถามพระนนท์ว่าถ้าอสุรินทราหูจะเข้าเฝ้าเราเราจะทำยังไงถ้าเรายืนมองไม่เห็นแน่นอนถ้าเรานั่งก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเธอจงปูอาสนะราษนะก็คือพระพุทธเจ้าก็เลยใส่ญาตินอนถึงเวลาอสุรินทราหูมาเข้าเฝ้าก็ถามพระนนท์ว่าพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงหน้าก็คือลอยพระบาทนะพระบาทเนี่ยอสุรินทราหูก็อยู่ตรงนี้จึงมองไม่เห็นนะครับพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมโปรดให้ราหูลดจากทิฏฐิมานะความเย่อหยิ่งจนสำเร็จแล้วจนพุทธเจ้ามีพุทธทํานายว่าอสุรินทราหูจะเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไปจากพระศรีอริเมตไตรชื่อนารทะตามพระไตรปิฎกนะฮะครับก็พระนอนจึงมีความสำคัญเรื่องกับราหูนะฮะเพราะฉะนั้นวัดต่างๆในโบราณจะนิยมสร้างพระนอนกันไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะแล้วมีวัดหนึ่งนะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดที่ไม่โดนพม่าเผาหน้าบันของวัดหน้าพระเมรุก็จะมีพระนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูถือว่ามีวัดเดียวนะฮะมีวัดเดียวเลยนะฮะที่ปกติก็จะมีนารายณ์ทรงคุดนะฮะแต่นี่ประทับบนพระราหูนะฮะจนสมเด็จธงชัยได้นำมาสร้างเป็นเหรียญนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูตั้งแต่ปี2544จนเป็นที่ประจักษ์โดดดังเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับมาภายในพระโบสถ์ของวัดหน้าพระเมรุก็ยังมีพระมหาจักรพรรดิก็คือทรงเครื่องปางโปรดพระยาชมพูบดีผมได้เคยพูดไปหลายครั้งนะฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้รู้ว่าเป็นปางโปรดพระยาชมพูบดีพระยาชมพูบดีคือใครวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพระนอนนะพระนอนเนี่ยวัดต่างๆก็จะสร้างค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะครับก็ก่อนจะไปถึงตรงนู้นเราก็จะพูดถึงเรื่องวัดหน้าพระเมรุนิดหนึ่งนะวัดหน้าพระเมรุที่ไม่ถูกพม่าทำลายก็ยังคงสภาพดีมากบ้างสันนิษฐานว่าเป็นเพราะพม่าได้ไปตั้งเป็นกองบัญชาการอยู่ที่วัดหัสดาวาสซึ่งปัจจุบันยังเป็นวัดร้างมีสิ่งก่อสร้างที่เหลือไม่ถูกทำลายอยู่บ้างนะฮะพระโบสถ์วัดหน้าพระเมรุเป็นแบบอยุธยาซึ่งมีเสาภายในจะมีเสาภายในนะฮะแต่หน้าจะมาเพิ่งสร้างรับชายคาที่หลังจากพระบาทในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับพระประธานวัดหน้าพระเมรุสร้างปลายสมัยอยุธยาทรงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงนั้น เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดนะฮะหล่อสำริดขนาดใหญ่ด้านหลังพระโบสถ์ก็ยังมีองค์หนึ่งเล็กกว่าชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรที่สำคัญภายในวัดคือพระโบสถ์และพระประธานทรงเครื่องใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับหน้าบันของพระโบสถ์แกะสลักปิดทองที่แสดงเห็นนารายณ์ทรงครุฑหยุดนาคและประทับแวนรอบด้วยเหล่าเทวดานะประทับราหูแล้วก็แวนรอบด้วยเหล่าเทวดาหน้าด้านหน้าพระโบสถ์มีเทวดาล้อมอยู่26องค์นะด้านหลังพระโบสถ์มีเทวดาล้อมอีก22องค์รวมเป็น48องค์คดีดังกล่าวเป็นที่นิยมในสมัยโบราณถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพคือเป็นพระนารายณ์ครับอวตารดังนั้นหน้าบันของโบสถ์วิหารหรือปราสาทราชวังพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างหรือทรงบูรณะจะเห็นทําเป็นอะไรทรงคุดเป็นที่สําคัญอันนี้หมายความว่าวัดนี้เป็นวัดพระรามหลวงนะตัวพระโบสถ์ไม่มีหน้าต่างแต่ทําเป็นช่องลูกกงให้แสงแดดและลมผ่านได้ภายในลูกกงดังกล่าวทําเป็นดอกเหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่าผนังลูกกงมวาดเหลี่ยมแบบเดียวกับผนังวัดมหาธาตุที่เป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นนะสำหรับพระโบสถ์สำหรับภายในพระโบสถ์พระประธานเป็นพระประธานในพระโบสถ์ซึ่งทรงเครื่องใหญ่สร้างในคติพระพุทธเจ้าทรงโปรดพญามหาชมพูบดีตามความพระยามหาชมพูบดีสูตรเนี่ยซึ่งเป็นแบบของพระพุทธเจ้าที่ทรงนิยมในสมัยอยุธยาตอนกลางจนมาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะพระพุทธเจ้าองค์นี้เปรียบเสมือนว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุรายของวัดไทยวัฒนารามซึ่งสร้างและรัชกาลพระเจ้าประสาททองโอสถไอพระเจ้าประสาททองนะฮะครับเป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้จึงอนุมานได้ว่าพุทธรูปภายในพระโบสถ์หน้าวัดพระเมรุสร้างมาในช่วงเดียวกันนะหรือไม่ก็คงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่นะภายหลังจากรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีนามว่าพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีศรีสันเพชรบรมโรคบรมไตรโลกนาถนิยมเรียกว่าพระพุทธนิมิตนะครับนี่คือเรื่องราวของวัดหน้าพระเมรุนะฮะท่านไปได้เลยนะวัดหน้าพระเมรุนะฮะไปแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตีมุรตินะฮะตีมุรติก็มีฐานแล้วก็มีองค์ใหญ่แล้วก็ยังมีหลากหลายนะฮะครับไปยืนวัดไปยืนหน้าพระโบสถ์นะฮะให้หน้าบันจะมีพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูแล้วก็ภายในพระโบสถ์ก็จะเป็นพระปางพระมหาจักรพรรดิหรือทรงเครื่องหรือปางโปรดพญาชมพูบดีนะฮะครับอีกวัดหนึ่งนะเราจะพูดถึงเรื่องพระนอนนะฮะก็คือวัดขุนอินทรประมูลอยู่ที่อ่างทองเป็นพระนอนที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เชื่อว่าเป็นตำนานเรื่องเล่าหรือประวัติศาสตร์นะฮะสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สร้างไว้นะฮะคณะมหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลอินประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวัดขุนอินประมูลสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยพิจารณาจากสร้างอิฐแนวเดิมคณีว่าเป็นวัดขนาดใหญ่นะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยใหญ่และยาวสุดในประเทศไทยนะครับก็คือมีความยาวถึง50เมตรหรือ25วานะเดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้นะปักหักพังตามไปการเวลาเหลือแต่องค์ตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งนานมาเป็นนับเป็นร้อยปีนะพระองค์พระพุทธรูปมีลักษณะขนาดใหญ่เทียบกับพระพุทธพระนอนจักรศรีนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยยุคเดียวกันนะพระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักยิ้มละไมสงบเยือกเย็นหน้าเลื่อมใสนะฮะพระมหากษัตริย์ในไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเขาเรียกว่าบูชานะครับขุนอินทรประมูล ก็มีความเชื่อว่าสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีได้มาบูรณะท่านไม่ได้สร้างแล้วก็ได้ทำพระบรรจุไว้ในท้องนะในท้องพระเขาเรียกว่าพระเป็นพุทธพิมพ์นะครับก็เป็นเรื่องเล่ากันมาจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับก็สมเด็จขุนอินทรประมูลก็เป็นที่ใฝ่หาตอนที่เปิดกุมาก็จะมีนักนิยมสะสมพระเครื่องก็ทำไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าอายุถึงสมัยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับก็ท่านบูรณะแต่ปีไหนนี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะอีกวัดนึงคือพระนอนจังหวัดเพชรบุรีนะฮะวัดพระนอนเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแสงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเป็นพระพุทธสายญาติหรือพระนอนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาข้อมูลกรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2200มีพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่หรือยาวประมาณ43เมตรนะ มีประวัติว่าเดิมไม่ว่าไว้กลางแจ้ง โดยมากจะไว้กลางแจ้งนะแล้วก็บุตรหลายเสียหายไปตามกาลเวลาต่อหลังก็มาก็ได้สร้างวิหารครอบขึ้นมาวันนี้ถูกปล่อยทิ้งจนกลายเป็นวัดร้างจนถึงในสมัยพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นพระนอนที่ทรุดโทรมมากจึงโปรดเกล้าให้สร้างหลังคาสังกะสีคุมทับไว้ต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสร้างหลังคากระเบื้องคุมพระนอนไว้จนกลายเป็นวิหารพุทธสยามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะการบูรณะพระนอนเมื่อปีพ.ศ.2540ภายในองค์พระมีโบราณวัตถุอยู่จำนวนมากส่วนมากเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากวัสดุต่างๆเช่นสำริดดินเผาปูนปั้นหินทรายไม้บุเงินบุทองส่วนใหญ่เป็นพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนปลายจุดเด่นของพระองค์นี้แตกต่างจากที่อื่นคือที่เศียรมีหมอนบรรทมรูปดอกบัวรองพระเศียรอยู่2ก้อน2คะ2ก้อนนะฮะองค์พระนอนประทับอริยบทตะแคงฝาพระเศียรหันไปทางทิศตะวันออกเป็นพระนอนที่มีความใหญ่เป็นอันดับ4ในประเทศไทยครับวัดพระนอนก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อกุลท่านได้สร้างหนุมานได้สร้างตะกุดมยราบตะกุดทับแล้วก็เป็นตะกุดที่แพงที่สุดนะท่านไปเพชรบุรีผ่านนะครับท่านที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนนะฮะกลับก็ไปไหว้พระนอนนะตามวัดต่างๆได้เลยผมแนะนำไปที่วัดพระนอนเพชรบุรีนะฮะท่านไปไหว้แล้วก็ยังมีวิหารของหลวงพ่อกุลนะครับไปกราบสักการะแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆเยอะแยะมากมายว่ามีช่องอยู่ช่องหนึ่งที่ว่ามีพระมีเนรเดินลงไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาถึงปัจจุบันช่องนั้นก็ได้ปิดลงไปนะอยู่ในถ้ำครับก็มีเรื่องเล่าแล้ววัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีล่มลื่นนะครับเป็นวัดใหญ่นะครับก็ผ่านไปแล้วเข้าไปไหว้ท่านที่ดูลาที่ว่ามีคนทักว่าราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะไปที่วัดพระนอนนะวัดต่างๆที่แนะนำมาก็คือวัดขุนอินทรประมูลอยู่ที่อ่างทองแล้วก็ที่วัดพระนอนที่เพชรบุรีส่วนวัดอื่นจะมีพระนอนอีกหลากหลายนะก็เชิญได้เลยนะครับเป็นความเชื่อว่าลาเป็นปางหนึ่งของราหูที่โปรดอสุรินทราหูนะก็ท่านไปไหว้แล้วครับสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีก็จะมาร้ายแห่สิ้นจะเหลือแต่สิ่ง

ร้างขึ้นในพ.ศ.2413องค์พระมีความยาวประมาณ52เมตรกว้าง1เมตรแล้วก็สูง16เมตรประวัตินะฮะประวัติก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะประวัติก็พระพุทธไสยญาติได้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2413โดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีได้ทำการก่อสร้างพระพุทธรูปหมู่บ้านแห่งนี้ปัจจุบันคือวัดสตือโดยสถานที่ก่อสร้างก็คือ เป็น องค์พระนอนประดิษฐานกลางแจ้งอยู่ริมแม่น้ำวัดสตืออยู่ริมแม่น้ำป่าสักครับก็มีเรื่องเล่า ท่านสร้างพระนอนวัดสตือแล้วตรงข้ามจะมีวัดไก่จ้นท่านก็ไปสร้างพระป่าเลไหลและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของราหูนะฮะครับท่านที่ทำอะไรแล้วติดขัดทำอะไรแล้วดวงไม่ดีก็ไปไหว้พระนอนวัดสตือแล้วก็ข้ามมาสะพานเดี๋ยวนี้เขาทำสะพานเรียบร้อยก่อนเลยเป็นสะพานเชือกนะฮะเดินข้ามฟากวัดไก่จ้นนะฮะครับเป็นวัดนี้มีตำนานเล่าเก่าขานกันเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นวัดที่หลวงปู่หลวงพูได้นำมวลสารของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่วัดใหม่มัตตรสไปสร้างพระที่นั่นนะฮะแล้วก็เป็นวัดที่สมเด็จพุทธจารย์โตได้สร้างพระป่าเลไหลไว้ไหว้พระนอนวัดสตือเดินข้ามฟากไปไหว้วัดไก่จ้นก็เป็นความเชื่อนะฮะพระนอนก็คือเป็นพระที่ปางโปรดสุรินทราหูท่านที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนขับตามตำราตามตำนายทายทักของพวกสำนักต่างๆหรือหมอดูหรือผู้มีวิชานะฮะก็เชื่อไว้ก็ไม่มีปัญหานะไปไหว้พระนอนเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระป่าเลไหลที่ผมพูดให้ฟังนี้ไปไหว้ได้ทุกวัดเลยนะอีกวัดหนึ่งนะฮะเป็นวัดใหญ่มาก คือวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารเป็นพระอารามหลวงนะพระนอนองค์นี้เป็นพุทธรูปที่ใหญ่ยาวที่สุดในประเทศเหมือนกันสร้างมาเก่าแก่จนไม่ทราบแต่แน่ชัดว่าประวัติความเป็นมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าในทำนองนิยายปรัมปราทำนองเดียวกับพระปฐมเจดีย์เช่นกล่าวว่าพระเจ้าสิงหพานุเป็นผู้สร้างแต่ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าสิงหานุคือใครครองเมืองอะไรในยุคสมัยใดสันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีองค์พระหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออกความยาว3เส้น3วา2ศอก1คืบ7นิ้วตัวพระวิหารยาว1เส้น7วากว้าง10เอ็ดวานะฮะเสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยมครับอาการที่พระพุทธไสยญาติบรรทมไม่เหมือนกับกรุงเก่าหรือกรุงเทพนะฮะพระกรทอดยาวออกไปเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนักเหมือนบรรทมลาบแต่พระบาทซ้อนตรงเหมือนนะตรงเหมือนอย่างที่พระนอนทั่วไปหลักฐานที่มีอยู่ก็คือพระเจ้าบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการเมื่อปีจอจุลศักราชนะ1111ซึ่งตรงกับพ.ศ.2297นะ2297นะฮะแล้วได้เสด็จไปครั้งเมื่อปีพ.ศ.2499ไม่2299นะฮะขอโทษนะครับเพื่อสมโภชต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะได้เสด็จนมัสการเมื่อปีพ.ศ.2421ในครั้งนั้นพระวิหารพระนอนชำรุดทรุดโทรมมากเนื่องจากการบูรณะปฏิสังขรณ์มานานพระธรรมโลกนาถอ้นวัสุทัศน์ได้ทูลพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัดที่ทำการปฏิสังขรณ์พระองค์ก็ได้มอบถวายให้และโปรดเก้าให้สมเด็จกรมพญากรมพระยาราชปรปักษ์นะฮะเป็นที่ปรึกษาการปฏิสังขรณ์ทำเสร็จในปีพ.ศ.2428นะฮะการปฏิสังขรณ์ล่าสุดก็คือ2510นะฮะครับก็พระนอนจักรศรีก็มีเรื่องเล่าเป็นตำนานที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะครับก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของพระพูดได้เกี่ยวกับเรื่องของมีอภินิหารนะฮะครับก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายคือท่านฟังแล้วก็ต้องแยกแยะให้ถูกว่าเป็นตำนานหรือพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์นะฮะครับพระนอนที่กล่าวมานี้นะยังมีพระนอนอีกหลายๆวัดนะคือทุกท่านก็เชิญเลยครับอย่าไปไหว้วัดไหนอย่างที่จังหวัด
ต่างๆก็ยังมีพระนอน

0: เยอะแยะเลยนะผมก็พยายามจะหาตำตาแล้วก็วัดพระนอนวัดเชียงควรเนี่ยอยู่ที่ประเทศลาวนะวัดเชียงควรนี่ครับก็ท่านก็ลงไปที่ประเทศลาวแล้วก็ข้ามไปนะฮะไปทางเวียงจันทร์นะฮะข้ามไปทางเวียงจันทร์แล้วก็ลองสอบถามดูนะจะมีพระองค์ใหญ่เป็นปูนปั้นใหญ่มากเลยปางโปรดอสุรินทราหูแล้วก็จะมีราหูอยู่ข้างหน้าผมไปมา2 3เที่ยวแล้วก็มาที่หนองคายมาที่หนองคายก็มีวัดหนึ่งนะฮะครับก็เป็นเค้าเรียกไม่เป็นวัดหรอกฮะเป็นอุทยานเป็นพุทธยานผมจำไม่ได้นะฮะครับก็จะมีจำลองมาจากที่ลาวนะฮะครับยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะครับก็เป็นความเชื่อว่าพระนอนเนี่ยเป็นพระปงโปรดปางโปรดอสุรินทราหูท่านที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนที่ไม่ดีไปดูที่หมอดูหรือว่าบรรดาโหราศาสตร์ได้ทำนายทายทักว่าราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนท่านนี่ก็จะมีอันเป็นไปเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของธุรกิจการค้าก็ไปหาพระนอนไหว้เลยนะผมแนะนำเลยนะพระนอนก็ยังมีอย่างกรุงเทพก็ยังมีวัดโพก็ยังมีเยอะเลยพระนอนนะแล้วก็ที่เขาย้อยก็มีเขาย้อยก็มีพระนอนนะฮะที่เพชรบุรีเขาย้อยมีพระนอนเพชรบุรีแล้วก็ที่เขาวังเขาหลวงมีหมดเลยนะพระนอนนี่มีเยอะเลยนะก็แล้วแต่ท่านพร้อมตรงไหนนะส่วนท่านที่มีความเชื่อเรื่องของพญาราหูนะไหว้พระนอนหรือป่าเลไลครับวัดป่าเลไลหลวงพ่อโตวิหารหลวงพ่อโตก็เป็นพระป่าเลไลที่ใหญ่นะฮะเข้าไปไหว้เข้าไปยืนให้ราหูได้กลืนกินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลท่านก็จะมาลายหาสิ้นท่านก็จะเป็นผู้ที่โชคดีนะฮะครับก็เรื่องราวต่างๆของพระนอนหรือพระป่าเลไลปางป่าเลไลที่ผมพูดให้ฟังนะฮะท่านพร้อมตรงไหนนะหรือไปวัดที่ผมไม่ได้กล่าวถึงที่มีพระนอนหรือพระป่าเลไลนะท่านก็เข้าไปไหว้ได้เลยนี่คือปางโปรดอสุรินทราหูท่านที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนครับไปไหว้แล้วความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดกับทุกท่านเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระนอนนะฮะแล้วก็พระปางแล้วก็พระป่าเลไลนะครับก็เป็นความเชื่อนะที่บรมพุทโธก็ยังมีนะฮะมีเรื่องของราหูและเรือที่ประสาทหินต่างๆก็มีราหูต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ชอบในเรื่องการเดินทางไปเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียมาเลเซียหรือประเทศกัมพูชาหรือประเทศลาวก็จะมีความเชื่อเรื่องของพญาราหูนะแม้แต่ไทยทุกวัดก็จะมีพญาราหูเกือบทุกวัดนะครับก็เป็นความเชื่อครับก็ราหูก็จะกลืนกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลแล้วราหูก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่นิยมมาสร้างเป็นเครื่องรางที่พกพาครูบัวครูบานันตาครับแพงมากแล้วก็มาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสัตว์ทองแล้วก็วัดวารามต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังมีเรื่องราวต่างๆของพระทุกท่านนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นได้ชมนะสำหรับวันนี้นะฮะท่านได้ฟังรายการผมคุยเฟื่องเรื่องพระโดยผมวันชัยสุพันธ์ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือจะเข้าไปในแฟนเพจผมคุยเฟื่องเรื่องพระท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องพระรู้เรื่องเหรียญรู้เรื่องเครื่องรางของขลังรู้เรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะครับผมก็จะนำเสนอนะที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้มาถึงท้ายของรายการก็ต้องกราบพระราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 306,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมืองนายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมขึ้นมาโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉะนั้นชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
8: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการสัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับที่ 97.0 MHz ก็พบกันกับรายการเสาร์ที่สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดเตรียมเนื้อหาเอามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็แน่นอนว่าการนั่งพูดคุยในรายการของเรานะครับผมก็จิบเอาการบันทึกการสนทนาการทำเทปรายการพูดคุยระหว่างพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพระเดชภูรีปฏิภาณนะครับนั่งพูดคุยกับพี่มาร์คนะครับมาร์คพิทบูนะครับทั้งสองท่านตอนนี้ก็จัดรายการผ่านทาง Facebook นะครับเข้าไปติดตามรับชมการนั่งเสวนากันได้นะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของมุมมองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับทางบางกอก Today TV นะครับพิมพ์ใน Facebook เข้าไปก็จะเจอนะครับช่องทางเพจอันนี้ก็ไปติดตามรับชมกันได้ส่วนเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจผมก็เก็บมาฝากในรายการเสาร์ที่สกิดข่าวกันตรงนี้เช่นกันนะครับส่วนวันนี้จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวไปรับฟังกันดีกว่าครับว่าในเนื้อหารายการวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรบ้างครับผม
7: บังคับไปนะแล้วก็ถ้าเผื่อเราจะแค่ได้ป่วยเราก็มีสิทธิ์ตามประกันสังคมแต่ว่ามาถึงกรณีของปฏิทินเนี่ย
8: ครับ
7: อันเนี้ยช่อราดบังหลวงแน่นอนผมกล้าพูดตรงนี้เลยเพราะอะไรไหมเพราะมือถือเนี่ยมันมีปฏิทินอยู่แล้วแล้วไม่มีใครไม่มีมือถือนะเด็ก3ขวบ8 5ขวบก็มีกันแล้วปฏิทินอยู่ในนี้หมดแล้วฮะอายุที่คุณต้องพิมพ์กระดาษเป็นไปเป็นปฏิทินแล้วก็แบ่งนั่งพกเป็นเล่มๆน่ะมันจบไปนานแล้ว
8: เดี๋ยวนี้มีใครแจก
7: มั้ยมันจบไปนานแล้วเพราะวันนี้คุณเปิดมาในมือถือเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะบอกคุณคือปฏิทินนะแล้วในปฏิทินมันก็กดไปอีกคุณก็ได้มีนาฬิกาปลุกนั้นเวลาโลกนะฮะการเตือนความจำต้องกินยากี่โมงกี่เม็ดเม็ดละกี่โมงมันมีหมดในเนี้ยแล้วไม่มีมือถือไอ้ตัวที่ถูกที่สุดไอ้ตัวแพงสุดหน้าตามันก็เหมือนกันฮะมันพิสดารกับไอ้ตรงกิเลสมนุษย์เท่านั้นแหละที่ต้องใช้ของแพงผมเก็บก่อนเพราะผมก็ไอโฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้ออ้างเกี่ยวกับปฏิทินเนี่ยมันอ้างไม่ขึ้นศาลไหนก็ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปอ้างที่ไหนเลยอันนี้ชัดๆที่สุดมันคือเรื่องที่เอาเข้าไปที่ไหนมันก็ต้องผิด 100% ไม่ต้องไปนั่งดูว่ามึง e-bidding เป็นยังไงมึงประกวดราคาแบบไหนแค่คิดก็ผิดแล้วมันเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบช่อฉนอยู่แล้วนะไอ้ที่บอกว่าตรวจสอบฐานะของท่านพุทธทั้งนี้นะที่อยู่มา8สมัยไปตรวจสอบดูว่าพื้นเพฐานะมายังไงเคยเสียภาษียังไงมีเงินเดือนเท่าไหร
8: ่
7: นั้นแล้วก็การดูแลครอบครัวเขาวิริสมาลาขนาดไหนนะถ้าคุณไล่ตรวจตามนั้นจริงแล้วก็คุณคงจะได้รู้จักความจริงของเขาเหมือนกันว่ามันคืออะไร
8: ครับ
7: เนี่ย
8: ก็เสริมพี่ประเด็นคือว่าวันนี้ครับนะกองทุนประกันสังคมนะผมขอย้ำนะครับว่าทุกคนทำประกันสังคมเพราะเขาหวังสวัสดิการนะครับในชีวิตนะครับเขาเจ็บป่วยมีเงินรักษานะครับแล้วก็เกษียณแล้วมีเงินเลี้ยงชีพเขาไม่ได้อยากได้ปฏิทินแล้วเขาก็ไม่อยากได้ตึกประกันสังคมที่มันหรูหราหมาเห่าไม่ต้องการที่จะให้เห็นมีผู้บริหารประกันสังคมที่มีห้องทำงานส่วนตัวที่หรูหราฝักบัวอันนึงหลายพันเป็นหมื่นนะครับเขาเสียเงินนะครับเพื่อจะอะไรครับเป็นกองทุน ไว้ดูแลสวัสดิการตัวเองแล้วก็เขาอยากจะให้เอาเงินของเขาเนี่ยครับไปลงทุนเหมือนที่นอร์เวย์เนี่ยนะกองทุนประกันสังคมของนอร์เวย์เนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัท Nvidia ไปซื้อหุ้น Apple ไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศต่างๆซึ่งทำผลกำไรเป็นที่แน่นอนให้ผลตอบแทนนะครับเกินนะครับเกินกว่าฝากธนาคารนะครับวันนี้นะคุณดูแล้วว่ากองเงินประกันสังคมเนี่ยมันมูลค่าตอนนี้ 2.6 ล้านล้านเนี่ยครับนะคุณลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดคุณเอาไปฝากธนาคารกินดอกสมมุติดอก 3% เนี่ยมันจะเงินประมาณ 7-80 หมื่นล้านนะแต่ถ้าคุณเอาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไปลงทุนในพันธบัตรอะไรที่มันสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา 1% นะครับคุณคิดดูว่ามันจะมหาศาลขนาดไหนใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เงินพวกนี้ที่กองทุนเนี่ยคุณควรจะไปลงทุนวันนี้คุณรู้ไหมว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะวันนี้การที่คุณไปบอกว่าเด็กเขาเป็นเด็กอมมือเนี่ยนะผมนึงจะไม่ต้องเถียงแทนเลยนะว่าวันนี้เขากำลังทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนนะครับในการตรวจสอบงบประมาณแล้วก็เงินที่เป็นเงินของมนุษย์แรงงานมนุษย์ที่เงินเดือนทั้งหมดเนี่ยครับที่เขาฝากเงินเข้าไปเนี่ยเขาอยากให้เงินเขามันงอกขึ้นเพราะวันนี้สังคมประเทศไทยมันกำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับคนทำงานมันเริ่มน้อยคนจ่ายเบี้ยมันน้อยลงแต่คนที่เบิกใช้งบมันเยอะขึ้นนะครับนะแล้วท่านเอาเงินมาเนี่ยนะท่านเคยไปรู้ไหมว่าท่านบอกสนใจว่าทุกปีเนี่ยกูจะต้องทำปฏิทินมา15ปีแล้วปีที่16กูก็ต้องทำปฏิทินแจกนะแต่ท่านเคยรู้ไหมว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเอาเงินไปลงทุนที่ไหนบ้างหรือเปล่าแล้วที่ไหนบางทีมันเจ๊งที่ไหนที่ขาดทุนเนี่ยฝากท่านบอร์ดนะครับไปเช็คหน่อยอย่าเก่งแต่เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วอย่ามาเด็กชวนเด็กทะเลาะวันนี้ท่านต้องถามด้วยว่าท่านอ่ะทำมา8สมัยแล้วเนี่ยท่านได้ทำอะไรกับกองทุนประกันสังคมท่านได้ทำอะไรให้กับลูกจ้างบ้างนะครับไม่ใช่มาพอมีคนเขาจะพยายามปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมนุษย์แรงงานเนี่ยแล้วท่านมาทำแบบนี้นะครับไม่ฝากเลยครับถ้าท่านมีปัญหาแล้วก็ท่านก็เถียงกับผมได้นะครับนะผมขอยืนอยู่ข้างฝั่งน้องไอ้อันนี้ผมยังประทับใจนะเรื่องที่เขาซื้อตึกที่เขาเป็นคนที่กล้าขุดคุยนะครับและยังถูกขู่ฟ้องร้องอะไรต่างๆนานานะครับนะก็ฝากไว้นะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเงินประกันสังคม
7: ไอ้เรื่องงบประมาณพอหมดปี30กันยาต้องใช้ให้หมดเนี่ยไม่รู้เป็นวัฒนธรรมอะไรนะมันตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวเด็กๆแล้ว
8: ครับ
7: พอวันที่ก่อนจะถึง30กันยาวิ่งมาหากันตั้งนะให้ช่วยเคลียร์งบที่เหลือใช้ไปเป็นงบหนุนงบหนี้อะไรเนี่ยมันคือการสอนคาดการให้เป็นโจรอยู่ละนะฮะเพื่อผลประโยชน์แล้วคนที่นักวิ่งเต้นเบอร์1ก็คือท่านผู้แทนปวงชนชาวไทยนี่แหละนะ
8: ครับ
7: ตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ตามแต่นะช่วงนี้มาไม่กี่วันวันนี้ก็นี่เพิ่งปิดไปนะจะเข้าวป
8: อครับ
7: วิ่งกันมหาศาลเลยบอกว่าอยากจะเข้าไปเรียนหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้นะก็วิ่งมาความจริงเนี่ยถ้าอยากจะแก้คอร์รัปชันเนี่ยประเทศนี้ง่ายๆที่สุดเลยคือการจะตั้งหลักสูตรต่างๆของทุกหน่วยงานเนี่ยควรจะยกเลิกได้เลยนะฮะประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่ได้มีหลักสูตรแบบนี้ในเรียนกันไม่รู้เลิกเลยแล้วเอาคนที่ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันเนี่ยเอามานั่งรู้จักกันยกตัวอย่างง่ายๆนะผมอาจจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรราชทัณฑ์นะ
8: ครับ
7: เพื่อให้การก่ออาชญากรรมของประเทศไทยเนี่ยลดน้อยลงผมก็ตั้งหลักสูตรขึ้นมาว่าต้องเอานักโทษชั้นดีกับตำรวจชั้นยอดมาเรียนหนังสือร่วมกันนะฮะเพื่อว่าวันหน้าจะได้มาดูแลซึ่งกันและกันได
8: ้
7: นะเพราะวันนี้พวกลูกพ่อค้าก็ดีหรือพ่อค้าเด็กๆก็ดีใหญ่ๆก็ดีเนี่ยจะหาทางหลักสูตรเข้าไปในหลักสูตรนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่จากที่กำลังจะเป็นใหญ่เป็นโตในหน่วยราชการเนี่ยก็จะวิ่งกันเข้ามาเป็นกลุ่มหลักสูตรละ200คนนะฮะก็มาจากทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะก็มีทหารตำรวจเข้ามาด้วย
8: ครับ
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าประมาณครึ่งหนึ่ง
8: ครับ
7: นะฮะก็เสียเงินเข้าไปแล้วก็รู้จักครอบพอกับขั้นรองอธิบดีรองปลัด นะเสร็จแล้วก็ไปเรียนอยู่ด้วยกันปีนึงก็ตีกอล์ฟกันเรียนก็มีสังสรรค์กินเหล้าเมายาแล้วก็ออกไปทริปต่างประเทศดูแลกัน
8: ค่
7: าการซึ่งก็เป็นค่าการจริงก็ต้องเรียกว่าเจ้านายอยู่แล้ว
8: ครับ
7: พวกนี้ก็จะไปถึงก็จะเลี้ยงดูปูเสือจะซื้ออะไรของขวัญติดไม้ติดมือมาก็เกิดการอนุเคราะห์เกิดการรู้จักมักคุ้นกัน
8: ครับ
7: และเสร็จแล้วพอท่านที่เป็นหัวหน้าหน่วยราชการทั้งหลายเห็นว่ามีงบประมาณตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ออกมาตั้งแต่หลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็จะเรียกเพื่อนฝูงตัวเองที่รู้จักกันว่าเอ้ยมีเงินก้อนนี้อยู่ทำได้ไหมอันนั้นก็ต้องทำได้จากนั้นก็มีการประสานกันนะก็ติดต่อพอติดต่อมาก็กลายเป็นจ็อบก็จบวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เมื่อก่อนประเทศไทยตอนนั้นก็ยังไม่มีการอบรมหลักสูตรเยอะแยะเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ตอนนั้นตอนเราก็อยู่อัตราคอร์รัปชันของเราอยู่ประมาณสัก 5-60 ใน100กว่า
8: ครับ
7: แต่ตั้งแต่เรามีหลักสูตรต่างๆขึ้นมาเนี่ยสารพัดสารเพเป็น10หลักสูตรทุกๆปีเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ตัวเลขคอร์รัปชันเราก็มาที่100กว่าแต่วันนี้ถ้ายังมีการหลักสูตรเพิ่มไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราอาจจะอยู่ที่180ส่วน180ก็ได้นะ เพราะว่าเราก็แบ่งกันอย่างนี้ฮะงบประมาณได้มาก็แทนที่จะเอามาพัฒนาประเทศก็มาแบ่งกันไปคนๆนึงก็ไปเรียนหลักสูตรลูกสูตรนึงเนี่ยหากินได้7-8กระทรวงเลยนะฮะเนี่ยพอรู้จักไปหมดแล้วก็นั่งมาตอนนี้ครุปปิ้งเราคนไทยมันชอบอยู่แล้วนี่คือการสามัคคี
8: ครับ
7: พูดคุยตั้งโต๊ะสนทนาหาเหวอะไรเนี่ยพวกเราชอบกันอยู่แล้วมันก็จะมีเนี่ยคนก็รวมกลุ่มรวมอายุใกล้เคียงกันข้าราชการก็เป็นคนที่มีเงินเดือนน้อยกว่าค
8: ่
7: าใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าเอากันแบบข้าราชการตรงชินนะ
8: ครับ
7: ก็ไม่พอกินวางกันเถอะนะเพราะนั้นมือพ่อค้ามาก็ดูแลเรื่องจัดสรรงบมาก็ทำให้มันถูกต้องแล้วก็แบ่งปันกันไปบางทีเขาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังอ่อนแต่ออกเลยแล้วว่าคนนี้ท่าทางจะเป็นนั้นก็ส่งเสริมกันมาเลยเพราะนั้นคนที่มีเป็นคนกินเหล้าเมายาตีกอล์ฟเล่นไพ่นะอิสระมากหน่อยไม่ต้องกลับมากับช่องพวกนี้จะเป็นคนที่จะเติบโตในชีวิตราชการส่วนพวกที่รักลูกรักเมียกลับบ้านตามเวลาพวกนี้ก็จะตกต่ำไม่ไปแย่งชิงใครก็ไม่ได้
8: ไม่มีเวลาไปสังสรรค
7: ์เนี่ยไม่มีเวลาสังสรรค์มวลชนคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นเอาลูกพ่อค้าไปรู้จักตันตะหะบดีทั้งหลายไปรู้จักกับเจ้าของผู้อำนาจต่างๆในแต่ละกระทรวงทบวงกรม
8: ครับ
7: ซึ่งกระทรวงทุกกระทรวงรวมกันแล้วก็เท่ากับงบประมาณแผ่นดินไงนะคือทุกกระทรวงทบวงกรมรวมกันแล้วก็เท่ากับเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอันนี้แหละฮะคือถ้าเราอยากจะเลิกกันจริงๆเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยการให้คนเนี่ยถ้าเขามีอำนาจที่ต้องตรวจสอบกันเนี่ยมาเป็นกลุ่มมาอยู่ในกระบวนการที่เป็นสามัคคีเพศคำฉันเนี่ยนะฮะอันเนี้ยถ้าคุณเลิกอันนี้ไม่ได้คุณก็เลิกคอร์รัปชันไม่ได้เพราะคอร์รัปชันนี่มันไม่ใช่พิสูจน์กันง่ายๆไงมันต้องมีหลักฐานกันเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ถ้าคุณวางกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละเอียดแบบมีขั้นตอนเนี่ยก็พิสูจน์ยาก
8: จริงเป็นเครือข่ายนี่โอ้โหยิ่ง
7: กทม.ก็มีหลักสูตรกทม.ก็มียุติธรรมก็มีหมดนะฮะ
8: มาพูดถึงกทม.ก็ต้องเลี้ยวลงกทม.เดี๋ยววันนี้ตอนนี้จะมีอะไรฮอตไปว่าการเลือกตั้งผู้ว่าวันนี้ก็มีละตัวเต็งตัวไม่เต็งตัวอะไรเนี่ยวันนี้เรามาเล่นทีละคนเลยดีไหม
7: ว่ามา
8: ฮะเอาคนแรกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะไรไหมจำเป็นไหมเต็งหนึ่งก่อนเลย
7: ถึงหนึ่งก็ต้องชัดชาติ
8: ต้องพูดถึงไหมมีมุมไหนบางทีเราควรจะเอามาวิเคราะห์เป็นแนวคิดให้ประชาชนได้ที่ติดตามการเลือกตั้งตรงนี
7: ้จุดอ่อนของท่านชัดชาติมันก็คือเรื่องล่างสุดเนี่ย
8: ครับ
7: มันไม่รู้ผลงานมันไม่เหมือนสมัคร
8: ครับ
7: สมัครเขาก็สร้างทางถนนมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปตามตอกซอกซอยเลาะไปตามคลองอะไรนั่น
8: ครับ
7: นะฮะมันยุคหนึ่งแต่คุณชาติชาตินี่ออกมาในรูปของการสวัสดิการมากกว่านะคนส่วนคนระดับกลางกับสูงเนี่ยได้ประโยชน์จากคุณชาติชาติเยอะข้างล่างก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่ แต่ว่าความนิยมในตัวคุณชัชชาติเนี่ยผมว่าวันนี้เขาเต็งหนึ่งแน่นอนคนที่จะล้มเขาได้มีคนเดียวคือคุณชัยวัฒน
8: ์
7: จากพรรคประชาชน
8: ครับ
7: แต่หมายถึงว่าคนที่ลงคะแนนให้พรรคประชาชนทุกคนเนี่ย33ผู้แทนเนี่ยต้องออกมาลงคะแนนแบบพร้อมเพียงกันเท่ากับตอนที่ลงคะแนนให้กับพรรคประชาชน
8: ครับ
7: มันก็ได้ตัวเลขล้านกว่าเกือบ2ล้านล้านเกือบครึ่ง
8: ครับ
7: อันเนี้ยมันจะได้คุณชาติก็มีสิทธิ์แพ้ตรงนี
8: ้ครับ
7: แต่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจความการชั่งวัดชั่งตวงวัดของคนไทยในระหว่างการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ครับแต่ถ้าเบื่อคนที่ลงสสทั้งหมดเนี่ยออกมาหมดในกรุงเทพเนี่ยมาให้คะแนนกับสสคุณชัยวัฒน์เขาเนี่ยพรรคประชาชนก็มีสิทธิ
8: ์
7: อันที่สองคนกรุงเทพก็เป็นคนที่ไม่ทราบอยู่กับอำนาจเก่าอยู่แล้ว
8: ครับ
7: เป็นคนมีนิสัยที่อยากจะเปลี่ยนทางของใหม่อันนี้เขาก็ได้เปรียบมาแต่คะแนนคุณชัชชาติเมื่อก่อนที่ได้ไว้ล้านสามแสนเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งแข่งกับคนของลุงตู
8: ่ครับ
7: นะเพราะนั้นไอ้คนที่ไม่ชอบเผด็จการหรือไม่ชอบไม่อยู่ตรงข้ามลุงตู่ตอนนั้นก็อาจจะหัวคะแนนก็เทให้ใครก็ได
8: ้
7: คือคุณชัชชาติ
8: ครับ
7: ซึ่งมีตอนนั้นก็มีเสื้อคลุมสีแดงๆคลุมอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะอัดเข้าไปด้วย
8: ครับ
7: ให้คุณชัชชาติแล้วก็ส่วนตัวคุณชัชชาติเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยได้มาล้านสามแต่คราวนี้โอกาสที่จะเป็นล้านสามเนี่ยน้อย
8: ฮะ
7: น้อยไม่ถึง
8: ครับ
7: ผมว่าน่าจะลงมาอยู่ต่ำกว่าล้านหรือล้านต้นๆนะเพราะคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เขาลงมาเอง
8: ครับ
7: นะตัวคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้อยู่ในเวทีฝ่ายค้านและทุกครั้งที่มีการประชุมวิสิทธิ์ก็จะลุกขึ้นมาการทวงคะแนนของพ
8: ร
7: รคประชาธิปัตย์กลับคืนมาเนี่ย
8: ครับ
7: ประชาธิปัตย์ก็เคยทำได้ล้านกว่าเหมือนกัน
8: ครับ
7: สมัยหม่อมราชวงศ์ใช่ไหม
8: ครับ
7: ส
8: ุขุมพันธ์
7: สุขุมพันธ์ประชาธิปัตย์ก็ทำได้ล้านกว่าเพราะนั้นวันนี้ประชาธิปัตย์คราวที่แล้วก็ทั้งที่ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ผู้สมัครก็ดร.เอ๋ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: ก็ได้สามแสนกว่า
8: ครับ
7: วันนี้ผมว่าประชาปัตย์เนี่ยจะบวกได้ไปถึงอีก 200,000 หรือ 300,000 ขึ้นไปหรืออาจจะทะลุเป้าไปเลยก็ได้ก็ดูที่ว่าช่วงเนี้ย
8: ครับ
7: กระแสเป็นยังไงคุณประสิทธิ์ออกมาเล่นแค่ไหน
8: ครับ
7: ถ้าคุณประสิทธิ์ใช้คำว่าเลือกสสเลือกผู้ว่าเขาจะก็เลือกเขาอะไรก็ตามแต่เอาตัวเขาเป็นเสมือนเป็นหนึ่งผู้ว่าได้ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดกฎหมายไม่รู้นะไม่ผมไม่เกี่ยวก็อาจจะทำให้กลายเป็นว่านี่คืออภิสิทธิ
8: ์ครับ
7: เมื่อคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นมาได้อีกเยอะเพราะนั้นคะแนนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะไปตัดคะแนนใครจะคะแนนชาติชาติหรือคะแนนประชาชนอันนี้ยังมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีแข่งกันแค่สองเบอร์
8: คร
7: ับ คือท่านชาติชาติกับคุณ
8: ชัยวัฒน
7: ์ชัยวัฒ
8: น์คนอื่นที
7: ่ส่วนคนที่สามก็คือของคุณอภิสิทธิ์นี่แหละ
8: คนที่สี่เป็น
7: คนที่4ผมมองไม่เห็นคุณต้องเพิ่มด้วย
8: มันต้องเพิ่ม
7: ต้องเพิ่มอย่างมือมาเลย
8: เนี่
7: ยบนหลังคาตึกเนี่ยคุณต้องมีกฎหมายเลยว่าถ้าเขาทำตึกเขาเนี่ยเป็นสีเขียวเนี่ยคุณต้องลดภาษีให้เขาเท่าไหร
8: ่เอออย่างเงี้ย
7: ใครทิ้งใครปล่อยปละละเลยให้ตึกของตัวเองสกปรกเนี่ยคุณต้องเพิ่มภาษีเท่าไหร่มูลมูลค่าทางสายตาของคนต่างชาติคนไทยที่มองไปที่ตึกหลังนึงซึ่งตั้งงานอยู่กลางกรุงเทพเนี่ยถ้ามันคร่ำคร่าสกปรกมันก็คือสกปรก
8: ครับ
7: มันเป็นมลภาวะทางสายตานะแต่นี่ถ้าใครก็ตามทำตึกหลังหนึ่งให้มาให้มันมีต้นไม้ดูแลทุกอย่างสะอาดมันชุดหนึ่งก็ช่วยลดเรื่องฝุ่นนะไฟฟ้ามันต้นไม้มีไฟฟ้าสถิต
8: ครับ
7: มันจะดูดฝุ่นไว้กับใบแล้วเวลาฝนตกมันก็จะล้างลงมาข้างล่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากรุงเทพเนี่ยเขียวเหมือนสิงคโปร์นะ
8: ครับ
7: เราอยู่ในเส้นสูงสุดเหมือนกัน
8: ครับ
7: ถ้าเรามีต้นไม้แบบเขาเป็นการ์เด้นซิตี้อย่างเขาเนี่ย
8: ครับ
7: กรุงเทพมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเยอะนะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคุณชาติชาติปล่อยปละละเลยเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเราก็บอกว่ามันน่าจะส่งเสริมตรงนี้ การทาสีบ้านการประกวดตึกสวยตึกงามบ้านสวยบ้านงามเนี่ยนะให้คนดูแลตามตอกซอกซอยมันไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลหรือเขตมันควรเป็นหน้าที่ของคนในตรอกนั้นด้วยมันก็มีการประกวดรางวัลอะไรกันไปนะปัญหาเรื่องเด็กโรงเรียนในกทม.มีโรงเรียน500กว่าแห่งเราก็อยากจะให้ว่านำร่องเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเป็นต้นเหตุหรือต้นทุนของการจราจรเลยไม่มีบทเรียนการจราจรที่ไหนในประเทศไทยจะดีเท่ากับกรุงเทพเพราะนั้นเด็กกรุงเทพเนี่ย500โรงเรียนของที่กทม.มีเนี่ยต้องสอนการจราจรเด็กเขาตั้งแต่อ้อนตะออกว่าการใช้ทั้งรถใช้ถนนเป็นยังไงการจะขับขี่รถให้เป็นต้องทำยังไงขี่จักรยานยังไงเราต้องสอนให้เขารู้จักเรากฎระเบียบของการจราจรเพื่อชีวิตของเขาเองนะตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อทุกคนมันมีการรู้จักกฎระเบียบของการรักษากฎจราจรแล้วมันก็จะลามไปถึงกฎหมายอื่นๆซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเขาในอนาคต
8: ม
7: รวมทั้งการสารพัดกฎหมายที่จังอยู่ในชีวิตเขาจนกว่าจะตายเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็กอนุบาลในกรุงเทพหรือเด็กชั้นมอต้นๆประถมต้นๆเนี่ยมันต้องเป็นหลักสูตรเลยถ้าคุณอนุทินคิดออกช่วยทำทีคือให้ทั้งประเทศเนี่ยเด็กเนี่ยเรียนรู้การกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัดตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยว่ากันเถอะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifesจากธนาคารออมสิน
7: ก็ลองไปตรวจสอบฐานะของท่านพุทธังเนียนะที่อยู่มา8สมัยไปตรวจสอบดูว่าพื้นเพฐานะมายังไงเคยเสียภาษียังไงมีเงินเดือนเท่าไหร
8: ่
7: แล้วก็การดูแลครอบครัวเขาวิริสมาลาขนาดไหนนะถ้าคุณได้ตรวจตามนั้นจริงแล้วก็คุณคงจะได้รู้จักความจริงของเขาเหมือนกันว่ามันคืออะไร
8: ครับ
7: เนี่ยไอ้เรื่องงบประมาณพอหมดปี30กันยาต้องใช้ให้หมดเนี่ย
8: ครับ
7: ไม่รู้เป็นวัฒนธรรมอะไรนะมันตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวเด็กๆแล้ว
8: ครับ
7: พอวันที่ก่อนจะถึง30กันยาวิ่งมาหากันตั้งนะให้ช่วยเกลี่ยงบที่เหลือใช้ไปเป็นงบหนุนงบหนี้อะไรเนี่ยมันคือการสอนคาดการให้เป็นโจรอยู่ละนะเพื่อให้ผลประโยชน์แล้วคนที่นักวิ่งเต้นเบอร์1ก็คือท่านผู้แทนปวงชนชาวไทยนี่แหละนะ
8: ครับ
7: ตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ตามแต่นะช่วงนี้มาไม่กี่วันวันนี้ก็นี่เพิ่งปิดไปนะจะเข้าวปอ
8: ครับ
7: วิ่งกันมหาศาลเลยบอกว่าอยากจะเข้าไปเรียนหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้นะก็วิ่งมาความจริงเนี่ยถ้าอยากจะแก้คอร์รัปชันเนี่ยประเทศนี้ง่ายๆที่สุดเลยคือการจะตั้งหลักสูตรต่างๆของทุกหน่วยงานเนี่ยควรจะยกเลิกได้เลยนะประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่ได้มีหลักสูตรแบบนี้ในเรียนกันไม่รู้เลิกเลยแล้วเอาคนที่ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันเนี่ยเอามานั่งรู้จักกันยกตัวอย่างง่ายๆนะผมอาจจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรราชทัณฑ์นะ
8: ครับ
7: เพื่อให้การก่ออาชญากรรมของประเทศไทยเนี่ยลดน้อยลงผมก็ตั้งหลักสูตรขึ้นมาว่าต้องเอานักโทษชั้นดีกับตำรวจชั้นยอดมาเรียนหนังสือร่วมกันนะฮะเพื่อว่าวันหน้าจะได้มาดูแลซึ่งกันและกันได
8: ้
7: นะเพราะวันนี้พวกลูกพ่อค้าก็ดีหรือพ่อค้าเด็กๆก็ดีใหญ่ๆก็ดีเนี่ย จะหาทางหลักสูตรเข้าไปในหลักสูตรนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่จากที่กำลังจะเป็นใหญ่เป็นโตในหน่วยราชการเนี่ยก็จะวิ่งกันเข้ามาเป็นกลุ่มหลักสูตรละ200คนนะฮะก็มาจากทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะก็มีทหารตำรวจเข้ามาด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็เสียเงินเข้าไปแล้วก็รู้จักครอบพอกับขั้นรองอธิบดีอธิบดีรองปลัดนะเสร็จแล้วก็ไปเรียนอยู่กันปีหนึ่งก็ตีกอล์ฟกันเด่นก็มีสังสรรค์กินเหล้าเมายาแล้วก็ออกไปทริปต่างประเทศดูแลกันค่ายการซึ่งก็เป็นค่ายการจริงก็ต้องเรียกว่าเจ้านายอยู่แล้วพวกนี้ก็จะไปถึงก็จะเลี้ยงดูปูเสือจะซื้ออะไรของขวัญติดไม้ติดมือมาก็เกิดการอนุเคราะห์เกิดการรู้จักมักคุ้นกันและเสร็จแล้วพอท่านที่เป็นหัวหน้าหน่วยราชการทั้งหลายเห็นว่ามีงบประมาณตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ออกมาตั้งแต่หลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็จะเรียกเพื่อนฝูงตัวเองที่รู้จักกันว่าเฮ้ยมีเงินก้อนนี้อยู่ทำได้ไหมนั่นก็ต้องทำได้จากนั้นก็มีการประสานกันนะก็ติดต่อมาก็กลายเป็นจ็อบก็จบวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เมื่อก่อนประเทศไทยตอนนั้นก็ยังไม่มีการอบรมหลักสูตรเยอะแยะเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ตอนนั้นตอนเราก็อยู่อัตราคอร์รัปชันของเราอยู่ประมาณสัก 5-60 ใน100กว่า
8: ครับ
7: แต่ตั้งแต่เรามีหลักสูตรต่างๆขึ้นมาเนี่ยสารพัดสารเพเป็น10หลักสูตรทุกๆปีเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ตัวเลขคอร์รัปชันเราก็มาที่100กว่าแต่วันนี้ถ้ายังมีการหลักสูตรเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะเราอาจจะอยู่ที่180ส่วน180ก็ได้นะ เพราะว่าเราก็แบ่งกันอย่างนี้ฮะงบประมาณได้มาก็แทนที่จะเอามาพัฒนาประเทศก็มาแบ่งกันไปคนๆ นึงก็ไปเรียนหลักสูตรลูกสูตรนึงเนี่ยหากินได้ 7-8 กระทรวงเลยนะฮะเนี่ยพอรู้จักไปหมดแล้วก็นั่งมาตอนนี้ครุปปิ้งเราคนไทยมันชอบอยู่แล้วนี่คือการสามัคคีพูดคุยตั้งโต๊ะสนทนาหาเหวอะไรเนี่ยพวกเราชอบกันอยู่แล้วมันก็จะมีเนี่ยคนก็รวมกลุ่มรวมอายุใกล้เคียงกันข้าราชการก็เป็นคนที่มีเงินเดือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าเอากันแบบข้าราชการตรงชิ้นนะก็ไม่พอกินว่ากันเถอะนะเพราะนั้นมือพ่อค้ามาก็ดูแลเรื่องจัดสรรงบมาก็ทำให้มันถูกต้องแล้วก็แบ่งปันกันไปบางทีเขาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังอ่อนแต่ออกเลยละว่าคนนี้ท่าทางจะเป็นนั้นก็ส่งเสริมเข้ามาเลยเพราะนั้นคนที่มีเป็นคนกินเหล้าเมายาตีกอล์ฟเล่นไพ่นะอิสระมากหน่อยไม่ต้องกับช่องพวกนี้จะเป็นคนที่จะเติบโตในชีวิตราชการส่วนพวกที่รักลูกรักเมียกลับบ้านตามเวลาพวกนี้ก็จะตกต่ำไม่ไปแย่งชิงใครก็ไม่ได้
8: ไม่มีเวลาไปสังสรรค
7: ์เนี่ยไม่มีเวลาสังสรรค์
8: ไอ้หลักสูตรพวกนี้แต่ผมเห็นนะเพราะมันเที่ยวกันจังไว้เนี่ยฮะไปดูมาดิแล้วก็งานเลี้ยง
7: คือหลักสูตรเนี่ยคือการสร้างมวลชนคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นเอาลูกพ่อค้าไปรู้จักกับตันตคหบดีทั้งหลายไปรู้จักกับเจ้าของผู้อำนาจต่างๆในแต่ละกระทรวงทบวงกรม
8: ครับ
7: ซึ่งกระทรวงทุกกระทรวงรวมกันแล้วก็เท่ากับงบประมาณแผ่นดินไงนะคือทุกกระทรวงทบวงกรมรวมกันแล้วก็เท่ากับเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอันนี้แหละฮะคือถ้าเราอยากจะเลิกกันจริงๆเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยการให้คนเนี่ยถ้าเขามีอำนาจที่ต้องตรวจสอบกันเนี่ยมาเป็นกลุ่มมาอยู่ในกระบวนการที่เป็นสามัคคีเพศคำฉันเนี่ยนะฮะอันเนี้ยถ้าคุณเลิกอันนี้ไม่ได้คุณก็เลิกคอร์รัปชันไม่ได้เพราะคอร์รัปชันนี่มันไม่ใช่พิสูจน์กันง่ายๆไงมันต้องมีหลักฐานกันเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ถ้าคุณวางกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละเอียดแบบมีขั้นตอนเนี่ยก็พิสูจน์ยาก
8: ยิ่งเป็นเครือข่ายนี่โอ้โหยิ่ง
7: นะกทมก็มีหลักสูตรกทมก็มียุติธรรมก็มีหมดนะฮะ
8: มาพูดถึงกทมก็ต้องเลี้ยวลงกทมเดี๋ยววันนี้ตอนนี้จะมีอะไรฮอตไปว่าการเลือกตั้งผู้ว่าดังนั้นวันนี้ก็มีละตัวเต็งตัวไม่เต็งตัวอะไรเนี่ยวันนี้เรามาเล่นทีละคนเลยดีไหมพี
7: ่ว่ามา
8: ฮะเอาคนแรกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะไรไหมจำเป็นไหมเต็งหนึ่งก่อนเลย
7: ถึงหนึ่งก็ต้องชัดชาติ
8: ต้องพูดถึงไหมมีมุมไหนบางทีเราควรจะเอามา วิเคราะห์เป็นแนวคิดให้ประชาชนได้ที่ติดตามการเลือกตั้งตรงนี
7: ้จุดอ่อนของท่านชาติชาติมันก็คือเรื่องล่างสุดเนี่ย
8: ครับ
7: มันไม่รู้ผลงานมันไม่เหมือนสมัคร
8: ครับ
7: สมัครเขาก็สร้างทางถนนมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปตามตอกซอกซอยเลาะไปตามคลองอะไรนั่น
8: ครับ
7: นะฮะมันยุคหนึ่งแต่คุณชาติชาติเนี่ยออกมาในรูปของการสวัสดิการมากกว่านะคนส่วนคนระดับกลางกับสูงเนี่ยได้ประโยชน์จากคุณชาติชาติเยอะข้างล่างก็ไม่เต็มที่เท่าไหร
8: ่
7: แต่ว่าความนิยมในตัวคุณชาติชาติเนี่ยผมว่าวันนี้เขาเต็งหนึ่งแน่นอนคนที่จะล้มเขาได้มีคนเดียวคือคุณชัยวัฒน
8: ์
7: จากพรรคประชาชน
8: ครับ
7: แต่หมายถึงว่าคนที่ลงคะแนนให้พรรคประชาชนทุกคนเนี่ย33ผู้แทนเนี่ยต้องออกมาลงคะแนนแบบพร้อมเพียงกันเท่ากับตอนที่ลงคะแนนให้กับพรรคประชาชน
8: ครับ
7: มันก็จะตัวเลขล้านกว่าเกือบ2ล้านล้านเกือบครึ่ง
8: ครับ
7: อันเนี้ยมันจะได้คุณชาติชาติก็มีสิทธิ์แพ้ตรงนี
8: ้ครับ
7: แต่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจความการชั่งวัดชั่งตรงวัดของคนไทยในระหว่างการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ครับแต่ถ้าเบื่อคนที่ลงสสทั้งหมดเนี่ยออกมาหมดในกรุงเทพเนี่ยมาให้คะแนนกับสสคุณชัยวัฒน์เขาเนี่ยพรรคประชาชนก็มีสิทธิ
8: ์ครับ
7: อันที่สองคนกรุงเทพก็เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับอำนาจเก่าอยู่แล้ว
8: ครับ
7: เป็นคนมีนิสัยที่อยากจะเปลี่ยนทางของใหม
8: ่
7: อันนี้เขาก็ได้เปรียบมาแต่คะแนนคุณชัดชาติเมื่อก่อนที่ได้ไว้ล้านสามแสนเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งแข่งกับคนของลุงตู
8: ่ครับ
7: นะเพราะนั้นไอ้คนที่ไม่ชอบเผด็จการหรือไม่ชอบไม่อยู่ตรงข้ามลุงตู่ตอนนั้นก็อาจจะหวงคะแนนก็เทให้ใครก็ได
8: ้
7: คือคุณชัดชาติ
8: ครับ
7: ซึ่งมีตอนนั้นก็มีเสื้อคลุมสีแดงๆคลุมอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะอัดเข้าไปด้วย
8: ครับ
7: ให้คุณชัดชาติแล้วก็ส่วนตัวคุณชาติเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยได้มาล้านสามแต่คราวนี้โอกาสที่จะเป็นล้านสามเนี่ยน้อยนะน้อยไม่ถึง
8: ครับ
7: ผมว่าน่าจะลงมาอยู่ต่ำกว่าล้านหรือล้านต้นๆนะเพราะคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เขาลงมาเอง
8: ครับ
7: นะตัวคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้อยู่ในเวทีฝ่ายค้านและทุกครั้งที่มีการประชุมคุณอภิสิทธิ์ก็จะลุกขึ้นมาการทวงคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์กลับคืนมาเนี่ย
8: ครับ
7: ประชาธิปัตย์ก็เคยทำได้ล้านกว่าเหมือนกัน
8: ครับ
7: สมัยหม่อมราชวงศ์ใช่ไหม
8: ครับ
7: ส
8: ุขุมพันธ์
7: สุขุมพันธ์ใบพัดก็ทำได้ล้านกว่าเพราะนั้นวันนี้ไปปัดเขาแล้วก็ทั้งที่ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ผู้สมัครก็ดร.เอใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: ก็ได้สามแสนกว่า
8: ครับ
7: วันนี้ผมว่าไปปัดเนี่ยจะบวกได้ไปถึงอีกสองแสนหรือสามแสนขึ้นไปหรืออาจจะทะลุเป้าไปเลยก็ได้ก็ดูที่ว่าช่วงเนี้ย
8: ครับ
7: กระแสเป็นยังไงคุณอภิสิทธิ์ออกมาเล่นแค่ไหน
8: ครับ
7: ถ้าคุณอภิสิทธิ์ใช้คำว่าเลือกสสเลือกผู้ว่าเขาต้องการเลือกเขาอะไรก็ตามแต่เอาตัวเขาเป็นเสมือนเป็นหนึ่งผู้ว่าได้ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดกฎหมายไม่รู้นะไม่ผมไม่เกี่ยวก็อาจจะทำให้กลายเป็นว่านี่คืออภิสิทธิ
8: ์ครับ
7: เมื่อคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นมาได้อีกเยอะเพราะนั้นคะแนนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะไปตัดคะแนนใครจะคะแนนชาติชาติหรือคะแนนประชาชนอันนี้ยังมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีแข่งกันแค่สองเบอร์
8: ครับ
7: คือท่านชาติชาติกับคุณ
8: ชัยวัฒน
7: ์ชัยวัฒน์ส่วนคนที่สามก็คือของคุณอภิสิทธิ์นี่แหละ
8: คนที่สี่
7: คนที่สี่ผมมองไม่เห็น อย่าพูดถึงพรรคเศรษฐกิจคุณนะเศรษฐกิจตอนนั้นมันได้เพราะมีเรื่องเขมรเข้ามามีเรื่องสงครามเกิดขึ้นแล้วคุณรังสีแกก็ฉกาจฉกาจในเรื่องการพูดเรื่องสงครามใช่ไหมคนมันก็กลัวหมดสงครามโลกจะเกิดไม่เกิดอะไรมันก็ต้องต่างกันไปตอนนี้เขมรไม่มีอะไรแล้วนี
8: ่
7: เพราะนั้นแล้วเรื่องเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่ผลเอกจะมาหาเสียงตรงนี้ได้ไงเนี่ยก็ไม่ได้เพราะนั้นก็แค่ระดับเวทีไปเท่านั้นแหละ
8: แล้วก็เอาหน้ากับคุณ
7: ไม่ได้คุณไม่ลงเองคิดลงเอง
8: อ๋อยิ่งพี่มีคนมาเชิญผมจริงนะ
7: เออ
8: ก็ไปที่เจอพี่รอบที่แล้วเนี่ยมีคนยกคณะมาเชิญผม ผมบอกว่าไงรู้ป่ะครับมีคนนะมาเชิญผมลงสมัครผู้ว่ารอบนี้นี่ขอโม้เลยนะผมบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะผมขออย่างเดียวนะวันเปิดตัวผมเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวผมนะครับผมอยากให้เปิดตัวผู้สมัครผมไอ้ที่คุณยกคณะกันมาเนี่ยเนี่ยทีม3ล้อทีมแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยวันนี้อยากจะมาเชียร์มาร์คพิทบูลงผู้ว่าเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยครับผมยินดีลงให้เลยแต่ว่าวันเปิดตัวผมเนี่ยผมขอให้เปิดตัวผมที่สนามรัชมังคลาโดยให้ครับให้พวกบรรดาที่คุณบอกว่าคุณมีคนเยอะๆเนี่ยคุณขนให้ผมดูให้มันมีจริงหรือเปล่าถ้าคุณเอาไว้นี่หมื่นเต็มเนี่ยผมลงแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ไม่ต้องคุยผมไม่ไปอยู่แล้วถ้าคนอื่นเขาจะเปิดตัวผู้ว่าเปิดไปเลยแต่ถ้ามาร์คพิทบูลจะลงมาร์คพิทบูลจะไม่เปิดตัวผู้ว่านะมาร์คพิทบูลจะเปิดตัวผู้สนับสนุนเนี่ยที่ผมลงเนี่ยไม่ใช่ผมอยากลงแต่คนเหล่านี้เขาอยากให้ผมลงอย่างนี้ผมมีโอกาสชนะ
7: อำนาจผู้ว่ามันก็แค่อำนาจผู้ว่าม
8: ันก็มีอยู่แค่นี
7: ้แต่ปัญหาของกรุงเทพเป็นปัญหาของประเทศไทย
8: เออ
7: นะมันไม่ใช่ปัญหาแค่ผู้ว่าจะจัดได
8: ้
7: ปัญหาของกรุงเทพเนี่ยคือประเทศไทยเพราะนั้นบางทีเราก็มองว่ามันต้องแก้โดยรัฐบาลปัญหากรุงเทพไม่ใช่ผู้ว่าจะแก้ได้หรอกนะฮะผู้ว่าก็ทำได้แค่ทำความสะอาดถนนเก็บขยะไปเท่านั้นเองเงินมีก็อยู่หมื่นเงินก็เกือบแสนล้านมั้ง
8: ครับ
7: ใช่ไหม
8: ครับ
7: กับกรุงเทพแสนล้านมันนิดเดียว
8: ก็ผมต้องบอกไงว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยครับมาผมไม่ได้มาเถียงแทนท่านชาติชาตินะที่ผมก็งุนงงแกเหมือนกันน่ะหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องของแกไม่ค่อยชัดเจนเรื่องคอร์รัปชันนะมีประเด็นที่มันแกก็ไม่มีแอคชั่นอะไรนะมีข้อสงสัยของผู้คนนะแต่ไอ้เรื่องโดยบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าจริงนะไอ้ที่จะไปแก้ปัญหารถตรงรถติดนะผมถามให้คุณสั่งขอสมกได้หรอผู้ว่าสั่งได้ที่ไหนล่ะสั่งให้แท็กซี่ไม่จอดริมถนนยังสั่งไม่ได้เลยใช่ไหมจะย้ายให้วินมอเตอร์ไซค์ปากซอยนะไม่ได้เลยผู้ว่าเนี่ยแล้ววันนี้ประชาชนนะคุณคาดหวังเกินไปหรือเปล่ากับผู้ว่าเออ
7: ตัวบนหลังคาตึกเนี่ยคุณต้องมีกฎหมายเลยว่าถ้าเขาทำตึกเขาเนี่ยเป็นสีเขียวเนี่ยคุณต้องลดภาษีให้เขาเท่าไหร
8: ่เอออย่างเงี้ย
7: ใครทิ้งใครปล่อยปละละเลยให้ตึกของตัวเองสกปรกเนี่ยคุณต้องเพิ่มภาษีเท่าไหร่มูลค่าทางสายตาของคนต่างชาติคนไทยที่มองไปที่ตึกหลังหนึ่งที่ตั้งงานอยู่กลางกรุงเทพเนี่ยถ้ามันคร่ำคร่าสกปรกมันก็คือสกปรกมันเป็นมลภาวะทางสายตานะแต่นี่ถ้าใครก็ตามทำตึกหลังหนึ่งให้มาให้มันมีต้นไม้ดูแลทุกอย่างสะอาดมันชุดหนึ่งก็ช่วยลดเรื่องฝุ่นนะไฟฟ้ามันต้นไม้มีไฟฟ้าสถิตมันจะดูดฝุ่นไว้กับใบแล้วเวลาฝนตกมันก็จะล้างลงมาข้างล่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากรุงเทพเนี่ยเขียวเหมือนสิงคโปร์นะ
8: ครับ
7: เราอยู่ในเส้นสูงสุดเหมือนกัน
8: ครับ
7: ถ้าเรามีต้นไม้แบบเขาเป็นการ์เด้นซิตี้อย่างเขาเนี่ย
8: ครับ
7: กรุงเทพมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเยอะนะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคุณชาติชาติปล่อยปละละเลยเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเราก็บอกว่ามันน่าจะส่งเสริมตรงนี้การทาสีบ้านการประกวดตึกสวยตึกงามบ้านสวยบ้านงามเนี่ยนะให้คนดูแลตามตอกซอกซอยมันไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลหรือเขตมันควรเป็นหน้าที่ของคนในตรอกนั้นด้วยมันก็มีการประกวดรางวัลอะไรกันไปนะปัญหาเรื่องเด็กโรงเรียนในกทม.มีโรงเรียน500กว่าแห่งเราก็อยากจะให้ว่านำร่องเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเป็นต้นเหตุหรือต้นทุนของการจราจรเลยไม่มีบทเรียนการจราจรที่ไหนในประเทศไทยจะดีเท่ากับกรุงเทพเพราะนั้นเด็กกรุงเทพเนี่ย500โรงเรียนของ

0: เมื่อทุกคนมันมีการรู้จักกฎระเบียบของการรักษากฎจราจรแล้วมันก็จะรัวลามไปถึงกฎหมายอื่นๆซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเขาในอนาคต
1: ม
0: รวมทั้งการสารพัดกฎหมายที่จังอยู่ในชีวิตเขาจนกว่าจะตายเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็กอนุบาลในกรุงเทพหรือเด็กชั้นมอต้นๆประถมต้นๆเนี่ยมันต้องเป็นหลักสูตรเลยถ้าคุณอนุทินคิดออกช่วยทำทีคือให้ทั้งประเทศเนี่ยเด็กเนี่ยเรียนรู้การกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัดตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยว่ากันเถอะ
1: เ
0: ห
1: รอจริงหรือเปล่า
0: ไม
1: ่ทำไมวันนี้รัฐบาลกำลังกู้400,000,000,000ไอ้พ.ร.ก.นี่นะนายผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเข้าใจหรือเปล่านะวันนี้ประเทศเราเนี่ยมันมีระบบรัฐสภาการที่มีระบบรัฐสภากำลังเพื่อช่วยกลั่นกรองนะครับกลั่นกรองว่าเฮ้ยการจะออกกฎหมายแต่ละอย่างก่อนจะไปบังคับใช้ต้องผ่านการตรวจสอบจากสภานะเขาถึงเรียกว่าพระราชบัญญัตินะฉะนั้นพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็อาจเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณนั่นก็จะมีการอภิปรายมีการโต้เถียงมีการตรวจสอบมีการตัดงบแต่ครับแต่ถ้าเป็นพ.ร.ก.นี่นะครับให้สิทธิ์ครม.เลยนะครับสามารถใช้อํานาจของครม.อนุมัตินะแต่นี่เป็นพ.ร.ก.เงินกู้นะครับเราก็มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญว่าให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินนะและเป็นภาวะเร่งด่วนซึ่งมิอาจจะรอได้นะครับอันนี้คือหลักการของการใช้พระราชกำหนดนะแต่วันนี้รัฐบาลเนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งที่คือไม่ได้ดีกว่าพ.ร.ก.เงินกู้พ.ร.ก.เพราะว่าไม่ต้องผ่านสภาผ่านออกพ.ร.ก.เสร็จแล้วจบแล้วค่อยมาตามเช็คบินกันย้อนหลังซึ่งเงินหมดแล้วนะแต่ถ้าเป็นพ.ร.บ.เนี่ยต้องผ่านสภาต้องมีการอภิปรายฝ่ายค้านซักฟ้องซักฟอกครับฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากถามพี่ประเด็นนี้ว่าวันนี้ประเทศเรามีภาวะอะไรที่มันวิกฤตแล้วมันมีภาวะอะไรที่มันเร่งด่วนแล้วว่าพ.ร.ก.ตัวนี้มันจะยังไงแล้วผมก็นึกไม่ออกเลยนะ
0: ก็น่าจะตอบได้ง่ายๆเลยว่าการเอาแสนล้านมาเบิกมันแค่ปฐมบทเอง
1: เพื่อหาเสียงหรือเปล่าหรือแก้ปัญหาม
0: ันจะมีการกู้มากกว่านี้ตามหลังมานะฮะที่ในพ.ร.ก.เนี่ยแต่ว่าทันทีที่การกู้ยืมเนี่ยทำท่าจะเสร็จนะก็มีการว่าเราจะเปลี่ยนไฟบนถนนเนี่ยหลอดละหมื่นเนี่ยทั้งหมด800,000หลอดพร้อมกันเงินมาจากไหนฮะก็เงินจากงบประมาณเนี่ยจากงบประมาณเนี่ยขณะที่งบประมาณเนี่ยต้องกู้มาเพื่อให้ประชาชนใช้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่างเบียดเสียดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กู้400,000ใช้ไป170,000ยังเหลืออีกเท่าไหร่ฮะ230,000
1: ครับ
0: นะแล้วยังตามรัฐที่จะกู้ตามเข้ามาอีกเนี่ยในระบบเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเขามีใช้เงินตรงนี้107เพื่อจะให้การกู้นี้มันสมบูรณ์นะ
1: ครับ
0: แต่ไอการจะเปลี่ยนหลอดไฟหลอดทีเดียวเนี่ย800,000หลอดตามข่าวนะฮะ
1: ครับ
0: โดยบอกเขาได้ว่าหลอดละ10,000 บาทกลมๆ
1: ครับ
0: ผมอยากจะถามว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนไฟเขาเปลี่ยนตอนมันเสียแล้วฮะคือไฟมันขาดเปิดปิดเขาก็เปลี่ยนแต่การที่คุณถอดไฟ800,000ดวงพร้อมๆกันแล้วก็ติดใหม่800,000ดวงพร้อมๆกันเนี่ยถามว่าคุณใช้กี่บริษัทไอ้800,000ดวงที่คุณจะเอามาเนี่ยคุณใช้กี่บริษัทคุณใช้เจ้าเก่าเจ้าเดิมไหมผมไม่รู้ว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นใครนะแต่ผมรู้ว่ายังไงมันก็ต้องมีการประมูลรับเหมาต้องมีการจัดจ้างจัดซื้อแล้วผมอยากจะถามว่ามันมีความจำเป็นไหมมันเร่งด่วนฉุกเฉินไหมที่จะต้องเปลี่ยนไฟ800,000ดวงพร้อมๆกันอันนี้ผมฟังจากข่าวถ้ามันไม่จริงยังไงก็แล้วทางกระทรวงก็ว่ามาทางผู้รัฐมนตรีที่เป็นข่าวก็ว่ามานะอันนี้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เรามีรัฐบาลซึ่งไร้เดียงสาในการปกครองนะผมไม่คิดว่าเขาจะอยากเขาก็อยากจะทำดีนะอยากจะทำให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขามีอำนาจไปเต็มๆแล้วเขาอยากจะอยู่เลย4-8 ปีแต่เขาไร้เดียงสาในการแม้กระทั่งการจัดลำดับการสร้างชื่อเสียงการหาเสียงเนี่ยเขายังทำไม่เป็นเลย
1: ครับ
0: นะแล้วเราจะไปหวังพึ่งในส่วนที่มันลำบาก

0: วันนี้ยากเย็นกว่านี้ได้ยังไงนั่นเมื่อขณะนี้ผมกำลังมีปัญหากับสมองของผู้ปกครองประเทศ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นต้นว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยมันไม่ใช่ฮะ
1: ครับ
0: คนเราต้องมีบางอย่างซึ่งมันต้องมาเตือนตัวเองอย่างนี้ไม่ใช
1: ่ฮะ
0: ถ้าคุณรู้กับรู้แต่ความคิดรู้กับอารมณ์แล้วคุณกล้าใช้คำพูดที่ทำลายตัวเองเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วคุณหลุดไปเนี่ยเราจะหวังสมองแบบเนี้ยในการแก้ปัญหาซับซ้อนยุ่งยากต่างๆของชาติเนี่ยได้ยังไงนะตอนนี้ผมไม่ได้วิตกเรื่องเศรษฐกิจประเทศนะประเทศเราเนี่ยยังไงมันก็ยังอยู่ได้เพราะมันอยู่กันมาตั้งขนาดนี้แล้วมันจะถูกโกงอีกกี่ทีมันก็ยังพอทนกันอยู
1: ่
0: นะแต่ว่าสมองของคนที่มาปกครองเราเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะมันจะดีหรือจะเลวมันก็อยู่ที่มันสมองของพวกเขาอยู่ที่สติสัมปชัญญะอยู่ที่ฮิริโอตปะพวกเนี้ยวันนี้มันเห็นว่าทุกคนออกมาเนี่ยพลาดหมดนะพลาดในการแสดงบทบาทว่าตัวเองมีบทบาทตรงนี้เองตัวเองเป็นปุถุชนตรงนี้แต่ทุกคนออกมามันพลาดแบบไม่น่าไว้วางใจนะเพราะนั้นการตัดสินใจผิดของคนวันคนครั้งเดียวเนี่ยอาจจะพาชาตินี้เข้าไปหายนะได้เลยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าวิตกมากคือสมองของพวกเขา
1: ก็ประเด็นนี้นะถ้ามองในมุมของมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับนะคือมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายพี่เพราะว่าเรามนุษย์มีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าวันนี้สถานะของคนนะครับนะที่คุณภาพของคนที่ไม่เป็นชนชั้นปกครองนะวันนี้คุณต้องมีสติมากกว่าคนธรรมดาคุณเป็นคนที่สาธารณะวันนี้ผมเจอนะครับนายกข่มขู่ประชาชนนะครับรัฐมนตรีมึงไม่รู้จักว่ากูเป็นใครอีกนะครับนายวุฒิภาวะแล้วยังมีข้าราชการออกมาแสดงพลังในกรณีที่ประชาชนชี้เบาะแสคุณดูว่าวันนี้คุณภาพประเทศเราเนี่ยวันนี้มันวุ่นวายถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโอเคผมรับได้นะแต่วันนี้คุณเป็นคนที่ระดับแบบนี้นะวันนี้มันกำลังโซให้เห็นว่าเฮ้ยคนระดับนายกก็ยังไม่รู้หน้าที่ตัวเองคนระดับรัฐมนตรีก็ไม่รู้หน้าที่ตัวเองนะคนที่เป็นข้าราชการก็ยังไม่รู้หน้าที่ตัวเองทั้งที่คนเหล่านี้คือลูกจ้างของประชาชนนะครับเงินเดือนที่พวกคุณใช้อยู่มันคือภาษีของพวกผมนะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรเนี่ยกรุณาให้เกียรตินายจ้างหน่อยนะครับไม่ใช่ไปตอนหาเสียงว่ายแมงแต่หมาจนถ่าไฟฟ้าแต่พอวันนึงเนี่ยครับคุณเป็นใหญ่เป็นโตแล้วคุณกลางใส่ประชาชนนะครับนะวุฒิภาวะแบบนี้ผมว่ามันถอยสะทุนมากนะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นชนชั้นปกครองฉะนั้นต้องฝากท่านนายกแล้วฝากทุกท่านนะว่าวันนี้การเลือกคนของท่านนะที่จะมาเป็นชนชั้นปกครองนะครับนะเราให้อำนาจคุณไปแค่ชั่วคราวนะมันไม่ได้เป็นอำนาจถาวรท้ายสุดอำนาจจริงๆมันก็ยังอยู่ในมือประชาชนนะฉะนั้นฝากไว้เลยเรื่องนี้นะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่อับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลกวันนี้หลายๆประเทศเขากำลังพูดถึงประเด็นของประเทศเราในระดับนายกข่มขู่ประชาชนในเรื่องการชี้เบาะแสในประเทศเจริญแล้วเขาให้รางวัลวันนี้คนระดับรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามกับข่มขู่นักข่าวในขณะที่แทนที่จะขอบคุณนักข่าวที่ช่วยเตือนสติต้องรีบเลยนะผมว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีผมจะใช้โอกาสนี้น่าถือเป็นโอกาสทองในการที่จะโปรโมทตัวเองประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรารับฟังประชาชนเพราะสื่อมวลชนเขาเป็นตัวแทนของประชาชนเขาถามคำถามแทนประชาชนท่านไม่ควรจะหงุดหงิดใส่เขานะครับท่านควรจะต้องขอบคุณเขานะฮะกันฝากไว้เรื่องนึงนะครับ
0: ทำไมถึงเบอร์หนึ่งถึงเป็นหน่วยงานนี
1: ้ก็นี่
0: เบอร์หนึ่งคือ
1: รัฐมนตรี
0: ไม่ใช่เบอร์หนึ่งคือสำนักงานเนี่ยที่ว่าเป็นหนึ่งมาเบอร์หนึ่งเลยซึ่งเราไม่เคยได้ยินชื่อเราคิดไม่ถึงว่าทำไมหน่วยงานนี้ถึงมาที่หนึ่งนะคำตอบก็คือทุกโรงงานจะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่นี
1: ่ต้องได้ใบอนุญาต
0: มันคือธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านในโรงงานแสนล้านหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านมันต้องอยู่ตรงนี
1: ้
0: นะบนภาวะถึงคุณจะได้ใบอนุญาตแล้วแต่คุณกำลังทำธุรกิจนี้อยู่ทำโรงงานอยู
1: ่
0: มันก็คือมลภาวะมันมาถึงคุณเมื่อไหร่ก็ได้แค่บัตรสนเท่ใบเดียวมาสมมติว่าผม คือข้าราชการสำนักงานนี้ผมมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่นี้บัตรสนเท่ใบเดียวนะมันคือใบเบิกเงินล่ะเอาคุณมาร์คโรงงานคุณมาร์คที่ทำเรื่องอาหารสัตว์เนี่ย มีคนร้องเรียนว่าน้ำที่มันลงไปในท่อข้างถนนเนี่ยมันปนเปื้อนโดยบัตรสนเท่ใบเดียวนะสิ่งที่คุณต้องทำคือตรงไหนครับเพราะอะไรครับถ้าคุณไม่มาหาผมผมถือว่าคุณขัดขืนผมสั่งคุณหยุดก่อนถ้าคุณหยุดคุณก็
1: ผิดนัดหายสิ
0: เพราะนั้นเนี่ยทำไมเราคนพูดถึงมากเลยฮะว่าทำไมหน่วยงานนี้ถึงมาอันดับหนึ่งเพราะเขาก็อยู่กับต้นทุนของคู่กระทำผิดซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมหนักแล้วก็พูดถึงเงินร้อยล้านพันล้านหรือโรงงานที่มีหลายหมื่นล้านนะครับแม้กระทั่งยกตัวอย่างแล้วกัน
1: ครับ
0: มีจดใบมีบัตรสนเทศใบหนึ่งอาจจะเขียนเองก็ได้นะ
1: ครับ
0: บอกว่าร้านสะดวกซื้อร้านนี้เอาน้ำที่มันได้จากการชงกาแฟเนี่ยไหลไปหรือปั๊มน้ำมันปั๊มเนี่ยส่งที่มีการล้างรถได้เอาน้ำมันลงไปปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยคือจุดอ่อน
1: ครับ
0: ซึ่งประชาชนชาวบ้านจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนรวยสุดกับคนมีอำนาจเพราะนั้นชาวบ้านจะไม่เห็นไงแต่เมื่อมีการตรวจสอบโดยการซักถามไปทุกจุดแล้วเนี่ยมันถึงมาเบอร์หนึ่งนะแล้วการที่ออกมาบอกว่าผมไม่มีอำนาจผมแค่ตรวจสอบไม่ใช่อำนาจอยู่คุณสมบูรณ์แบบเลยอำนาจคุณยิ่งกว่าอะไรอำนาจคุณตั้งแต่ไม่ให้เกิด
1: ครับ
0: ไม่ให้อยู่หรือให้ตาย
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เวลา 18:00 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

0: นปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหงมนะทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมจะทยอยส่งข่าวสารนั้นมาให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินโลกสารคันวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7 เดือนมิถุนายน2569เข้าครึ่งปีแล้วนะครับเดือนนี้เดือน6แล้วครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะโลกสาขันของเรานี่วุ่นวายเสือเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโอ้โหเยอะลงทะเบียนไม่ได้คนเฒ่าคนแก่ผู้เปราะบางอ๋อเป็นโรคภัยไข้เจ็บสกู๊ปข่าวออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นสะท้อนอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับสะท้อนช่องโหว่สะท้อนความไม่มีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะแบงก์เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทำให้ไม่อะไรให้สะท้อนความยากจนของชาวบ้านที่ต้องการที่จะเข้ามาสู่ระบบของที่รัฐบาลจัดให้สะท้อนความกตัญญูและอกตัญญูสะท้อนกฎหมายความกตัญญูและอกตัญญูคือเอาไปลดประชงภาษีตอนช่องโหว่คือเข้าโหว่กฎหมายช่องโหว่ของระเบียบที่จะต้องใส่ต้องเติมให้มันอุดอยู่ตรงไหนอีกเยอะแยะมากมายสะท้อนถึงความละหลวมของระบบสูงขึ้นไปอีกว่าเอ๊ะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครเพื่อครอบจักรวาลครอบโลกสีน้ำเงินเลยหรืออย่างไรสะท้อนเยอะมากสำหรับการทำไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ภาพออกมานี่ผมดูข่าวที่ผมก็น้ำตาซึมน้ำตาซึมจริงๆครับเพราะว่าโอ้ประเทศไทยเราทำไมดีแต่กับเพื่อนบ้านไทยด้วยกันเองไม่รอบคอบเลยยังไงคิดไม่360องศาเลยถูกตำหนิส่วนเรื่องราวของเขากระโดงก็เรื่องไปกันใหญ่ไปกันเยอะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอีกผมถามไปยังพื้นที่ก็ยังไม่เนียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมสอบถามคนในพื้นที่ไม่อยากจะบอกว่าแหล่งข่าวผมระดับสูงผมคือใครก็คือที่คนเตี้ยๆเนี่ยคนระดับสูงแหล่งข่าวระดับสูงของปางแหงมเนี่ยบอกเป็นพื้นที่ที่ทรงอิทธิพลเหลือเกินทำไมตระกูลทางนี้เขาบ้านใหญ่ทางนี้เขาคลุมหมดเลยหรือยังไงบางอย่างถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทยน่าจะเป็นถนนที่บุรีรัมย์ผมก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรอธิบายขยายความหน่อยสิการประมูลสร้างถนนนี่เพราะเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมหรืออย่างไรเขามีระบบการบริหารจัดการผลประโยชน์ในบรรดาพวกเขาเป็นกลุ่มก้อนอย่างไรทีมงานขยายความให้ฟังว่าถนนสายบุรีรัมย์พลับพลาชัยประโคนชัยน่าจะเป็นถนนสายที่ดีที่สุดในโลกในประเทศไทยเพราะมีบริษัทประมูลอีออกชั่นแห่งหนึ่งจากจังหวัดแถวภาคกลางราชบุรีนี่แหละไปประมูลงานได้แต่ปรากฏว่าตลอด1 ปีจนจะหมดสัญญาทำไม่ได้เลยสร้างถนนที่ตัวเองประมูลมาไม่ได้เลยเนื่องจากว่าหาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายดินเพื่อมาถมที่ถมทางไม่ได้เลยบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆไม่ขายวัสดุเหล่านี้ให้ไม่มีหินไม่มีดินแล้วยังไงจะทำได้หรือก็ทำไม่ได้มาทิ้งค้างเติ่งอยู่งั้นจนต้องไปบริหารจัดการเงินทองให้เสร็จสรรพและยังไม่พอเมื่อสร้างก็ส่งเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลควบคุมดูแลวิศวกรอย่างใกล้ชิดทุกกระเบียดนิ้วห้ามผิดแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ถ้าเป็นบริษัทอื่นถนนหนทางในบุรีรัมย์เสียหายพังหมดแล้วกว่าจะสร้างได้เขาบอกว่าถนนสายนี้น่าจะไม่ได้กำไรพูดง่ายๆก็คือเจ๊งถนนสายบุรีรัมย์พระพลาชัยมาประโคนชัยเนี่ยเป็นถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมอิทธิพลของมันเยอะขนาดนั้นนึกภาพแล้วจำลองภาพตัวเองแล้วกันว่าใครจะกล้าไปประมูลที่นี่เขานั่งอยู่บนภูเรียบร้อยแล้วเขาไม่ต้องไปประมูลเองหรอกเขามีระบบเสือข่ายเขาอิฐหินปูนทรายดินแม้แต่คนแม้แต่เข้าในพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่นี่หมดอ้าวจำลองภาพที่ตัวเองแล้วกันกับว่าแต่เขาก็เดียวเลยส่วนข่าวของประกันสังคมนะประกันสังคมวันนี้นะครับเบรกที่สองจะมีสัมภาษณ์พิเศษรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะยกเบรกให้เลยเพราะการสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมีความสำคัญหมดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเบรกแรกนี้เห็นที่จะไม่พ้นสถานการณ์ไทยกัมพูชาทางการกัมพูชาจะมีรอบสามหรือไม่ตอนนี้ไทยได้เผาสะพานไม้ที่ปราสาทคณาเรียบร้อยแล้วท่านนายกออกมาพูดนะหลังจากไปเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้หยุดเลยนะท่านนายกครับนะไปปีทองผ้าไทยแล้วก็มาพูดที่ประทำเนียบที่อะไรบอกปีนี้ปีทองผ้าไทยแล้วยังไม่พอห่วงยังห่วงใยชายแดนอยู่ยังใช้ชายแดนอยู่ฉะนั้นจะมาดูซิว่าสถานการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยการประนีประนอมอันโคลสแบบประนีประนอมเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ออกแถลงการมาเหมือนกันชี้แจงมาเหมือนกันว่าการประนีประนอมแบบบังคับและไม่บังคับมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรอ้าวเพื่อเป็นความเสียเวลาไปดูราคาทองคำก่อนครับลดลงแล้วนะลดลงแล้วตั้ง1,450 บาทเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยถ้าอยากได้กำไรต้องไปเก็งเองเห็นไหมลำบากของเก็งเองนี่แหละเมื่อก่อนนู้น40,000 บาทใช่ไหมนะอยากได้กำไร30,000 บาทต่อ70,000 บาทเนี่ย30,000 บาทต้องไปเก็งกำไรเองในขณะที่ราคาของเงินดอลลาร์เนี่ยไม่ต้องเก็งเองไม่ต้องเก็งเองระบบโลกมันเก็งให้มันเก็งให้แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละเขาเก็งให้สถานการณ์โลกมันเก็งให้ฉะนั้นจะไงก็ไปแลกเอาเงินดอลลาร์ไว้เยอะก็เลยเงินไปซื้อดอลลาร์ไม่ได้เอามาซื้อทองราคาทองคำนึงปรับลด1,450 บาทราคาทองคําแท่ง67,300 บาทขายออกมาละ67,500 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อวันละ65,961.16 บาทขายออกบาทละ68,300 บาทนี่เป็นครั้งแรกในรอบปีที่อ่านราคาทองคำแค่68,000นะไม่70,000แล้วนะมีเงินตื่นขึ้นมาจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้เด้อเดี๋ยวมันลดลงมาอีกอย่าโทษตังเหงมันได้เด้ออ่ะไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับคุณเมล็ดนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติทีวีกัมพูโบเดียบอกว่าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันโคลสระบุว่าเราเดินขั้นตอนสำคัญนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกัมพูชาและไทยจะได้รับประโยชน์จากการตั้งถิ่นฐานที่เป็นธรรมและยั่งยืนภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพื้นที่ทับซ้อนทะเลดังกล่าวผู้ประเมินโดยกระทรวงพลังงานของไทยว่ามีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.76 ล้านล้านบาทซึ่งความพยายามจัดสรรผลประโยชน์นี้ถูกกวาดขัดขวางด้วยความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนความทางบกนะครับความยาว800 กิโลเมตรซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศสสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมายังคงตึงเครียดหลังเกิดการสู้รบบริเวณชายแดนเมื่อเดือนกรกฎาคมและธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและพื้นที่บางส่วนถูกยึดครองแม้จะมีการตกลงหยุดยิงในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงกล่าวหากันไปมาเรื่องการละเมิดข้อตกลงโดยกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยถอนกำลังทหารและตำหนิกรณีปราสาทได้รับความเสียหายจากการสู้รบภายใต้สัญญาอันโคลสกระบวนการประนีประนอมบังคับจะเปิดโอกาสให้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาตรวจสอบข้อผิดพลาดและทำข้อเสนอแนะกับการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่ายแต่จะทำหน้าที่เป็นกรอบการเจรจาที่เป็นสากลและเป็นกลางมากขึ้นคือแถลงการของนายกหุ่นชื่อจริงๆก็มีสมเด็จด้วยนะทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยยังอยู่หนิงหนิงนะยังไม่ตั้งอะไรของเขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะซึ่งจันรัตนาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาบอกว่ายังไงไทยมีเวลา21 วันในการแต่งตั้งผู้แทนซึ่งการประชุมของกรุงพนมเปญเมื่อวันที่2 มิถุนายนประสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนจากคณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศกัมพูชาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อไทยและเลขาธิการสหประชาติเมื่อวันที่2 มิถุนายนว่าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วจะไกลเกลี่ยภายใต้อันโคลสเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนและแต่งตั้ง2 คนเรียบร้อยคือนายปีเตอร์ทักโซเยนเซนนักการทูตเดนมาร์กและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาพบังคับภายใต้อังกฤษที่ช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างออสเตรเลียและติมอร์เลสเตระหว่างปี2559ถึง2561คือเคยมีผลงานเขาถ้าใดคนนี้จะต้องชนะไทยแน่ๆเลยและศาสตราจารย์ยองมาร์กส์จูเวอร์เนงคือทำหน้าที่ว่าความในหลายคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศร่วมคณะอะไรสองคนนี้มาเป็นกรรมการของฉันต้องชนะไทยแน่นอนเลยเพราะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับออสเตรเลียและติมอร์เลสเต้มาแล้วเห็นไหมส่วนไทยยังหนิงหนิงทั้งฝ่ายไทยว่าอย่างไรเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้วันที่7 2 วันที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญใครบ้างนายศิหศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเอกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแท้ปลอดทุกผบ.ทบ.มาหาลือหน่อยสินะหาลือเรื่องอันโคตรนี่แหละว่าเราจะมีตัวแทนของไทยเข้าไปเพราะเรากำลังเข้าสู่กระบวนการโดยจะมีนายศิหศักดิ์เป็นผู้นำคณะฝ่ายไทยเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศและรองนายกนี่แหละเป็นหัวหน้าของเรานะนั้นที่บอกว่ายังไงเราไม่ได้คิดว่าใครลุกใครแต่ประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ที่เรามีอยู่เราต้องรักษาประโยชน์ของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันเป็นกระบวนการที่มีอีกหลายขั้นตอนรายละเอียดเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วนายศิหศักดิ์ก็จะชี้แจงนายอนุทินบอกว่าเราไม่ได้ทำผิดทำไมต้องกังวลเราจะต้องมัวไปวิ่งตามคนนั้นคนนี้ไม่ได้คนที่ต้องวิ่งไปคนนั้นตกแสวงความชอบธรรมแล้วทำไมเขาต้องหาความไม่ชอบธรรมอยู่นั่นคือว่านักข่าวถามเลยเขาไปเชิงลุกแล้วนะวิ่งไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วนะหาเสียงแล้วนะของเราโมตะนั่งหนิงหนิงอยู่ได้นางทิมบอกว่าถ้าไม่ยอมรับอันโคตก็ไปไหนต่อมาได้เขาเป็นคนบอกว่ายอมรับว่าจะใช้ในทางอันโคตก็จบแล้วทั้งสองประเทศต่างเป็นภาคีของอันโคตก็จะใช้กระบวนการนี้เดินเรื่องต่อไปถ้าบอกว่าเรายกเลิก MOU 44มันไม่ใช่เพ เพราะกระบวนการไม่ได้ไปไหนก็บอกว่าหาทางเจรจาใหม่หากรอบใหม่มาเจอหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกไม่เจรจาเขาขอไปอันโคดเมื่อเป็นชนิดอันโคดจากนี้ไปก็ต้องคุยอันโคดเรื่องอื่นไม่ต้องคุยนายกอนุทินบิ๊กหนูของเรานะคณะกรรมการกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ก็ไม่ต้องคุยคณะกรรมการชายแดนทั่วไป JBC ก็ไม่ต้องคุยเพราะคณะของอันโคสมันใหญ่กว่าแล้วไงด้วย JBC คุยแบบหนึ่ง GBC คุยแบบหนึ่งไม่ตรงกันฉะนั้นเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยยังไงเรียบร้อยไม่ต้องคุยที่นี่ทีเดียวส่วนเมื่อสอบถามนะว่าพลเอกพนาแก้วปลดผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ายังไงได้ข่าวว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขนรถถังสองร้อยคันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยแล้วเป็นยังไงโอ้ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงยืนยันว่ากองทัพไทยได้ติดตามสถานการณ์ตลอดชายแดนอย่างใกล้ชิดมีระบบเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพหากมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์หรือรถถังของฝ่ายใดในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ได้ทันทีส่วนประสาทนั้นเราเผาสะพานขึ้นแล้วนะเพราะเป็นของเราพื้นที่ของเราเรายึด100%เรียบร้อยแล้วทุกอย่างฝ่ายของเราบอกว่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นท่านศรีศักดิ์บอกว่าสุดท้ายคุยกันอย่างนี้คุยใกล้เกี่ยวแบบภาพบังคับนี่ก็จะต้องมาคุยกันโดยดีก็ต้องมาคุยกันโดยดีเพราะมันไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายท่านก็เลยท่านศรีศักดิ์ก็ชี้แจงก็เลยชี้แจงคณะทูต67ประเทศได้พูดแทนจากองค์กรระหว่างประเทศของเราก็เตรียมอยู่นะครับท่านบอกกำลังเตรียมอยู่มันเลือกที่จะใช้อันโคสแล้ว MOU 40ก็หมดไปนะไม่ใช่ว่าเราอย่างนั้นงี้นะเราเป็นทวิทาคีไม่คุยกันนะอันนี้มันไตรภาคีแล้วนะครับอย่างเงี้ยจะเรียกว่าไตรภาคีก็ได้มั้งแต่ไม่มีใครพูดว่าเป็นไตรภาคีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอันโคสขึ้นมานะมีคนอื่นมาคุยก็คือสามแล้วไงไม่สามแล้วไงอ้าวส่วนกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาว่ายังไงบ้างได้ออกมาว่ายังไงบ้างเพราะกระทรวงการต่างประเทศออกบทคัดย่อออกมาออกมาเลยว่าเผยแพร่ข้อมูลการประนอมคอลเลียชันเป็นยังไงภายใต้กฎหมายทะเลพ.ศ.1982อธิบายเรื่องการประนอมคืออะไรนะแม่เพื่อนสนใจข่าวนี้ไปดูได้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายนี้มีการประนอมแบบการประนอมผลของรับการประนอมคือถ้าคุยกันแบบอันโคสเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีไงจะต้องเกิดผลประโยชน์ต่อไทยสินะหนึ่งก็คือการประนอมโดยสมัครใจโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเชิญอีกฝ่ายเข้ามาร่วมกระบวนการประนอมขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งสามารถปฏิเสธไม่เข้าร่วมได้และทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันดําเนินเป็นประเด็นไปหนึ่งคือการประนอมโดยสมัครใจส่วนที่กัมพูชาเขาเสนอมาคือการประนอมภาคบังคับอันนี้แหละที่กำลังเกิดปัญหากระทรวงการประเทศได้ให้ความรู้ว่าอย่างไงในกรณีที่คู่กรณีประกาศไม่ยอมรับอำนาจการระงับข้อพิพาทที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลโดยศาลและอนุญาโตตุลาการจะต้องยอมรับการประนอมภาคบังคับโดยอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้เมื่อเขมรก็เสนออย่างนี้ไทยก็ปฏิเสธไม่ได้และฝ่ายที่เริ่มกระบวนการจะเป็นผู้กำหนดประเด็นนั่นท่านกำลังบอกว่าเขมรจะเป็นผู้กำหนดประเด็นในการเจรจาเข้าใจตามนี้นะซึ่งท่านเนี่ยนี่แหละที่มาตั้งมาแล้วบอกว่าการประนอมเนี่ยเราจะไม่ไปเดินตามแผนของเขากระบวนการประนอมพังครับนะจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการประนอม5คนแต่ละฝ่ายละ2คนและหลังจากนั้นกรรมาธิการ4คนร่วมกันคัดเลือกคนที่5จะเป็นประธานคณะกรรมการประนอมจะต้องพยายามช่วยเหลือผู้พิพาทให้สามารถตกลงหาทางออกอย่างฉันมิตรโดยการรับฟังผู้พิพาทและมีข้อเสนอสำหรับการทางออกที่สามารถเป็นข้อยุติร่วมกันได้โดยในภาพรวมใช้เวลาประมาณสัก หนึ่งปีนับจากตั้งคณะกรรมาธิการนะผลจากนี้ไปก็จะของเราก็จะเริ่มตั้งคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการนี่คือภาพรวมนะครับของเราบอกว่าได้เปรียบนะได้เปรียบคอยดูต่อไปว่าเชิงทางการทูตของเราจะเป็นอย่างไรจะคือภาคสามหรือไม่คอยติดตามเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเบรกหน้าจะได้มาฟังเรื่องการเลือกตั้งกรรมาธิการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มๆแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: คุณกลับมาทางนี้นะครับมาฟังคุณนิยดาศรีนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โฆษกสำนักงานประกันสังคมอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33 39และก็40รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับจากประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานมีอะไรบ้างและก็ที่สำคัญนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่สูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทเริ่มตั้งแต่เข้าไปสมัครแสดงความจำนงว่าจะเลือกตั้งไปจนถึงถ้าเพื่อนๆมีจิตใจที่จะอยากจะเป็นกรรมการ7 คนนะครับฝ่ายนายจ้าง7 คนฝ่ายลูกจ้าง7 คนจะไปสมัครที่ไหนอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรติดตามครับส่วนผมขอลาบ๊ายบายตอนนี้ไปเลยครับสวัสดีครับคุณ
1: ลงทะเบียนแล้วเนี่ยติ้งต่างว่านะครับเราลงมาตรา39
2: ค่ะ
1: ถ้า33ไม่เป็นไร40ก็3จะมีปัญหาคือ39 40
2: ค่ะ
1: ติ้งต่างมาเช็คแล้วคุณยังจ่ายเงินเบี้ยยังไม่ครบเลยอาจมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับ
2: เดี๋ยวคือตอนนี้นะคะที่ตามประกาศของกกต.เนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนในช่วง6เดือนก่อนวันประกาศก็คือตั้งแต่เราจะเช็คสิทธิ์ตั้งแต่การจ่ายเงินสมทบของพฤศจิกา68นะคะจนถึงเมษา69ถ้าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมีเงินสมทบครบ3เดือนไม่ติดต่อกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนนะคะก็จะได้สิทธิ์ในการไปเลือกตั้งวันที่27กันยายนซึ่ง เราจะมีการประกาศในชื่อผู้มีสิทธิ์อีกครั้งนึงในวันที่10สิงหาตอนนี้คืออยู่ในช่วงลงทะเบียนนะคะเพื่อให้เลือกสถานที่และอำเภอที่อยากที่สะดวกไปใช้สิทธิ
1: ์ตอนนี้เช็คจำนวนยอดว่าเวียนไปวัดบายก่อนว่าคุณจะไปถึงไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมครับไม่ได้เช็คสถานภาพของคุณนะว่าคุณไม่ได้จ่ายตังค์ข้อนี้ไปจ่ายซะเพื่ออย่างนั้นไหมครับท่านรองครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยตามประกาศของกกต.เรื่องเลือกตั้งนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราใช้การจ่ายเงินสมทบในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68จนถึงเดือนเมษายนปี69ช่วง6เดือนนี้ต้องมีการจ่ายเงินสมทบค่ะอย่างน้อย3เดือนใน6เดือนนี้ค่ะ
1: ไม่ต้องถึงกันยานะ
2: ไม่ต้องถึงค่ะ
1: เอาตรงนี้ผมก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะคอยยังไงบ้างสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอย่างผมสักครู่นี้นะครับลงทะเบียนไปแล้วจะต้องคอยคำตอบอะไรจากประกันบ้างว่าผมจะ
2: เดี๋ยววันที่10สิงหาเช็คได้เลยค่ะว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งไหมนะคะแล้วก็ไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะตอนนี้เลือกแค่อำเภอแต่ยังไม่รู้สถานที่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันที่10เนี่ยเราก็จะประกาศว่าโอเคคุณไปใช้สิทธิ์ได้ที่ไหน
1: ตอนนี้กำลังหาข้อมูลประชากรจำนวน
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้ใช้สิทธิ์
2: เพราะเราต้องการทราบว่าที่ไหนคนเยอะเราจะได้เตรียมคูหาเลือกตั้งให้ได้ครบเพราะถ้าไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่สามารถจัดสถานที่เลือกตั้งได้เพียงพอกับการไปใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตน
1: นั่นกำลังจะบอกว่าที่บอกว่าอย่างเช่นผมอยู่ปทุมลงรับขอลำลูกกาอันนี้คือแสดงเจตจำนงเฉยๆ
2: ใช่ค่ะว่าจะไปใช้ที่นี
1: ่เอาจริงๆแล้วคุณลำลูกกาอาจจะไม่มีสักคนเลยหรือน้อยเกินไป
2: ค่ะ
1: มากน้อยเป็นสมผู้ใช่ไหมหรือยังไงฮะ
2: กรณีจำนวนน้อยนะคะเดี๋ยวจะต้องให้ทางกกต.จังหวัดพิจารณาก่อนระดับหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่กกต.กลางอีกทีหนึ่งว่าตกลงเราจะเปิดหน่วยเลือกตั้งไหมถ้ากรณีมีคนไปลงทะเบียนขอไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอนั้นแค่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวต้องพิจารณา
1: ซึ่งวิธีการลงทะเบียนวันนี้ผมมาที่สำนักงานก็ได้อำนวยความสะดวกให
2: ้
1: แต่ถ้าเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับ
2: ก็ใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้2ช่องทางสำหรับผู้ประกันตนนะคะอันแรกก็คือถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะคะก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ www.sso.go.th นะคะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม e-service ของผู้ประกันตนนะคะลงทะเบียนสมัคร e-service ซะนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้ทีนี้ถ้าผ่านช่องทาง e-service นะคะมันจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะก็ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะมาลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ของเราได้นะคะแต่ว่าถ้า เป็นหลายท่านพวกกันตนหลายท่านเข้าใจว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันของเราอยู่แล้ว SSO Plus อันนั้นก็สามารถลงทะเบียนผ่าน SSO Plus ได้เลยไม่ต้องมาที่สำนักงานประกันสังคม
1: การยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่สมัครพอเขาก็จะคอนเฟิร์มในตรงนั้นเลยไม่ต้องร
2: อเดี๋ยวพอหลังจากที่เขาลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี SMS แจ้งไปว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อีกครั้งในวันที่10สิงหานะคะแต่ว่า SMS อ่ะเราจะไม่ได้แจ้งแบบทันทีทันควันนะคะเราจะมีการประมวลผลทุกเย็นทุกตอนช่วง 6:00 น.ของวันเพื่อวันรุ่งขึ้นเราจะส่งSMS ให้นะคะอันนี้ก็จะได้รับ SMS เพราะนั้นผู้กันตนที่ลงทะเบียนเราจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านขอรบกวนนะคะช่วยตรวจสอบเบอร์ให้ถูกต้องด้วยเพราะตอนนี้ที่เราเจอปัญหาก็คือบางคนกรอกไม่ครบนะคะเราก็เลยส่ง SMS ไม่ได้นะคะหรือว่าไปเอาเบอร์ของเพื่อนที่ลงทะเบียนแล้วมากรอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแบบเบอร์ซ้ำว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะอันนี้ก็ให้กรอกเบอร์ของตัวเอง
1: ทีนี้ลงทะเบียนสมัครเสียบโดนแล้วคือผมอยากจะเป็นกรรมการอยากจะเสียสละเพื่อมวลชนอยากจะทำประโยชน์ได้กับเพื่อน
2: รับเลือกตั้ง
1: ขั้นตอนยังไงใช่
2: ค่ะก็เราจะเริ่มสมัครรับสมัครผู้แทนนะคะไม่ว่าฝั่งในจ้างหรือผู้กันตนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนของเราได้ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปสมัครเป็นรับสมัครผู้แทนแต่ว่าการสมัครเนี่ยอาจจะต้องรบกวนนิดนึงต้องไปสมัครด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขากทม.อะไรเงี้ยนะคะที่ท่านสะดวกไปตรงนั้นได้
1: เรียกว่าต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนถ้าเพื่อนสนใจจะเป็นกรรมการเป็นผู้แทนของกรรมการประกันสังคมต้องผ่านถึงวันที่15นี่เองนะ
2: ใช่ค่ะคือแล้วก็มีความต่างกับทางการเป็นผู้ใช้สิทธิ์นิดนึงนะคะก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งในจ้างหรือผู้กันตนเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบติดต่อกัน36เดือนนะคะอย่างน้อย36เดือนก่อนที่เราจะประกาศวันเลือกตั้งอันนี้จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของในจ้างนะคะทางกรรมการบริษัทอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจว่าให้คนนี้มาลงสมัครในฐานะในจ้างของบริษัทนี้นะคะ
1: การรับสมัครสมัครเดียวเป็นกลุ่มได้จำนวนกี่คนครับกรรมการของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างครับ
2: ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะแล้วแต่อิสระเลยค่ะท่านจะเซตทีมก็แล้วแต่ท่านจะมาเดียวๆตัวท่านเองก็สามารถสมัครได้ค่ะ
1: จำนวน7คน
2: ค่ะแต่ว่าผู้กันตนมีสิทธิ์เลือก7เบอร
1: ์กำลังจะบอกว่าฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ทั้ง3มาตรานี้เพื่อนๆก็เลือกในกลุ่มของเราส่วนนายจ้างเขาก็เลือกของเขา
2: ของเขาใช่ค่ะผู้กันตนเลือกผู้กันตนนายจ้างก็เลือกนายจ้างค่ะ
1: นายจ้างเขาก็มีวิธีการลงทะเบียนเขาเหมือนกันกับเรานี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเขาก็เช่นเดียวกันนะครับคือจะเป็น2ภาคส่วนเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: บทบาทหน้าที่หลังจากได้รับเลือกไปแล้วนะครับมีถูกมีผิดมีชอบยังไงแล้วก็ต้องหาเสียงยังไงแล้วก็มีอยู่ใหม่ยังไงว่างไม่ได้เลย
2: เดี๋ยวพอเราปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะประกาศชื่อนะคะจะทำเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ว่าคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนผู้กันตนกับคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนของนายจ้างเนี่ยมีใครบ้างหน้าตายังไงโปรไฟล์ยังไงคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะจบการศึกษาอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้กันตนและนายจ้างเนี่ยได้ศึกษาเบื้องต้นว่าท่านรักใครชอบใครอยากจะไปเลือกใครนะคะและพร้อมทั้งหมายเลขประจำตัวของเขาด้วยนะคะอันนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงแล้วจากนั้นเนี่ยพอวันเลือกตั้งนะคะวันที่27วันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ของท่านที่สถานที่ที่เราประกาศนะคะเราจะประกาศรายชื่อกับว่าสถานที่ที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์ให้นะคะ
1: การได้เบอร์ของผู้สมัครเป็นยังไงบ้างครับ จะต้องมีการมาเหมือนผู้ว่ากท
2: ม.
1: สส.สอ.อะไรหรือเปล่าครับ
2: ไม่ค่ะก็คือว่าณวันที่ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนผู้กันตนหรือผู้แทนฝ่ายในจ้างเนี่ยไปสมัครนะคะเราจะคีย์เข้าระบบแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะเจนหมายเลขให้อัตโนมัติเลยว่าท่านมาสมัครกับเราเป็นลำดับที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ก็จะใช้เบอร์นั้นล่ะค่ะเป็นเบอร์ประจำตัวในการไปสมัครในการไป PR ไปหาเสียงได้เลย
1: เรียกว่าวันที่1กรกฎาคมท่านมาสมัครท่านก็จะได้
2: เบอร์1ถ้าเป็นคนแรก
1: ถ้าเป็นคนแรกถ้ารันดาวมาเคลียร์กันก็ว่าอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: ก็จะถ้าเป็นกลุ่มก็ว่าอีกทีนึง
2: ค่ะก็เป็นกลุ่มก็บันทึกไปนะคะถ้าในช่วงที่กลุ่มมาสมัครแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยคือการรับสมัครเนี่ยมันจะส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อจะเจนเลขรับนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นการเลือกตั้งประเทศเราไม่ได้แบ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นจังหวัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางจะเป็นคนเจนเบอร์ให้นั้นถ้าจังหวัดที่สมัครเป็นกลุ่มมาแล้วมันก็ไม่มีกลุ่มอื่นมาสมัครเนี่ยเลขมันก็สามารถเรียงได้ค่ะ
1: เชิญพี่น้องทั้ง77จังหวัดใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: 1มาลงทะเบียน
2: ค่ะ
1: เพื่อแสดงความเจตจำนงในการสมัครผมขอบ่นแทนพี่น้องเลยนะครั้งที่แล้วน้อยไปหน่อยใช่ไหมฉันขอย้อนอดีตมา2ปีที่แล้วหน่อยครับท่านรองครับเป็นการใช้สิทธิ์เป็นยังไงบ้างครับ
2: ปี2ปีที่แล้วนะคะปี2566เนี่ย เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยมันก็อาจจะยังขุกขักบ้างเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เรารับสมัครลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะก็พยายามรณรงค์ก็มีผู้ประกันตนเนี่ยมาลงทะเบียนกับเราประมาณ 900,000 กว่ารายนะคะแล้วก็ในจ้างมาลงทะเบียนกับเรา 4,000 กว่ารายแต่พอถึงวันเลือกตั้งจริงๆอะค่ะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยมาใช้สิทธิ์เพียงแสนกว่ารายนะคะในจ้างก็มาใช้สิทธิ์เพียง 1,000 กว่ารายอาจจะด้วยเหตุที่ว่าในเรื่องของตัวคูหาหรือที่เลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ครอบคลุมได้ทั่วทุกอำเภอนะคะปีนี้เราก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2เราก็ถอดบทเรียนหลายๆอย่างมาเพื่อมาปรับปรุงนะคะก็เลยเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในการลงทะเบียนก็เพิ่มช่องทางผ่านออนไลน์2ช่องทางไปที่สำนักงานประกันสังคมอีกได้อีก1ช่องทางแล้วก็ในเรื่องของการไปเลือกตั้งนะคะเราก็จะพยายามกระจายที่เลือกตั้งของเราไปทุกอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อที่ให้ผู้กันตนหรือในจ้างเองเนี่ยเกิดความสะดวกในการที่จะไปใช้สิทธิ์ของตนเองนะคะก็เรียนนะคะประชาสัมพันธ์ทั้งผู้กันตนและในจ้างนะคะว่าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้กันตนและก็ในจ้างทุกคนนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับในเรื่องของการพัฒนาระบบประกันสังคมในอนาคตนะคะการที่ท่านไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะเลือกผู้แทนของท่านเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญของท่านแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะกับตัวท่านเองที่จะได้ผู้แทนเนี่ยเข้ามาพัฒนางานประกันสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่านนะคะนั้นขอเชิญชวนนะคะวันที่27กันยายนนะคะ2519เป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งในจ้างและก็ผู้ประกันตนนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อที่ให้ท่านสะดวกในการไปใช้สิทธิ์นะคะว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอไหนที่สะดวกนะคะเลือกได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมเป็นช่วงของการเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นั้นขอเชิญชวนผู้ประกันตนและก็ในจ้างทุกรายนะคะขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมแทนทุกท่านด้วยค่ะ
1: ตัวเลขของผู้ประกันตนนะครับผมท่องจนขึ้นใจ24ล้านคน
2: ค่ะ
1: มาน้องก็วินิจท่านลองช่วยกระตุ้นหน่อยได้ไหม
2: คร
1: ับผมก็อยากช่วยกระตุ้นเหมือนกันนะครับจะบอกเพื่อนๆทุกคนให้มาช่วยลงทะเบียนหน่อยเพราะว่าเมื่อ24ล้านแล้วมาแสดงเจตจำนงแค่หลักแสนที่มันน้อยไปเลยปีนี้คาดว่าจะ
2: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยการเลือกผู้แทนเข้ามาช่วยในการพัฒนางานประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยากเลยเราก็พยายามเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้เกิดความสะดวกค่ะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดในช่องออนไลน์เลยนะคะจะเที่ยงคืนตี 41ท่านแบบเน็ตดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านเข้าใช้ลงทะเบียนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์พวกโซเชียลมีเดียหรือเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเราก็มีสำนักงานประกันสังคมให้บริการท่านนะคะสามารถที่จะไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกสำนักงานทั่วประเทศเลยนะคะโดยช่วงมิถุนายนเนี้ยเราเป็นวันทำการนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะให้บริการในวันหยุดด้วยนะคะก็เชิญชวนค่ะ
3: ชวนเพื่อนมาเป็นกรรมการนี่นะครับกรรมการนี่เมื่อเรามีสามมาตรานี่เขาแยกกันหรือเปล่าครับหรือว่าทั้ง7คนนี้อยู่ในมาตราเดียวกันหรือแตกมาตรากันหรือเปล่าครับ
2: ทุกผู้ประกันตนทุกมาตรานะคะไม่ว่าจะเป็น33 39หรือมาตรา40ถ้าอยากลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถสมัครได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาการเลือกนะคะผู้ประกันตน1รายสามารถเลือกผู้แทนผู้ประกันตนได้7คนซึ่งใน7คนนี้ท่านจะเลือก33ทั้งหมดจะ33 39 40คล้ากันไปไม่มีปัญหาค่ะนะคะอันนี้นั้นต่างมาตรากันก็สามารถที่จะลงคะแนนให้กันได้นะคะแต่นายจ้างต้องเลือกนายจ้างเท่านั้นไม่สามารถจะมาเลือกผู้ประกันตนได้นะคะนายจ้างก็ต้องเป็นฝ่ายนายจ้างเลือกไปนะคะ
3: เพื่อจะตั้งกลุ่ม337คนก็ไม่ว่าอะไร
2: ค่ะ
3: ตั้งกลุ่ม397คนก็ไม่ว่าอะไร
2: ค่ะ
3: 40ทั้ง7คนก็ไม่ว่าอะไรหรือจะ
2: คละกันก็ไม่ว่าอะไร
3: เพราะว่าคุณสิทธิ์ของเพื่อนที่จะประชาสัมพันธ
2: ์ใช่ค่ะ
3: จะคนละภูมิภาคเหนือใต้ออกตกมารวมกันเป็น7ดาวเหนือ
2: ได้หมดเลยค่ะ
3: หรือจะปลูกในกรุงเทพอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรสิตรงนี้ไม่ว่าอะไร
2: ค่ะ
3: ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยเรื่องฉันต้องสมัครไม่ได้สิฉันเป็นคนนอจังหวัดทางภาคมันออกไม่ใช่คุณรวม7คนมันออกก็มาได
2: ้
3: ฉันอยู่ใต้รวม7คนได้ถ้าคุณมีเพื่อนนึงก็ดีจะทำให้คะแนนเสียงคุณดีขึ้นหรือเปล่าถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับผู้หญิงผู้ชายคนพิการสมัครได้หมดใช่ไหมครับ
2: ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะ
3: ขอให้อยู่ในมาตรานี้เถอะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: และ
2: คือผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนขอให้มีเงินสมทบย้อนหลังเนี่ยครบ36เดือนติดต่อกันและยังคงสถานะเป็นผู้ประกันตนอยู
3: ่ก็แค่นั้นแหละ
2: ค่ะ
3: และนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปตอนนี้อายุของผู้ประกันตนนะครับสูงสุด65หรือเปล่าครับ
2: ถ้าเข้าคือจริงๆอายุผู้ประกันตนมาตรา40ณวันสมัครนะคะก็ต้องมีอายุระหว่าง15ถึง65ปีแต่ถ้าเป็นของมาตรา33นะคะณวันที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาทำงานกับนายจ้างว่างั้นเถอะนะคะขอให้มีอายุ15ถึง60ปีแต่ถ้าเกิดสมัครเรียบร้อยแล้วทำงานไป60ปีนายจ้างยังไม่เลิกจ้างยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่ก็ยังมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อยๆค่ะ
3: ก็ได้
2: ใช่ค่ะส่วน39ไม่กำหนดอายุเพราะว่าพอสิ้นสภาพมาตรา33เงินสมทบครบ12เดือนก็สมัคร39ได้นะคะจะมาสมัครมาตรา39ตอนอายุ70ก็ไม่ว่า
3: ไม่ว่า
2: ค่ะ
3: ยิ่ง40ยิ่งสบายบือใหญ่เลย
2: 40ถึง65ปีค่ะณวันศ
3: ุกร์65
2: ปีค่ะ
3: แต่39ได
2: ้ได้หมดค่ะ
3: สบายใจแล้วนะครับว่าเพื่อนๆที่ใครอยากจะเข้ามาสู
2: ่ระบบประกันสังคม
3: ดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เขาคาดว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับอยากจะมาจะซักจะฟอกไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคุณสมบัติพร้อมก็มาได้เลย
2: ค่ะ
3: เสียเงินเสียทองแล้วบอกค่าสมัคร
2: ไม่เสียค่ะไม่เสียไม่เสียค่ะ
3: ไม่เสียนะฮะ
2: ไม่เสีย
3: โอ
2: ้ดีนะคะ
3: ดีดีกว่าสมัครผู้แทนประเภทอื่น
2: ค่ะ
3: รูปถ่ายแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะก็เรามีรายละเอียดลงในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็มีเราจะประชาสัมพันธ์เป็นระยะผ่าน Facebook นะคะ Twitter สื่อออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมก็สามารถที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
3: ที่ห่วงหนึ่งก็คือว่าปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์มันจะมีเกมไปทางไหนทางอื่นไปยืนยันกับพี่น้องได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็คือตอนนี้ถ้าเป็นระบบลงทะเบียนนะคะเราคิดว่ามีเสถียรภาพพอสมควรและท่านมีความสะดวกแต่ว่าถ้าติดขัดปัญหาในขั้นตอนการลงทะเบียนใดๆนอกจาก1506นะคะกด9แล้วนะคะเรายังมี0 อำนวยการเลือกตั้งนะคะที่เราเรียกว่าสอรตอันนี้เราจะมีสายคู่สายสิทธิ์คู่สายรองรับให้บริการท่านทุกวันในวันในเวลาราชการนะคะเบอร์โทรนะคะ02-956-2929ท่านสามารถโทรสอบถามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 4:30 เป็นเราให้บริการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาแล้วนะคะ
3: และเมื่อวันสุดท้ายเมื่อหย่อนบัตรหย่อนเบอร์แล้วสบายใจได้ใสสะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสอย่างไรบ้างครับมีกรรมการองค์กรส่วนกลางที่ไหนมารับรองรับประกันการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้บ้างครับ
2: คือในส่วนของหน่วยทุกจังหวัดนะคะหรือว่าทางประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะเราก็จะมีคณะกรรมการกรตกดตนะคะคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งอีกชุดหนึ่งที่คอยดูแลนอกเหนือจากกกตชุดใหญ่ที่ท่านปลัดเป็นประธานนะคะถ้าเป็นระดับจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานซึ่งในคณะกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะที่จะคอยดูในเรื่องของรายละเอียดที่แต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการนะคะนั้นในเรื่องของตัวคูหาเลือกตั้งเองแล้วก็เหมือนกับเลือกตั้งประเทศเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะซึ่งก็มาจากผู้ที่สนใจบางทีประชาชนอยากจะมาเป็นกรรมการก็ไม่ว่ากันก็สมัครมาตอนที่เราให้มาสมัครกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะก็สามารถทำได้เหมือนเลือกตั้งประเทศเลยนะคะเหมือนเลือกตั้งใหญ่เราใช้ลักษณะเช่นเดียวกันนะคะ
3: เมื่อถอดบทเรียนจากครั้งที่แล้วเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหมครับมีการซื้อสิทธิ์มีถามตรงไหมเนา
2: ะ
3: ไม่รู้จะจ่ายไปไหมผมยังไม่เข้าใจแต่ขอถามปีปาหน้าใจไว้ก่อนมีประเภทอย่างนี้ถอด
2: เรื่องซื้อสิทธิ์เนี่ยเราไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งแรกไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสิทธิ์เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อบ่นจากผู้ประกันตนเรื่องของที่เลือกตั้งที่ไม่สะดวกเขานั่นแหละค่ะว่ามันน้อยเกินไปมันแบบบางจังหวัดเนี่ยจัดแค่อำเภอเมืองที่เดียวเขาก็จากอำเภอเขามาอำเภอเมืองเนี่ยมันค่อนข้างไกลไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยถอดบทเรียนพวกนี้มานะคะก็กระจายที่เลือกตั้งให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อที่ให้ผู้กันตนเนี่ยสะดวกนะคะแล้วเดี๋ยวพอในส่วนของว่าจะไปเลือกตั้งที่ไหนล่ะเดี๋ยวรอกดต.คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจังหวัดนะคะพิจารณาแล้วก็ประกาศว่าจากอำเภอนี้นะจะมีชื่อเลือกตั้งอยู่ที่นี่เช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นศาลาประชาคมของอำเภอหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวรอกดต.จังหวัดประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละอำเภอที่เลือกตั้งอยู่ที่ไหน
3: ก็ลองครับส่วนตัวผมเองก็รับเรื่องร้องเรียนมาบ้างเหมือนกันก
2: ็
3: คือไปหาสถานที่เลือกตั้งไม่เจออย่างไปหา

0: ฐานที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนอีกเหมือนกันอีก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นปัญหาก็เลยทำให้เขาพอใจไปเลย
1: จริงๆนะคะปีที่ไอ้รอบแรกที่เราเลือกตั้งไปเมื่อปี66เนี่ยเราจะมี SMS แจ้งด้วยนะคะว่าท่านต้องไปใช้สิทธิ์ในวันนี้นะที่เลือกตั้งของท่านอยู่ที่ไหนทีเนี้ยกรณีที่ท่านอาจจะไปแล้วแบบไม่คือทางสำนักงานประกันสังคมพื้นที่เองเนี่ยเขาก็พยายามหาหน่วยเลือกตั้งนะคะที่เป็นที่รู้จักของผู้ประกันตนที่สามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวกนะคะประเด็นในเรื่องที่เลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะรับไปแล้วก็ไปแจ้งทางหน่วยปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ไปหาสถานที่ที่เป็นที่รู้จักของผู้ประกันตนแล้วก็สะดวกในการเดินทางหน่อยนะคะ
0: พวกพื้นที่การหาสิทธิ์ได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ผู้สมัครเป็นกรรมการนี่ครับมีข้อแม้ข้อห้ามในการหาเสียงอะไรยังไงไหมครับเอาวันเลือกตั้งก่อนจะเหมือนกันเลือกตั้งใหญ่ของทั่วเลือกตั้งทั่วไปหรือเปล่าครับห้ามมาหาเสียงในวันนั้นห้ามกินเหล้าห้ามอะไรอันนี้พูดยาวไปนะ
1: ฮะ
0: แต่อยากจะให้ท่านลองอธิบายว่าจริงๆมันได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคร
1: ับ ก็ใกล้เคียงกันลักษณะนั้นนะคะก็คือต้องพยายามช่วงก่อนเลือกตั้งอยากให้ PRของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีนี้วันที่เลือกตั้งเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากฎกติกาแล้วก็อิงจาก
0: ผมจำได้นะครับตอนที่วันเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับครั้งปี66นั่นนะฮะวินจักรยานยนต์เป็นหัวใจสำคัญปล่อยไปทุกที่เลยนะประชาสัมพันธ์ทุกที่เลยเพื่อให้วิ่งไปบอกว่าตลอกซอกซอยใดถูกต้องเลยครับครั้งนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่สมัครช่วยด้วยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปผมก็ปรารถนาอย่างนั้นนะ
1: ผู้สมัครเขาคงลงพื้นที่ของเขาแล้วอันนั้นเราห้ามเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองเราจะมีการรณรงค์เชิงรุกนะคะเราจะมีเราจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปช่วยจังหวัดในการไปออกไปเดินรณรงค์ตามที่ต่างๆเพื่อที่จะเชิญชวนผู้กันตนให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วก็ให้อย่าลืมวันเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็รณรงค์ว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคุณลงทะเบียนไว้แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์อันนี้เดี๋ยวเราจะมีการรณรงค์เชิงรุกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ท้ายสัมภาษณ์นะครับมีสถิติเหมือนการเลือกตั้งของกกต.ทั่วไปไหมจังหวัดนั้นมาเลือกตั้งมากจังหวัดนี้มาเลือกตั้งน้อยจะได้กระตุ้นหน่อยว่าจังหวัดนี้มาเลือกตั้งน้อยไปนะโรงเรียนน้อยไปนะช่วยมาเยอะๆหน่อยหรือจังหวัดนี้ไม่มาเลยอะไร
1: ก็มีค่ะเราก็เก็บสถิติแล้วก็ถอดบทเรียนไว้นะคะแล้วก็เรามีการประชุมสัมมนาผู้บริหารของหน่วยงานเราไปแล้วว่าจากที่เราเคยผ่านมาครั้งนึงแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็มีตัวข้อมูลสนับสนุนละฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องไปวางแผนในพื้นที่ของตนเองเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็หน่วยปฏิบัติก็รับทราบแล้วค่ะ
0: ไม่กล้าบอกชื่อหรอฮะว่าจังหวัดไหนตรงไหนไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่มีข้อมูลอยู่ในมือตอนนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกแล้วกันว่าเพื่อนๆที่รู้ตัวไม่ได้ลงก็ช่วยมาหน่อย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ท้ายนี้ผลประโยชน์ของกรรมการเลือกตั้งบทบาทหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับ33 39 40นี้จับจ้องผู้ที่จะมาเป็นกรรมการต้องดูอย่างไรบ้างเหมือนส.ส.เนาะเราก็ต้องดูดีทั่วโปร่งใสใจสะอาดด้วยไปไหม
1: ค่ะค่ะก็จะมีคุณสมบัติของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้กันตนหรือในจ้างนะคะก็เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคมนะคะอันนี้ก็สามารถศึกษาได้ในตัวระเบียบอันนี้ก็ลงประกาศในราชกิจจาด้วยนะคะแล้วก็ลงในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในหลักๆเนี่ยอินโฟกราฟิกแล้วก็จะมีนะคะอย่างน้อยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยละนะคะเรายังคงใช้แนวเดิมก็คือว่าผู้สมัครเป็นผู้แทนยังคงต้องเป็นผู้กันตนและในจ้างที่เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จะต้องมีอย่างที่ปังแหมบอกกันนะคะความซื่อสัตย์สุจริตที่สำคัญเนี่ยเรากรองมาแล้วครั้งหนึ่งว่าในเมื่อคุณจะมาเป็นบอร์ดของเราแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้สิทธิ์หน้าที่ของคุณในการจ่ายเงินสมทบเพราะนั้นเราก็ดูเรื่องของเงินสมทบด้วยเป็นส่วนหนึ่งว่าจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอันสำคัญเลยก็คือต้องไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนะคะอันนี้จะไม่เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของการสมัครเป็นผู้แทนเรานะคะ
0: ส ผมเคย

0: ต้องว่ามาช่วยมาปกป้องเงิน 2.2 ล้านล้านบาทณปัจจุบันท่านรองครับบอกเลยนะครับช่วยมาปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนกี่ล้านล้านบาทครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกท่านนะคะมาช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของท่านกองทุนประกันสังคมนะคะตอนนี้มีเงินสะสมอยู่นะคะประมาณ 2.9 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งการที่ท่านมาใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนนะคะหรือท่านจะสมัครเข้ามาเป็นผู้แทนของเราเนี้ยก็สามารถที่จะช่วยกันบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมนะคะจริงๆซึ่งเป็นกองทุนที่ถือว่าอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่27กันยายน2569นี้นะคะ
0: ขอบพระคุณมากครับครบถ้วนครับ
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่า wellness ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700 บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อป และสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา13 นาฬิกายอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ1,000 บาทจำนวน 306,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมา รายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นอีกหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการที่จังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกับทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เขาเข้าสู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี้
5: ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
9: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอย12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
11: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยย.ยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 ราย ACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.7 เมตรและเวลา9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไวเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนเช่นเคยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าจะถามว่าอวัยวะใดของร่างกายนะคะที่มีความสำคัญมากที่สุดนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคะคงมีคำตอบที่เหมือนกันนะคะก็คงจะตอบว่ามันก็น่าจะเป็นหัวใจนะคะเพราะจริงไหมคะเพราะว่าหัวใจของคนเราเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่ต้องทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะไม่มีวันพักเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราหยุดเต้นนะคะนั่นก็หมายถึงการสิ้นสุดของการมีชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าหัวใจมีความสำคัญแบบนี้แล้วนะคะการดูแลหัวใจให้แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเรามารู้จักหัวใจกันหน่อยนะคะว่าหัวใจเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะคะคือหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่มีขนาดประมาณเท่ากำปั้นของเรานี่เองนะคะแล้วเจ้าหัวใจนี้ก็จะอยู่ตรงใต้กระดูกหน้าอกของเรานะคะตำแหน่งก็อยู่จะตรงบริเวณหน้าอกที่ค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยนะคะแล้วหัวใจของเราเนี่ยก็แบ่งเป็น4ห้องนะคะก็คือมี2ห้องบนแล้วก็2ห้องล่างหัวใจมีหน้าที่อะไรคะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตนะคะก็คือสูบฉีดเลือดของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำออกซิเจนแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยส่งไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหัวใจซีกขวาของเราเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่รับเลือดหรือรับโลหิตที่ใช้แล้วนะคะที่ร่างกายใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็พอรับเข้ามาเราก็จะสูบฉีดไปยังปอดนะคะเพื่อที่จะเหมือนไปฟอกนะคะแล้วก็โลหิตที่มีออกซิเจนจากปอดเนี่ยก็จะไหลกลับเข้ามาที่หัวใจทางด้านซ้ายแล้วก็หัวใจก็ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนที่เลือดที่ดีแล้วหรือธาตุอาหารต่างๆที่เมื่อกี้บอกเนี่ยไปยังเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ไปทุกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหัวใจเราเนี่ยค่ะปกติแล้วก็จะเต้นอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะรู้สึกได้นะคะแต่ความเร็วช้ามันก็จะเปลี่ยนไปตามกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่โดยปกติค่ะหัวใจของคนเรานะคะจะเต้นประมาณ72ครั้งหรือต่อนาทีหรือประมาณเฉลี่ยนะ60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินเร็วขึ้นนะคะหรือว่าเราทำกิจกรรมอะไรที่ตื่นเต้นเนี่ยหัวใจอาจจะเต้นเร็วขึ้นไปถึง100ถึง120ครั้งต่อนาทีก็ได้นะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเราแบบทำกิจกรรมหนักๆเช่นออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาสังเกตดูเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอาชีพนะหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำชีพจรที่เต้นเนี่ยเราพบได้ว่าชีพจรเขาจะเต้นจำนวนน้อยครั้งกว่าคนปกตินะคะอยู่ที่อาจบางคนนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง60ครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นเรทของอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลงนะคะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกีฬาแต่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าเหมือนนักกีฬาเนี่ยนะคะเราจะมองว่ามันไม่ปกตินะคะภาวะนี้อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นกรณีของหัวใจเต้นช้านะคะที่ถ้าเต้นช้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเต้นช้ามันก็จะทำให้หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดหรือนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะในแต่ละวันค่ะท่านผู้ฟังคะหัวใจเราเนี่ยจะเต้นประมาณถึงเท่าไหร่รู้ไหมคะ 100,000 ครั้งนะคะแล้วก็สูบฉีดโลหิตที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยประมาณ 8,000 ลิตรนะคะทีนี้อวัยวะต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของหัวใจนี่แหละค่ะแล้วก็หลอดเลือดต่างๆที่ทำหน้าที่เป เป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนนะคะเป็นเหมือนถนนนะเนาะที่จะส่งพวกเม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้หัวใจมันก็เปรียบเสมือนอะไรคะเหมือนเครื่องสูบเนาะที่สูบฉีดตัวเลือดต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราอาจจะเกิดความเสื่อมแล้วนะไม่ว่าจะเกิดความเสื่อมจากอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเรียกว่าเสื่อมตามวัยเนี่ยแหละค่ะหรืออาจจะเสื่อมจากโรคบางโรคที่เราเป็นอยู่นะคะหรืออาจจะเสื่อมจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองทำให้อาจจะมีโรคประจำตัวบางโรคนะคะเช่นโรคเบาหวานความดันโรคอ้วนหรือบางคนอาจจะสูบบุหรี่ดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็ล้วนมีความสำคัญหรือมีส่วนสำคัญที่จะทำให้หัวใจเราไม่แข็งแรงหรืออาจจะเกิดโรคหัวใจตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นช่วงวัยหนึ่งที่หัวใจทำงานมาพอสมควรแล้วนะคะก็ควรจะต้องหันมาดูแลหัวใจตัวเองให้มากขึ้นนะอย่าลืมนะคะเราไม่มีหัวใจเทียมเปลี่ยนนะคะคือหมายถึงว่าเราไม่มีอะไรที่แบบสามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจไม่แข็งแรงนะคะหรือหัวใจวายมีอะไรบ้างนะคะบอกอันแรกก็คือในเรื่องของการที่เรามีไขมันสูงหรือแม้ทั้งคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้านะคะหรืออาจจะมีโรคเรื้อรังอย่างเมื่อกี้ที่เคยบอกว่าเป็นเบาหวานความดันหรือคนอ้วนนะคะที่มีน้ำหนักเกินนะคะมีค่าน้ำหนักที่เกินกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเช่นมีโรคซึมเศร้ามีความเครียดต่อเนื่องสะสมนะคะหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะคะทีนี้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะคะที่อาจจะส่งผลร้ายหรือส่งผลเสียต่อหัวใจเนี่ยนะคะหัวใจจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูกันนะคะอันแรกที่อาจจะพบเจอเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจขาดเลือดนะคะเราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะเรื่องหัวใจขาดเลือดเนี่ยแล้วคนไทยเราก็เป็นกันมากด้วยเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตที่ติดอันดับ1ใน4ของคนไทยรวมถึงประชากรโลกด้วยนะหัวใจขาดเลือดนี่เป็นอันตรายมากมันไม่เกิดจากอะไรคะมันเกิดจากหลอดเลือดที่แข็งตัวอาจจะแข็งตัวเพราะว่ามีไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดตีบถูกไหมเวลาที่หัวใจสูบฉีดแล้วเนี่ยเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะไหลเวียนไปตามถนนที่มิกิเขาบอกก็คือเส้นเลือดหลักต่างๆเนี่ยไปได้เพราะนั้นก็เกิดปัญหาในเรื่องของการที่มีหัวใจขาดเลือดได้นะคะหัวใจขาดเลือดนี่อาจจะเกิดจากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นภายนอกนะคะเช่นอายุเพศพันธุกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่เมื่อกี้ออกบอกไปแล้วนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะเรื่องที่สองที่เป็นปัญหาหัวใจที่เราพบกันมากก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจไตเฉียบพลันนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าหัวใจวายนะคะอันนี้เกิดจากอะไรอันนี้ก็เกิดจากลิ่มเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดทำให้เลือดไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้ทีนี้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงได้เนี่ยก็เกิดการตายเฉียบพลันนะคะก็คือหัวใจเบียดบีบเลือดไม่ได้เนี่ยนะคะเลือดเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ส่วนนั้นได้น้อยลงโรคนี้ทำให้เสียชีวิตได้มากเลยนะคะรวมโดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งหลายที่มีภาวะของเส้นเลือดที่ไม่ค่อยแข็งแรงติดตันอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะคนที่ชอบสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกำลังกายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะอีกโรคนึงนะคะที่เป็นกันบ่อยเกี่ยวกับหัวใจก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่พบได้เยอะเหมือนกันนะคะก็คือหัวใจเนี้ยมันเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาตินะคะอาจจะเร็วไปหรือช้าไปนะคะก็คือทำให้การสูบฉีดของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆเนี้ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเนี้ยถือว่าเป็นโรคหัวใจที่เราพบได้บ่อยอีกโรคหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่พบเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะจริงๆเนี้ยในช่วงวัยต่างๆก็พบได้เหมือนกันนะคะก็จะส่งผลอะไรต่อร่างกายก็จะทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตเนี่ย ลดลงนะคะก็จะทำให้เหนื่อยง่ายนะคะหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่านะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกกำลังนะคะหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอทำไมเราเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะคือเดินเร็วหรือออกกำลังกายอะไรเล็กๆน้อยๆก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะคะเดินขึ้นกระไดลงกระไดสองสามชั้นก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมาลองดูนิดนึงนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรกับหัวใจหรือเปล่าหรือสังเกตได้ง่ายๆคือเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันหายใจไม่เต็มอิ่มนะหายใจแบบไม่เหมือนต้องใช้แรงมากๆนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหายใจลำบากนะอันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดูหรือในบางคนค่ะอาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกเจ็บหน้าอกนะคะโดยเฉพาะบริเวณกลางหน้าอกหรือด้านซ้ายที่เป็นบริเวณตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจเนี่ยคือเจ็บมากเจ็บมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนั่งเฉยๆได้นะนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าหายใจเหนื่อยหอบอยู่ตลอดเวลานะบางคนก็จะหายใจหอบนะบางทีเวลาตอนกลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะหายใจหอบบางคนมีอาการใจสั่นนะคะในบางช่วงเวลาจะรู้สึกว่าใจสั่นทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆหรือไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรหรือบางคนอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติไปก็ได้นะคะหรืออาการข้างเคียงที่บ่งบอกได้ก็เช่นอาการอาจจะเป็นขาบวมเท้าบวมโดยไม่มีสาเหตุนะคะปลายมือปลายเท้าบวมริมฝีปากริมฝีปากมีสีเข้มมีสีเขียวเข้มคล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่จะพบมากเลยเป็นอาการเตือนนะในผู้สูงอายุก็คืออาการอ่อนเพลียอาจจะมีบางคนอาจจะมีเวียนศีรษะนะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหารทีนี้เรามาดูกันนะคะท่านฟังไว้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคหัวใจเราต้องหันมาเริ่มดูแลตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกสาเหตุเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจหลักๆเลยเนี่ยนะก็คือพฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะพฤติกรรมที่เราไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีเท่าที่ควรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจที่อาจจะเป็นได้นะคะเราควรจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะอันที่หนึ่งอะสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะถ้าใครสูบบุหรี่ก็งดสูบบุหรี่ซะนะคะถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ลดการดื่มแอลกอฮอล์หรืองดไปเลยก็ได้นะคะใครที่ชอบดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็ลดลงในปริมาณที่เหมาะสมอย่าดื่มมากเกินไปเพราะพวกนี้มีปัญหาต่อหัวใจทั้งนั้นนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นอาหารรสที่มีแป้งนะคะที่มีน้ำตาลนะคะหรืออาหารรสจัดทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไขมันนะคะอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยควรจะต้องลดโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงไขมันทรานนะคะเพราะไขมันทรานนั้นเป็นไขมันที่มีคุณสมบัติที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดของหัวใจนะคะถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสื่อมนะคะหรือทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีนะคะนี่ไขมันทรานมาจากไหนนะคะเรารู้กันอยู่หลายทางที่พูดกันไปแล้วนะคะก็คือมาจากพวกขนมนมเนยนะคะที่เอามาทำมาการีนนะคะพวกที่เนยเทียมต่างๆนะคะหรือครีมเทียมนะคะที่พวกนี้เอามาใช้ทำเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะที่เราชอบทานกันอร่อยๆเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์คืออะไรก็คือผักผลไม้ที่มีกากใยนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้ดีค่ะใครที่มีน้ำหนักเกินนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาลดน้ำหนักกันแล้วนะคะก็อาจจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะที่สำคัญก็คือพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเราบอกกันอยู่ตลอดนะคะนอนหลับให้ได้วันละ7ชั่วโมงนะคะคือถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็เวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อต่างๆที่เราใช้งานมาเนี่ยมันได้พักด้วยถึงแม้หัวใจจะไม่ได้พักทำงานอยู่แต่หัวใจก็จะทำงานน้อยลงนะคะมันก็จะทำให้หัวใจมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะขจัดความเครียดให้ได้เลยนะคะไม่ว่าสุขภาพเราร่างกายเราจะแข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดนะโดยเฉพาะใครที่เครียดเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานชีวิตครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะมีอารมณ์เศร้าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคือมีความเสี่ยงในการเพิ่ม ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าเลยนะถ้าเทียบกับคนปกตินะคะแล้วที่สำคัญค่ะตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะก็ควรจะต้องไปตรวจร่างกายทุกครั้งแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเจ็บหน้าอกหรือมีอาการบ่งชี้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะคะก็อย่าปล่อยทิ้งนะคะอย่าละเลยนะคะก็ไปพบคุณหมอนะคะหรือปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกเรื่องโรคหัวใจอีกหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจที่จะเป็นความรู้ว่าเราจะดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลหัวใจของเรานะคะให้แข็งแรงนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างนะในช่วงนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมหรือวิธีการที่เราจะดูแลหัวใจของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้ให้แข็งแรงได้นะมีอยู่2 อย่างก็คือที่สำคัญก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็อาหารนะคะเรามาดูในเรื่องของการออกกำลังกายก่อนนะคะว่าเราจะออกกำลังควรจะออกกำลังกายยังไงนะคะเพื่อช่วยให้หัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะช่วยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ในอัตราการเต้นที่ปกตินะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะก็คือการเดินค่ะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราเทียบคนไทยหรือคนไทยเราเองนะคะกับคนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะคนทางฝั่งตะวันตกนะคะประเทศทางฝั่งยุโรปหรือตะวันตกเนี่ยเราจะสังเกตว่าหรือแม้กระทั่งเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะคนไทยเราขี้เกียจเดินนะท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะคะคือมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยอาจจะบอกว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเนาะคือเวลาเดินไปไม่เท่าไหร่ก็เหงื่อออกรวมถึงอาจจะบอกว่าสภาพถนนหนทางของบ้านเราเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะนิยมนั่งรถนะคะนั่งรถ

็ได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ค่ะคือถ้าใครที่ไปทำงานนะคะหรือไปธุระที่ไหนอาจจะลองเปลี่ยนจากการขึ้นรถนะคะไปเดินออกเดินแทนนะคะไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราได้ออกกำลังของกายไปด้วยในตัวเลยนะคะการออกกำลังกายอีกวิธีนึงนะคะที่อยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือการวิ่งค่ะจริงๆการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องลงทุนอะไรสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นหัวใจได้อย่างดีเลยช่วยในการทำให้หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้แข็งแรงขึ้นหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำงานดีขึ้นนะคะเซลล์ก็ผลิตเลือดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ดีเลยแล้ววิธีการวิ่งก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเราจะวิ่งออกกำลังกายในบ้านนะคะโดยใช้ลู่วิ่งหรือเราจะวิ่งรอบบ้านวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไวไหนก็แล้วแต่นะคะจะวิ่งช้าวิ่งเร็วนะคะก็ดูที่ความเหมาะสมของร่างกายนะแล้วก็อย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะ5วันต่อสัปดาห์ถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็รับรองเลยค่ะว่าหัวใจจะทำงานดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครอยากชอบโยคะนะคะเขาบอกว่าการเล่นโยคะในท่าต่างๆเป็นประจำเลยนะคะก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจได้เช่นกันทำให้หัวใจเนี่ยมีอัตราการเต้นที่สม่ำเสมอมีเลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เช่นกันนะคะหรือถ้าใครอยากเต้นนะคะเช่นแอโรบิกอย่างเงี้ยค่ะแอโรบิกก็เป็นการออกกำลังกายอีกวิธีนึงนะคะที่ไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายแบบรุนแรงหรือลดผลมากนักนะคะแต่ก็คือออกกำลังกายด้วยท่าทางต่างๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เพลิดเพลินด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีเพื่อนฝูงเนี่ยมาชวนกันมาเต้นแอโรบิกเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความสนุกสนานแล้วก็หัวใจแข็งแรงได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะจริงๆแล้วการบริหารร่างกายธรรมดาเลยนะคะอยู่กับบ้านเนี่ยก็ส่งผลดีต่อหัวใจเหมือนกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาด้านร่างกายที่ไม่สามารถออกกำลังแบบจริงจังได้นะคะอย่างเช่นที่เขาแนะนำค่ะก็คือการแกว่งแขนนะคะที่เขาบอกยืนอยู่กับที่แกว่งแขนเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ1,000 ครั้ง 2,000 ครั้ง 3,000 ครั้งแล้วแต่เลยนะคะ5-10 นาทีเนี่ยนะคะก็ลองดูนะคะหรือแม้กระทั่งการซิทอัพการออกกำลังกายที่เป็นท่าบริหารง่ายๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีวิธีการสอนนะคะเราดูจาก YouTube ก็ได้นะคะหรือลองทำดูกระโดดตบหรือแม้กระทั่งพิดพื้นหรือแม้กระทั่งเอี้ยวตัวไปมาอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้เหมือนกันนะคะซึ่งวิธีเหล่านี้ที่แนะนำอะค่ะเขาบอกว่าจะบอกว่าเป็นวิธีที่เราทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแต่ที่สำคัญคืออยากให้ทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็จะช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้เช่นกันทีนี้เรามาดูเรื่องออกกำลังกายแล้วเราดูเรื่องอาหารกันบ้างนะคะอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของหัวใจแข็งแรงทำให้ไม่เกิดโรคหัวใจหรือไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะหลอดเลือดหัวใจนะคะอาหารที่บำรุงหัวใจให้แข็งแรงเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากอาหาร5หมู่ที่เราคุยกันไปหลายครั้งนะคะอันนี้ก็อยากจะเจาะเน้นเฉพาะอาหารที่สำคัญกับหัวใจจริงๆนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกนะคะเขาแนะนำให้ทานอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะคะซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะใน1ลูกของอะโวคาโดเนี่ยนะคะจะมีโพแทสเซียมถึงประมาณเกือบ1,000มิลลิกรัมเลยนะคะหรือประมาณ 28% ของโพแทสเซียมที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้เขาก็จะพบว่าคนที่กินอะโวคาโดทุกวันเนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้มากถึง 17% แล้วก็ลดอาการเสี่ยงต่อโรคหัวใจด้วยอันนี้ก็ต้องสำหรับคนที่เป็นโรคไตก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอะโวคาโดบ้านเราเดี๋ยวนี้ปลูกกันเองได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็คนไทยเราก็รู้จักเอามาประยุกต์ใช้เป็นทำเป็นอาหารได้หลายๆประเภทนะคะทั้งเป็นสลัดเป็นน้ำปั่นหรือเอามาทำเป็นอาหารต่างๆเป็นขนมก็มีนะคะอันนี้ก็ลองไปเลือกทานดูนะคะอาหารตัวที่สองค่ะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือปลานะคะปลาเนี่ยไม่ใช่ทานแล้วฉลาดอย่างเดียวนะคะท่านผู้ฟังปลาเนี่ยช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกปลาทะเลที่มีโอเมก้า3มีกรดไขมันอิ่มตัวที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะพวกนี้จะไปช่วยดักจับไขมันนะคะแล้วก็เอาไปกำจัดทิ้งที่ตับนะคะทำให้หลอดเลือดหัวใจไม่อุดตันนะคะจากคอเลสเตอรอลนะคะมีคนทำการศึกษาด้วยนะคะว่าเขาลองให้คนประมาณ300กว่าคนเนี่ยทานปลา

0: าม่อนนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะแล้วเขาก็ดูว่าคนที่ทานตัวเนี้ยสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นะคะซึ่งจริงเราก็มีการศึกษาคดีหลายอย่างนะคะแล้วก็พบว่าพวกปลาทะเลทั้งหลายเนี่ยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบทานปลาอยู่แล้วนะคะก็แนะนำให้ทานปลากันได้ทุกวันเลยนะคะอย่างน้อยก็หนึ่งมื้อนะคะมีอาหารเป็นปลานะคะที่มีโอเมก้า3อันนี้ก็ช่วยได้เยอะตัวที่3ค่ะคือผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวมีประโยชน์ในการช่วยในการที่ทำให้หลอดเลือดแดงทำงานได้แข็งแรงขึ้นนะคะจากผลการศึกษาเหมือนกันค่ะเขาได้ลองทดลองกับผู้หญิงประมาณ 30,000 รายเลยนะคะคือให้ทานผักใบเขียวในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้ทานต่อเนื่องกันไปปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจสุขภาพว่าคนที่ทานผักใบเขียวเป็นประจำนี่ก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะหลอดเลือดหัวใจทำงานดีนะคะแล้วก็หัวใจมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าผักใบเขียวเนี่ยมันอุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงวิตามินเคที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดแดงด้วยนะคะแล้วก็อาหารอีกประเภทนึงค่ะที่แนะนำก็คือพวกข้าวกล้องหรือแป้งไม่ขัดสีนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงนะคะแล้วก็พวกข้าวกล้องพวกนี้หรือข้าวซ้อมมือนะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันได้ดีเลยนะคะก็มีการศึกษาเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดเราทานข้าวกล้องคือทุกมื้อเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ถึง 22% เลยนะคะแล้วก็ใครที่ทานพวกขนมปังโฮวีตอะไรต่างๆก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับผลไม้ที่แนะนำนะคะก็จะแนะนำผลไม้ประเภทตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะซึ่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยลดความเครียดแล้วก็ป้องกันเรื่องของหลอดเลือดอุดตันได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็พวกเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยไปจับพวกไขมันที่ไม่ดีไขมันเลวนะคะแล้วก็กำจัดออกไปได้นะคะถามว่าตระกูลเบอร์รี่มีอะไรบ้างนะก็เป็นพวกผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลายเลยนะคะสตรอเบอรี่เชอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยก็มีปลูกกันเองเยอะแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองไปหาทานดูนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาที่ไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยหรือตรวจได้ยังไงว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เราก็รู้ไว้นะคะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายหรือมีอะไรเกี่ยวกับโรคหัวใจเราจะได้ไปพบคุณหมอแล้วเราจะได้รู้คุณหมอจะทำอะไรกับเราได้บ้างนะคะอันแรกก็คือเขาก็ต้องซักประวัติปกตินะคะว่าเอ๊ะมีอาการที่บอกถึงมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะอาจจะเป็นการตรวจร่างกายนะคะฟังการเต้นของหัวใจตรวจเลือดนะคะเพราะเราต้องดูระดับไขมันในเลือดดูภาวะการหมุนเวียนของเลือดต่างๆนะคะแล้วก็บางคนก็จะสังเกตนะคะบางคนอาจจะได้รับการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือที่เขาเรียกว่า EKG นะอันนี้ก็ตรวจดูว่าหัวใจเต้นเป็นปกติไหมนะคะหรือบางคนอาจจะต้องถ้าเกิดดูแล้วมีข้อบ่งชี้ว่าเอ๊ะมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นหัวโรคหัวใจหรือเปล่าเขาอาจจะให้เราไปวิ่งบนสายพานนะเขาเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยวิ่งมาแล้วนะคะวิ่งเพื่อบนสายพานก็เพื่อกระตุ้นให้หัวใจทำงานได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้พอหัวใจทำงานเร็วก็จะแสดงผลออกมาได้ว่าหัวใจเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องถูกตรวจด้วยการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่พอวิ่งสายพานเช่นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีนี้แทนนะคะหรืออาจจะใช้วิธี CT สแกนนะคะดูในเรื่องของปัญหาของหลอดเลือดหัวใจตีบตันในบางจุดอย่างเงี้ยนะคะก็จะสแกนดูนะคะก็จริงๆก็จะมีวิธีการตรวจของคุณหมออีกหลายวิธีนะคะทำ MRI ก็ได้นะคะหรือว่าลักษณะของการฉีดสารทึบนะคะเข้าไปเพื่อที่จะตรวจดูว่าหัวใจเส้นไหนติดหรือเปล่านะคะวิธีการตรวจเหล่านี้ค่ะคุณหมอเขาก็จะแนะนำวิธีที่เหมาะสมนะคะกับคนไข้แต่ละรายไปนะคะก่อนจะจบนะคะก็อยากจะฝากเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะอันนี้ก็พบเจอกันมากในผู้สูงอายุนะคะคือเต้นผิดจังหวะนะคะคือเต้นผิดจังหวะหมายความว่าบางทีก็อาจจะเต้นช้าไปหรือเร็วไปนะคะคือเต้นไม่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีภาวะความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือมีโรคประจำตัวต่างๆพวกค นกลุ่มนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวิงเวียนหน้ามืดตาลายใจสั่นนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องพบแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อที่จะทำการรักษาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเต้นช้าผิดปกตินะคะอันนี้ก็คือช้าต่ำกว่า60ครั้งต่อนาทีนะคะอันนี้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นไปก็ได้นะคะวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่าเพสเมเกอร์นะคะอันนี้ก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ถูกแนะนำให้ใส่เพสเมเกอร์เนี่ยกันบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เครื่องตัวนี้มันจะไปช่วยให้หัวใจกระตุ้นหัวใจทำงานได้ปกติมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดหัวใจเต้นช้าลงก็จะเป็นเหมือนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่จะช่วยทำให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกตินะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่เกิดเจอมานะคะอย่างคุณย่าวันนี้คือพอท่านอายุสักประมาณสัก90แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ใส่ตัวเพสเมเกอร์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้หัวใจเต้นปกติเพราะหัวใจท่านเริ่มเต้นช้าลงนะคะเครื่องนี้ก็จำได้ว่าใส่ไปก็ทำงานได้เป็น10ปีเลยนะคะคุณย่าเนี่ยใส่เครื่องเพสเมเกอร์เนี่ยจนกระทั่งแบตหมดเลยนะคะ10กว่าปีก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่นะซึ่งเครื่องนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันก็ช่วยทำให้หัวใจเต้นได้ปกติทำงานได้ดีขึ้นนะอยากสม่ำเสมอเป็นปกติเอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็หวังว่าเรื่องโรคหัวใจนี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุควรจะต้องให้ความสำคัญมากเลยนะคะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัด พัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
4: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอมสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรง และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปก การบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่าร้อยละ4และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจากร้อยละ87ในปีนี้เป็นร้อยละ89ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อย96%ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราว62%ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ใน Pacific Palisades รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอร์ดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีนำ1ตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการ2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอริยาจุฑานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวัน Atlantic Open ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีม B คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟไวท์อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็น หมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัทธวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญนันทภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่โคราชนะครับวันนี้มารับมอบพ่อไก่2ตัวมีการย้ายค่ายนะครับตัวแรกเลยเจ้าเด็กเสิร์ฟเป็นไก่ที่ย้ายจากเด็กเพชรมาสู่เรือนไทยโคราชแล้วย้ายจากเรือนไทยโคราชนะครับไปสู่ฟ้าพระนครวันนี้อีกตัวนึงนะครับผมเห็นชนที่นันทภาครนะครับเจ้าแดงใจดำย้ายจากเรือนไทยโคราชไปสู่ฟ้าพระนครพร้อมแม่พันธุ์อีก30แม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ

0: พี่น้องชาวไผ่ชนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ขวัญ
0: วันนี้ผมขวัญธนภาคนะครับในการเก่งๆผมอยู่ที่โคราชนะครับเดินทางโคราชอีกแล้ว
1: ครับผม
0: คือปีหนึ่งต้องมาเป็นสิบรอบนะครับไม่ซื้อก็ย้าย
1: ครับ
0: นะครับหัวแถวตัวจริงของประเทศไทยผมยอมรับผมตามพี่ไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: ล่าสุดนะครับปิดคู่เกิดแดงมหาราชเธอ
1: ครับ
0: แดงชัว
1: ครับ
0: เท่าไหร่พี่
1: ตัวเนี้ยคู่เกิดปิดมาล้านแปด
0: ล้านแปดนะครับอันนี้คือราคาจริงด้วยไม่ใช่โปรโมทนะครับแล้วผมกล้าการันตีเลยสิ่งที่พี่แซมทำเนี่ยคือไม่ใช่แบบเอะซื้ออยากได้นะคือเขามีจุดมุ่งหมายในการต่อยอด
1: ครับ
0: วันนี้เรามาย้ายค่ายกันนะครับตัวแรกเลยก็คือเจ้าแดงใจดำ
1: แดงใจดำครับ
0: นะครับตัวนี้เป็นลูกเกิดของลูกเล่นไทยโคราชเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับต้องถามพี่ที่เป็นแดงใจดำเนี่ยนะครับเป็นลูกไก่ของเลื่อนไทยโคราชพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนของเลื่อนไทยครับ
1: พ่อเขาเป็นลูกชายทองสุขครับเป็นทองสุขบวกแม่ปอร์เช่อินซีแดงปีใหม่สาคลาสสิกครับ
0: โอ้ปอร์เช่อินซีแดงปีใหม่สาคลาสสิก
1: ใช่ครับเรียกว่าครบสายของเลื่อนไทยเลยครับ
0: ก็คือเอาง่ายคือรวมอยู่ในตัวนี้เลยนะ
1: ใช่ครับชื่อว่าหูขาวครับ
0: หูขาว
1: ครับเป็นไก่ฝีมือดีตัวพ่อเขาเป็นไก่ฝีมือดีมากผมก็เก็บไว้ทำพ่อไก่แล้วครับ
0: เป็นผ่านไฟอะไรยังไงมาพี่หูขาวเนี่ย
1: ได้ชนไฟเดียวครับพอดีร่างกายเขาเรียกว่าเขาป่วยดีกว่าเป็นคอดอกเรื้อรังแบบเยอะเลยนะครับแล้วแบบเวลาปลายยกอ่ะจะอ้าปากเรื่องระบบค
0: อ
1: พยายามแล้วหลายรอบก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงชน
0: เอาพูดง่ายๆคือไก่เนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยเราเห็นว่ามันเก่ง
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นคอดอกอ่ะพูดคือมันเป็นคอดอกเนี่ยแต่เราฝืนเพื่อจะเอาออกชน
1: ครับ
0: รู้พอชนไปปั๊บปลายด้วยความที่เก่งเนี่ยมันก็ตีราคาขายก่อน
1: ครับ
0: แต่ปลายยกเนี่ยคือไก่มันจะมีอาการแบบอ้าปาก
1: ครับ
0: หายใจไม่ทัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ได้ชนไฟหนึ่งครับ
0: ไฟหนึ่ง
1: ครับแล้วก็ไฟสองก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงครับ
0: ไม่เลี้ยง
1: ครับ
0: ก็คือดูแล้วว่าเป็นเยอะก็คือเอาทำพ่อเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับพอทำพ่อเสร็จปั๊บหูขาวเป็นไก่ทางดี
1: หัวดิ้นแข้งดี
0: หัวดิ้นตีนไหลแข้งดี
1: ครับ
0: นะครับที่ผมรู้มาพี่แซมทำกับหูขาวเนี่ยพูดตรงนะที่ผมรู้มาคือพี่แซมบอกว่าทดลองทำ
1: ครับ
0: เป็นชุดเทสก่อนหรือว่าชุดทำเก็บไว้ใช้งาน
1: จริงๆต้องบอกว่าให้พี่ก้องไปทำนะครับ
0: ครับ
1: ไปทำไว้ก็คือแบบว่าแกชอบอ่ะผมได้บอกว่าพี่ไปลองทำไว้สัก10แม่20แม่ลองทำนะไก่ตัวนี
0: ้
1: ผมมั่นใจว่าจ่ายลูกเก่งมากเพราะว่าตัวมันพิเศษมากแต่ด้วยความที
0: ่ไม่มันน้อยมันเจ
1: ็
0: บ
1: ไม่มีแม่ไก่ก็มีแค่2แม่3แม่ครับก็คือ
0: พูด
1: ให
0: ้แ
1: ท้ใช่ให้พี่ไปทำแล้วก็เอาพ่อกลับมาคืน
0: ครับ
1: ครับแค่นั้นเองพูดง่ายไก่อ่ะได้ทำแค่3แม่
0: พี่ก้องมีโอกาสยังไงทำไมพี่ก้องไม่ทำให้เยอะ
1: ครับ
0: คือพี่ก้องมีแม่ไก่อยู่3แม
1: ่มีแม่ไก่แค่นั้นครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: แกก็ทำไปแค่นั้นนะ
1: ครับ
0: แม่ที่แกทำเดี๋ยวต้องคุยก่อน3แม่นี่คือผมขอเจาะก่อนเลย3แม่นี่ที่ทำกับหนูขาวเนี่ยพี่มาเป็นแม่อะไรยังไงบ้าง3แม่นี้นะ
1: เรื่องแม่สายเป็นสายที่พัฒนาสายตีครับขึ้นมาแต่ว่าสายแบบชัดเจนนะครับคือแบบสายแม่เนี่ยไม่ได้ชัดเจนครับทั้งหมด
0: ครับ
1: ครับเป็นสายตีที่พัฒนาขึ้นมา
0: คือเอาเนี่ยคือไก่เนี่ยมันมีสายเลือดแหละ3ตัวเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่คือมันจะเป็นไก่สับคือเพาะมาไปเพาะต่อคือเก็บไว้ต่อยอด
1: ใช่ใช่เป็นไก่แบบนั้น
0: ตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: คือมันจะไล่สายแบบออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะจากล็อกเหมือนพี่แซนเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเขาเก็บไว้เริ่มต้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่เป็นไก่ที่พัฒนาไว้ต่อยอดเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าพี่แกเป็นแบบสายตีอยู่แล้วทำตีอย่างเดียวไม่ได้สนใจสาย
0: ตี
1: ครับ
0: คือมาต่อยอดทำตีต่อยอดทำตีเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วสามแม่เนี่ยเข้ากับหูขาวไว้
1: ใช่ครับ
0: เพราะอยู่ที่ไหนพี่ก้องอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่โคราชเนี่ยครับ
0: โคราชนะ
1: ครับ
0: เอาเข้ากับหูขาวไว
1: ้ครับ
0: แดงใจดำนี่ออกคอกแรกไหมพี
1: ่คอกแรกครับ
0: คอกแรก
1: ครับ
0: ที่ผมถามเรื่องแม่ไก่สามตัวนี้นะที่เข้ากับหูขาวคือแม่สามตัวนี้มันจ่ายลูกออกมาคนละคอก
1: ได้ชนเป็นแชมป์เงินล้านสองแม่แล้ว
0: สองแม่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลืออีกข้อนึงก็กำลังจะชนล้าน
1: อีกข้อนึงเงินแสนก่อนครับแต่
0: เงินแสนก่อน
1: เงินหมื่นแล้วครับ
0: เงินหมื่นแล้ว
1: ชนะแล้วครับ
0: เงินแสนนี่ก็คือว่าเราก็มองว่าเรามองเป็นไฟเงินล้านแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: มองข้ามช็อตอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
1: ครับก็คือตัวที่ตีเมื่อวานน่ะก็เป็นลูกหูขาวก็เป็นหนึ่งในแม่ที่2นี่แหละครับ
0: แม่ที่2
1: ตัวที่ชนะ
0: บุรี
1: ใช่ๆตัวที่เสมอเมื่อวานแต่ก่อนที่เขาจะเสมอ3ล้านเขาก็เป็นแชมป์เงินล้านที่มหาลาภ
0: คมมากนะ
1: ครับ
0: คมมากนะแข่งตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ BN บุรี5นาที11ไอ้ขวัญหงายท้องเลย
1: ครับ
0: คือผู้ชมผมก็ผู้ชมก็เก่งพี่ไก่พี่นิดคมศักดิ์ศรีหัวดิ้นตีนไหล
1: ครับผู้ชมตียาก
0: ตัวแรกมาเป็นเจ้าแดงใจดำ
1: ครับ
0: ตัว2ก็คือตัว BN บุรี
1: ใช่ครับ
0: นะครับแม่ที่2
1: ครับ
0: ชุดที่2แล้วก็แม่ที่3ก็คือชนะเงินหมื่นแล้ว
1: ใช่ๆครับ
0: กำลังจะหาเลี้ยงเงินแสน
1: ครับ
0: หาชนเงินแสนแล้วก็ถ้าเกิดผ่านก็คือขึ้นชนล้าน
1: ครับ
0: ก็คือทั้ง3แม่นี
1: ้ไปตามสเต็ปนะครับ
0: ไปตามสเต็ปนะ
1: ครับ
0: ทั้ง3แม่เนี้ยเท่ากับภูขาวที่เก่ง
1: ได้ชนหมดเลย
0: ได้ชนหมดเลย
1: เป็นแชมป์เงินล้านแล้ว2แม
0: ่ที่ผมถามแบบเนี้ยนะคือผมอยากให้รู้ว่าอันเนี้ยคือผู้จากประสบการณ์การเพาะไก่นะพี่แซงก็รู้อยู่คือการที่ไก่มันจ่ายลูกเก่งๆๆๆเนี่ยพันธุกรรมมันจะมาถึงลูก
1: ครับ
0: คือเลือดมันจะนิ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วผมคิดว่าทางฟ้าประธาน56เนี่ยก็คือมองเห็นความนิ่งของสายเลือดเนี่ยการที่ลูกเก่งเนี่ยก็คือนำเข้าเจ้าแดงใจดำ
1: ครับ
0: ไปทำพ่อเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวเขามีจุดมุ่งหมายด้วยเขาแดงใจดำไปเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายด้วยว่าเขาจะเข้ากับแม่ไหนอะไรไงเพื่อต่อยอดเป็นแนวไหน
2: ใช่ใช่ครับ
0: โอเค
1: จริงๆเขาก็หูขาวนะครับ
0: เขาหูขาวใช่
1: จริงดูเนี่ยหูขาวนะตอนหนึ่ง
0: แล้วผมจะบอกให้ไก่ตัวเนี้ยผมกับพี่แซมเป็นสนิทกัน
1: ครับ
0: ผมกับพ่อประธานท่านผมสนิทกันไก่ได้คู่ผมยังไม่รู้เลยว่าไก่ของเงินไทย
1: ครับ
0: นะครับชนในนามวันนั้นพ่อประธานท่านผม
1: ใช่ครับ
0: ที่สนามนานาภาค
1: ครับ
0: ผมต้องถามถึงความเก่งแบบนี้ก่อนพี่ความเก่งเนี่ยเอาเริ่มต้นเลยไก่พี่ส่งพี่ก้องเขาออกมา
1: ครับ
0: แล้วเก่งเนี่ยคือเก่งที่ขาวแล้วเขาส่งข่าวหรือว่าไก่เป็นของเราเองพี
1: ่ผมมีคลิป4ไฟอ่ะผมตามดู4ไฟไฟแรกก็คือผมไม่ได้เห็นไฟไล่แข็งชมรมอ่ะผมไม่ได้เห็น
0: ครับ
1: แต่ไฟที่2ที่3ที่4ที่5ผมเห็นหมดเลยเงิน120,000ที่เอาผมก็อยู่เล่นตลอดเลยครับพูดง่ายผมได้ตังค์มาทุกไฟ
0: ผมจะบอกให้นะอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเงินไทยโคราชคือพี่แซมใส่ใจกับลูกเกิดมาก
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดของลูกเกิดของเงินไทยโคราชเก่งอย่างนี้พี่แซมตามดูการพัฒนา
1: ครับ
0: ของลูกไก่เขาแล้วถ้าเกิดเขาชอบเก่งพี่แซมซื้อมาชนต่อ
1: ครับ
0: แดงใจดำก็คือหนึ่งในนั้น
1: ใช่ครับ
0: ซื้อมาชนต่อเห็น4ไฟเลยตามเล่น
1: ใช่ครับ
0: พี่ชอบความเก่งในมัน
1: ปากเร็วครับ
0: อืมใช่
1: ถ้าเป็นมาตีมาผมก็กล้าพูดในใจพูดกับทีมงานตลอดว่าตัวนี้ไม่กลัวใคร
0: มาตีมานะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความที่เขาปากเร็วเลยนะ
1: ปากเร็วครับปากเร็วแข้งดีแผลดี
0: เอาที่ผมเห็นก่อนนะสิ่งที่ผมเห็นไฟนึงเนี่ยที่นานาภาพเป็นไก่ปากไว
1: ครับ
0: แข้งดีตีแตก
1: ครับ
0: เอาเข้ามาปากไวแข้งดีตีแตกเนี่ยจบแล้ว
1: ครับ
0: มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่แซนซื้อเข้ามา
1: ครับซื้อกลับ
0: ซื้อกลับมาเนี่ยพี่ซื้อมาได้ค่าตัวเท่าไหร
1: ่200,000ครับ
0: 200,000
1: ครับ
0: 200,000นี่ก็คือต้องบอกให้รู้ว่าพี่ก้องเนี่ยคือคนกันเอง
1: ครับใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดซื้อจริงๆเนี่ยมันต้องเกิน200,000
1: ครับ
0: และตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมไปเลี้ยงชนในนามเขาภาษาท่า
1: คือผมไม่อยากตีแพงแต่ว่าด้วยกำลังถ้าเล่นตีแพงนะ
0: ครับ
1: อย่างผมอะรับได้แค่2 ล้านแบบเนี้ยครับครับก็เลยคุยกันว่าแกชอบแต่ถ้ามันเกินนี้3 ล้าน 5 ล้านน่ะพี่รับนะผมรับสูงสุดแค่2 ล้านแต่ทุกคนเห็นความเก่งของไก่แล้วตกลงว่าสู้ได้ตีได้แกตกลงครับ
0: ไก่เนี่ย คือต้องบอกนี่คือจริงๆมันมีสตอรี่
1: ใช่ครับ
0: มันมีเรื่องราวนะครับคือเห็นความเก่งแค่เห็นความเก่งแล้วในฟ้าประธาน56เนี่ยก็คือเป็นพันธมิตรกัน
1: ครับ
0: เป็นพระพวกกันก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าไก่แบบได้เก่งอย่างนี้เนี่ย
1: คร
0: ับคร
1: ับ
0: ก็เหมือนว่ารวมตัวกันไปตี
1: ครับ
0: ต้องบอกว่ารวมตัวไปตีดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วชนในนามพระประธาน56ซึ่งพี่จะบอกถ้าเกิดอยู่กับผมรับได้2 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับทางฝั่งพระประธาน56ว่าอยู่กับผมเนี่ยก็คือเกินมาผมรับได้หมด
1: ใช่ครับ
0: รับได้หมด FC ด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีหลายๆคนก็คือแบ่งคือจริงๆอ่ะวันนั้นตีเท่าไหร่นะพี่ที่นานาภาค6 ล้านมั้ย
1: ข้างละล้านครับ
0: ข้างละล้าน
1: ครับตี2 ล้าน 2ครับ
0: อ๋อไม่ได้เพิ่มใช่ไหม
1: ไม่ได้เพิ่มครับที่เหลือเป็นราคาต่อข้างนอก
0: เป็นราคาต่อ
1: ครับ
0: นะครับไม่พอเร่งนะพูดตรง
1: ๆครับไม่พอครับ
0: นะครับไม่พอเร่ง แล้วผมจะบอกให้นะอันเนี้ยขอนิดนึงผมเป็นคนสัมภาษณ์ไก่คู่นี้คู่ชนเนี่ยนะผมต้องบอกนะว่าในคลิปสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องตามเจ้าของไก่เขาบอกยังไงเราก็ต้องบอกอย่างนั้น
1: ครับ
0: ผู้ชนเนี่ยเขาบอกที่ผมเช็คมาเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยประมาณ 60% คือความเก่งนะที่ว่าเขาไม่ได้โกหกคือเขาพูดความเก่งเขาเนี่ยแค่ 60% นะพี่ไม่คือตัวดังของมันมาเปรี้ยวจากชิงเซาเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวนั้นเนี่ยค่าตัวเนี่ยซื้อมา 300,000 แต่อย่างนี้เขาบอก 500,000 หรือว่าล้านนึงไม่ขายนะ
1: ครับ
0: ตัวนั้นเก่งมากนะผมยังอยากได้ตัวนี้พี่แจ็คก็ยังโทรไปหาผมว่าตัวนี้คู่เกิดอ่ะ
1: ครับ
0: อ่าฮะขนาดตีกับเราแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่แจ็คก็บอกว่าเหนื่อยสุดนะ
1: ใช่ครับ
0: เราเจอตัวนั้นเหนื่อยสุด
1: เหนื่อยสุดครับ
0: เหนื่อยสุดนะคือแข่งเขาดีจริง
1: แข่งเขาดีแล้วชนยุบดีครับตียาก
0: นะครับคือโอ้โหวันนั้นมันไก่เก่งตีกันอ่ะอีกตัวนึงคือเขาเปิดขึ้นโอ้โหเฉียวเราไปเฉียวเรามานะ
1: ครับ
0: ผมนั่งใจ
1: วิวครับ
0: ซื้อมาขายไปไม่กล้าคือดูชอบแหละแต่ว่ามันเฉียวคิ้วเราไปเฉียวคิ้วเรามาผมกลัว
1: ครับ
0: นะครับแต่วันนั้นเราชนะมาได้ยก4
1: ครับต้นยก4
0: คราวนี้ผมจะมาถามเสนุบ้างแล้ว
2: ครับ
0: คือเสนุกับทีมงาน
2: ครับ
0: ก็คือตัดสินใจนะครับนำเข้าเจ้า
2: แดงใจดำ
0: แดงใจดำ
2: ครับ
0: ก็พูดตรงๆคือความเก่งเนี่ยเรารู้กันอยู่แล
2: ้
0: วนะครับเราตั้งแต่ก่อนชนจนถึงวันชนเนี่ยนะครับเรามีข้อมูลมันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: นะครับแล้วสิ่งต้องบอกนี้ก่อนว่าแดงใจดำยายค่ายเนี่ยไปพร้อมลูกสาวเด็กเสิร์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: อีก30แม่
2: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจเอาไปเข้ากันเลย
2: ใช่
0: แม่น
2: ี้ใช่ครับ
0: แล้ว30แม่เนี่ยถามนี่คือผมถามรัดคิวก่อนเลยอ่ะ30แม่เนี่ยที่เข้ากับแดงใจดำเนี่ย
2: ครับ
0: แบ่งลูกไหม
2: ก็แบ่งครับพี
0: ่แบ่งลูก
2: แบ่งครับ
0: คู่เท่าไหร่
2: คู่ก็เริ่มต้นนะพี่ราคาเริ่มต้นก็ 6,000 บาท
0: 6,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: คือเป็นแดงใจดำกับลูกสาวเด็กเสิร์ฟด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: ผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้นำเข้าแบบไปจินตนาการเองนะ
2: ครับ
0: ซึ่งทางกรมธรรม์แล้วผมเนี่ยคือเขามีข้อมูลของลูกเด็กเสิร์ฟอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้สั่งซื้อไปเท่าไหร่นะพี่ลูกเด็กเสิร์ฟ
1: 10คู
0: ่10คู่ก็คือ20ตัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาเตะตัวผู้แล้วเก่ง
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาเจนุ
2: ใช่ครับ
0: ตัวผู้สไตล์เหมือนมันเลยที่ผมรู้มาคือเร็วจัดเลย
1: ครับ
0: อันนึงเตะเป็นร้อย
2: ใช่ครับ
0: เขาก็เลยมองว่าสารต่อกันได
1: ้ครับ
0: ก็เลยเอาแดงใจดำบวกลูกสาวเด็กเสิร์ฟอีก30แม่เป็นแพ็กเกจเลยนะ
2: ครับ
0: พี่แซมโพสต์บอกว่าโทรมาสั่งซื้อไก่สาว30แม่
1: ครับ
0: ยังไม่ตกลงอะไรกันเลยวางสายไปแล้ว
1: ราคาก็ยังไม่ถามเลยแม่
0: ราคาไม่ถามด้วย
1: จะบอกว่าหาให้หน่อย30แม่
0: เอาอย่างนี้แต่คือผมยังไม่ถามว่าคือชุดนี้มันเป็นชุดแพ็กเกจไป
1: ครับ
0: ต้องถามนี้ลูกสาวเด็กเสิร์ฟเนี่ยเรียนไทโคล่า FC จะรู้อยู่แล้วเสียแสไม่ขายนะ
1: ผมไม่ได้ขายมาน่าจะ8เดือนละเพราะว่าทำเก็บ
0: อย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วผม
1: นี่ผมก็มีอยู่200กว่าตัวนะแต่ผมไม่ขายครับเป็นสาวหมดแล้วผมจะจับใส่ล็อก
0: ผมพูดความลับให้ในคลิปนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เด็กเสิร์ฟให้ลูกเก่ง
2: ครับ
0: นะครับเสียแซมหวง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟ้าประธานและผมตัดสินใจนำเข้าลูกสาวเด็กเสิร์ฟ30แม่ไปเข้ากับแดงใจดำ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งนี้บอกว่าชุดเนี้ย
2: ครับ
0: แบ่งลูกเริ่มต้นคู่ละ 3,000
2: คู่ละ
0: 6,000 ผมถือว่าถูกมากนะ
1: ถูกครับ
0: พี่แซมถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อลูกเด็กเสิร์ฟพี่แซมหน้าฟ้าพี่แซมขายตัวละเท่าไหร
1: ่ลูกเด็กเสิร์ฟจะเป็นคู่ละ12,000ครับแต
0: ่ตัวเมียของใคร
1: อ๋อเริ่มต้น 15,000 ครับ
0: ถึง
1: เริ่มต้นนะ
0: เริ่มต้น
1: ใช่ครับมันก็จะมี 20,000 30,000 ครับตามสายอีกครับ
0: แล้วชุดนี้ที่ได้ไปในที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นชุด VIP ด้วย
1: ครับ
0: เป็นชุดหัวกะทิของเล่นไทยเลย
1: ครับ
0: นะครับเอาง่ายๆคือไม่ใช่ตัวละ 15,000
2: ครับ
1: ใช่ครับ
0: มูลค่ามันมากกว่านั้น
1: ครับ
0: แล้วเข้ากับแดงใจดำแบ่งลูกเริ่มต้นคู่ละ 6,000
2: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้ผมชี้เป้าให้แล้วนะนะครับ
2: ครับ
0: เริ่มต้นคู่ละ 6,000 แล้วฝากผสมน่ะ
2: ฝากผสมก็เริ่มต้นนะครับแม่ละ 20,000 บาทนะครับ
0: แม่ละ 20,000
2: แม่ไอ้แม่ละ 12,000
0: บาท
2: 12,000 บาทครับมัดจํา 2,000 บาทนะครับ
0: โคตรถูกนะ
1: ถูกมากครับ
0: จริงนะ
2: ใช่ครับ
0: ตรงคือ FC เรือนไทยอ่ะเอาง่ายๆคือเป็นจองชุดเนี้ย กับฟ้าประธาน56เนี่ยนะ
3: ครับ
0: ก็คือแค่เขาย้ายไก่จากเรือนไทยไปอยู่ที่ฟ้าประธาน56จังหวัดตาก
3: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: ไม่ต้องมาซื้อเรือนไทยหรอกไปซื้อฟ้าประธาน56เลย
0: แล้วราคาเนี่ยผมต้องบอกนะซื้อเรือนไทยก็ไม่ใช่ราคานี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ราคาโดดฝากประสงค์ก็ไม่ใช่ราคานี้
1: ถูกครับ
0: ก็โดดขึ้นไปอีก
1: ไม่รู้จะรับอีกไหม
0: ไม่รู้จะรับอีกหรือเปล่า
1: เด็กเสิร์ฟนี่ไม่รับใครเลยอย่างก่อนเนี้ยเด็กเสิร์ฟก็ไม่เคยรับใครเลยครับ
0: เดี๋ยววันนี้ย้ายค่ายใน2ตัวคือแดงใจดำกับเด็กเสิร์ฟด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟนั้นเราคุยอีกทีนึง
1: อย่างตัวนี้ถ้าอยู่กับผมก็ไม่รับ
0: ไม่รับใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นโอกาสแล้ว
1: จริงๆผมตั้งใจตีต่อนะผมจะทำไว้แค
0: ่
1: 10แม่20แม่
0: สวยอยู่เลย
2: สวย
0: สวยมาก
1: แต่มันพร้อมที่จะหลุดแล้วครับ
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: ฝากผสม12,000ประกันลูกกี่ตัวครับ
2: 6ตัวครับ
0: 6ตัวนะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วแม่ไก่เนี่ยนะครับก็คือพร้อมผสมมาได้เลย
2: พร้อมผสมก็ส่งมาได้เลยครับ
0: แล้วขั้นตอนการฝากและผสมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอยากให้เสียงอธิบายนิดนึง
2: ก็ขั้นตอนการมานะครับหลังจากที่ลูกค้าส่งแม่มาที่ฟาร์มนะครับก็จะมีมาตรการตรวจกักกันโรคก่อน1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์ครับพี่แล้วก็ถ้าแม่สมบูรณ์แล้วที่ไข่ทิ้งแล้วก็ฉีดผสมให้เลยครับ
0: ผสมให้เลยนะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วคนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อพระประธานได้ทางช่องทางไหนบ้างคร
2: ับ ช่องทางแรกก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ080นะครับ888777นะครับ83ตัวแล้วก็74ตัวนะครับแล้วก็ช่องทาง LINE นะครับ @นะครับ FAPRATHAN 56นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางครับเป็น Facebook ครับพี
0: ่
2: ฟ้าประธาน56ฟาร์มเลยครับเป็นโลโก้
0: ก็คือฟ้าประธาน56ฟาร์ม
2: ใช่ครับเป็นโลโก้ไก่สีทองแบ็คกราวด์สีดำ
0: โอเคนะครับอันนี้คือคนที่สนใจเนี่ยนะครับมาฝากผสมแดงใจดำก็คือติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วฟ้าประธาน56ปัจจุบันเนี่ยเราไปผสมไก่ดูแลไก่ที่ไหนอะไรยังไงครับ
2: อยู่ที่จังหวัดตากครับ
0: อยู่ที่จังหวัดตาก
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วนอกเหนือจากพ่อตัวเนี้ยเราจะมีพ่อที่อื่นพ่อตัวอื่นของเราม
2: ีครับมี
0: นะครับเป็นพ่อเงินล้าน
2: ใช่ครับ
0: เริ่มต้นตัวแรกชุดนั้น
2: หมายถึง
0: ในฟาร์มพ่อไก่ในฟาร์มเริ่มต้นลูกไก่ในฟาร์ม
2: ลูกไก่ในฟาร์มครับตอนนี้ก็อย่าง39กับแดงไทยฟ้านะครับเริ่มต้นลูกไก่ในฟาร์มก็ 6,000 บาทครับ
0: 6,000 บาท
2: คู่ละ 6,000 บาทครับแล้วก็มันจะมีข้าวนายกมหาเทพสลักเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีอยู่ครับก็ราคาก็ตามสายแม่ไปอีกทีครับ
0: ครับผมชี้ช่องรวยให้นะฟ้าประธาน56เนี่ยไปตามนี่เลยมหาเทพนะครับ39แดงสายฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เยี่ยมพระนคร
2: พระนครครับ
0: พระนครเจ้าพระนครเนี่ยผมบอกเลยไม่ผิดหวัง
2: ครับ
0: นะครับคุณ

0: นะครับตัวนี้คือเจ้าเด็กเสิร์ฟ
1: ครับ
0: นะครับตัวนี้เป็นจ่าอีกตัวหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้จริงๆเนี่ยผมเห็นชนด้วย
1: ครับ
0: นะครับชนะล่าสุดที่ฮือฮาก็คือสอนีสุวรรณ
1: ครับ
0: นะครับแล้วพี่แก่หาคู่ชนแล้วไม่ได้คู
1: ่ครับ
0: จนหลุด
1: ครับ
0: แซมซื้อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่เหรอ
1: ไม่ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นพี่แก่ใจแข็งจะชนต่อ
1: ครับ
0: ตอนเริ่มแรกเลยพี่แซมติดตามซื้อแก่ทีเนี้ยเปิดราคาแค่ตอนแรก
1: ตอนแรกไม่เปิดไม่ขายไม่ขาย
0: เขาไม่ขายนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเลยตอนพีคเนี่ยพี่แซมคิดว่าเขาจะเปิดราคาพี่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นนะผมตั้งงบซื้อ2ล้านตอนนั้นนะครับ
0: คือชั่วโมงนั้น
1: ตอนที่ชนะใหม่ๆ
0: ไก่ราคาไก่ยังไม่โดดเหมือนปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: 2ล้านเนี่ยถือว่าสูงแล้วนะพี
1: ่ครับ
0: เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับแล้วจริงๆมันประมาณ3ปีดิเพราะว่าพี่แก่ชนมาแล้วก็เลิกชนแล้วมาอยู่พี่แซมก็ประมาณ2ปีแล้วนะ
1: เกือบครับ
0: เกือบนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วจนไก่เนี่ยปลดระวางไม่ได้ชนต่อพี่แซมซื้อจากเด็กเพชรราคาค่าตัวเท่าไหร่ครับพี
1: ่1ล้านครับ
0: 1ล้าน
1: ครับ
0: จากเด็กเพชรสู่เรือนไทยโคราช1ล้านบาท
1: ซื้อมาก็ยังไม่หลุดเลยครับพอดีเกติดมาจำไว้แล้วทีเนี้ยไม่ได้ตีผมเลยขอซื้อมาเลยครับ
0: นะครับไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่ทางดี
1: ครับโยนดี
0: ใช่ไก่ทางดีโยนดีเป็นไก่แม่นโยนเตะ
1: เป็นไก่เตะเยอะ
0: นะครับเป็นไก่เตะเยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยให้ลูกเตะเยอะมาก
1: ให้ลูกเตะเยอะมาก
0: คือเคมีเนี่ยนะครับสองพ่อเนี่ยนะที่เอาเข้าวันนี้นะ
1: ครับ
0: แดงใจดำกับเด็กเสิร์ฟเนี่ย
1: ใช่เข้ากันแน่นอน
0: เข้ากันแน่นอนแล้วคือมันสามารถเอาลูกเนี่ยมันสลับกันไป
1: ค
0: ือทำแบบหลายคู่ขนานกันไม่ได้เลย
1: คู่ขนานได้
0: นะครับทำพ่อนี้เสร็จเอามาสลับกันเนี่ยนะครับเพื่อต่อยอดมันไปต่อเนื่องได้เลย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทางฟ้าประธานหน้า6เห็น
1: ครับ
0: นะครับก็เลยนำเข้าทั้ง2ตัว
1: ครับ
0: นะครับมูลค่า3ล้าน5
2: ใช่ครับ
1: รวมตัวเมียอีก
2: ตัวเมียด้วย
1: 30ตัวครับ
0: นะครับตัวนี้พี่น้อง FC เรือนไทยโคราชผมว่าตอนนี้รู้แล้ววันให้ลูกเก่งขนาดไหนตอนพี่แซมได้มาตอนแรกเปิดจองลูกแต่ไม่ได้เปิดรับฝากผสมหรือเปิดรับ
1: ไม่รับ
0: เปิดรับใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่รับครับ
0: แล้วเปิดจองลูกเนี่ยตอนนั้นโปรโมชั่นเท่าไหร่พี่ตอนผมพี่ให้ FC ราคาถูกเลยนะตอนนั้นเนี่ย
1: คู่ละ 8,000 หรือเปล่า 8,000 ประมาณ
0: นะครับไม่แพงก็คือเป็นไก่แม่ทองสุก
1: ครับ
0: เข้ากับเด็กเสิร์ฟ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแบ่งลูกคู่ละ 8,000
1: ครับ
0: ซึ่งชุดแรกพี่แซมขายลูกไปกี่ร้อยคู
1: ่200ครับ
0: ตัดที่200ด้วยจริงๆเกินนะ
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วอย่างที่ผมเกิดไปแล้วคือเด็กเสิร์ฟเนี่ยพี่แซมตั้งใจทำมาเก็บ
1: ครับ
0: เก็บตัวผู้ตัวเมีย
1: ตอนนี้เก็บไว้มีตัวเมียที่เป็นสาวแล้ว200ตัว
0: โอ้โห
1: แล้วก็ตัวผู้เริ่มเลี้ยงแล้วเริ่มบางตัวจับได้แล้ว
0: ครับ
1: บางตัวขึ้นสุ่มแล้วตัวผู้ที่เหลืออยู่กับผมที่ปล่อยฝูงไว้นะก็คือประมาณ100ตัว
0: ครับ
1: ครับก็จะได้เห็นชนหลังจากนี่แหละต้นปีเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการที่พี่แซมแบ่งไป200คู่เนี่ยไก่ชุดนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้โตแล้วเตะได้แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ฟ้าประธานแล้ว6
2: ครับ
1: ครับ
0: เตะแล้วเก่ง
2: เก่งครับ
0: เออเตะแล้วเก่งมากเป็นไก่เตะเยอะที่ผมรู้มา
2: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยเป็นไก่เตะเยอะแล้ว FC เรือนไทยที่ได้ไปก็ส่งข่าวมาว่าเก่ง
1: ครับ
0: ในกลุ่มก็คือฮือฮากันแหละแต่คนเค้าเนี้ยจะมาจองลูกเด็กเสิร์ฟเนี่ยคราวนี้ไม่ได้ออกจากเรือนไทยง่าย
1: ๆผมไม่ได้ขายครับ
0: เพราะว่า
1: พอปล่อยฝูงแล้วก็ไม่ได้ขายเลย
0: ไม่ไปจับแล้วอ่ะพูดตรงๆครับฝูงแล้วเรือนไทย
1: ไม่เดินไปจับให้หรอกครับ
0: เรือนไทยต้องบอกว่าอินดี้พอสมควรกับการขายไก่
1: ใช่ครับ
0: นะครับมีไก
1: ่ครับ
0: แต่พี่แซมบอกว่าผมยังไม่ว่างขาย
1: ว่างก็ขายครับถ้าไม่ว่างก็ไม่ขาย
0: ก็ไม่ขายนะ
1: ครับ
0: คือเด็กเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเป็นที่ต้องการมากของ FC เรือนไทย
1: ใช่ครับ
0: ลูกเนี่ยนะโอ้โหทุกคนถามมีลูกเด็กเสิร์ฟไหมมีลูกเด็กเสิร์ฟไหมไม่มี
1: ครับ
0: โอกาสคุณมาถึงแล้ว
2: คร
1: ับ
0: เพราะวันนี้เด็กเสิร์ฟย้ายค่ายจากเรือนไทยโคราชไปสู่ฟ้าประธาน56
2: ครับ
1: ครับ
0: คือความเก่งไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้ชี้นำให้ FC ของเรือนไทย FC เด็กเสิร์ฟเลย
1: ครับ
0: ย้ายไปฟ้าประธาน56
2: ครับผม
0: จากที่ไม่เคยฝากผสมที่เรือนไทย
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่ฟ้าประธาน56
2: ครับ
0: แล้วฝากผสม
2: ครับ
0: แม่ละเท่าไหร่ครับ
2: แม่เท่ากันเลยครับพี่แม่ละ 12,000 บาท
0: 12,000 บาทนะ
2: ใช่ครับ

0: ประกันลูกกี่ตัว
1: 6ตัวเหมือนกันครับ
0: 6ตัว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเงื่อนไขเดียวกับแดงใจดำ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ 12,000 บาทละ 12,000 บาทประกันลูก
1: 6ตัวครับ
0: การดูแลไก่ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเท่ากันหมดครับเหมือนกันหมดครับ
0: มีการดูแลไก่อาบน้ำฆ่าเชื้อเข้ารอบผสมมีการอัปเดตให้ตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็พร้อมก็ส่งไก่ไปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เด็กเสิร์ฟถ้าเกิดผมไม่มีแม่ไก่ที่จะไปฝากผสม
1: ครับ
0: อันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่าพอไปหาหน้าผมเนี่ยมีแต่ของสินค้าในเกรดเอนะ
1: ครับ
0: พี่เปรียบเทียบพารากอนกันเลยนะ
1: พารากอน
0: พอไปหาหน้าผมเนี่ย
2: ครับ
0: คือแม่ VIP จากเมืองไทยก็เยอะ
1: ใช่ครับ
0: แม่ VIP จากทั่วประเทศก็เยอะ
1: ครับ
2: ครับ
0: เ
2: ยอะมาก
0: จริงไหมเยอะมากนะผมดูว่าเด็กเสิร์ฟเนี่ยคือมันเป็นไก่สไตล์รอดล่างเลยรอดล่างครับนะครับแล้วมันไก่เตะเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าประสาทก้าวนะ
2: ผมว่าได้หมดครับจากที่ผมลองดูเตะๆดูเนี่ยเข้ากับคมกริบผมก็ดีมากเข้ากับพวกปีใหม่สาคัสสิกผมก็ดีมากเข้ากับทองสุกก็ดี
0: คือตัวมันเองมันเป็นไก่ที่ทางดี
1: ครับครับ
0: เตะเยอะ
1: ใช่
0: แล้วเตะคือมันเตะหวังผลอ่ะมันไม่ได้เตะแบบแผ่มอสแสงเตะเรื่อยเปื่อยมันเตะหวังผลเลย
2: ครับ
0: คือถ้าเกิดมาจองลูกเพราะว่าผมไม่มีแม
1: ่ครับ
0: นะครับมาจองลูกกับฟ้าทหารหกเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟบวกแม่ลูกไก่ที่ฟาร์มเนี่ยเริ่มต้นยังไงอะไรยังไง
1: ก็เริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาทครับคู่ละ 6,000 บาทครับพี
2: ่ราคาเริ่มต้น
0: คู่ละ 6,000 บาท
1: ราคาเริ่มต้นคู่ละ 6,000 บาทใช่ครับ
0: แต่มันจะมีแม่พวกแม่ VIP ก็ค
1: ือ
0: ต่ายระดับขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับสามารถส่งไก่นะครับหลังจากนี้ก็คือส่งไก่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะวันนี้หลังจากที่เรารับมอบเสร็จปั๊บเราก็จะกลับไปฟาร์มที่จังหวัดตาก
1: ใช่ครับ
0: คนอยู่ใกล้เคียงก็คือสามารถไปรับไปส่งไก่ที่ฟาร์มได
1: ้ได้ครับ
0: นะครับหรือว่าไปเลือกดูไก่ที่ฟาร์มได
1: ้ได้ครับ
0: ปัจจุบันนี้ที่ผมรู้มาเสนุกมีการไลฟ์สดแบ่งไก่หนุ่มไก่สาว
1: มีครับมีครับ
0: ต่อเวลา
1: ใช่
0: ช่องทางไหน
1: ก็ช่องทาง TikTok ครับช่องทาง TikTok ก็นุฟ้าประธาน56ฟาร์มครับ
0: นุฟ้าประธาน56ฟาร์ม
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วคนที่สนใจฝากผสมเด็กเสิร์ฟ
1: ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับ080นะครับ888777นะครับ83ตัวแล้วก็74ตัวนะครับอีก1ช่องทางก็เป็นช่องทาง LINE นะครับนะครับ FA นะครับPRATHAN 56แล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับเป็น Facebook นะครับก็ฟ้าประธาน56ฟาร์
0: ม
1: ครับ
0: ครบทุกครบทุก
1: ใช่ครับ
0: ครบทุกช่องทาง
1: ครับ
0: อีกนิดนึงอันเนี้ยมันเป็นน่ากลัวมากตอนนี้สแกมเมอร์เค้าไล่ปากมันอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่มิติเมืองไทยมันยังมีอยู่เยอะ
1: ครับ
0: นะครับโอนเงินเนี่ยโอนเงินเอาแค่ชื่อบัญชีกับธนาคารพอ
1: ชื่อบัญชีเป็นนายอนุวัฒน์สิงโตงามครับชื่อบัญชีผมเลยนะครับก็ธนาคารกสิกรไทยครับ
0: กสิกรไทย
1: ใช่ครับ
0: อนุวัฒน์สิงโตงาม
1: ใช่ครับบัญชีเดียวเลยครับ
0: นอกเหนือจากนี้คือ
1: มิตรแน่นอนครับ
0: มิจฉาชีพ
1: ใช่ครับ
0: นะครับโอเคเชื่อผมนะครับคนที่อยากได้ลูกเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอยู่เรือนไทยเนี่ยหนึ่งเลยลูกเด็กเสิร์ฟเนี่ยที่เรือนไทยทำก็แบ่งออกมาน้อยมาก
2: ครับ
0: ฝากผสมไม่รับ
2: ครับ
0: นะครับความต้องการสูงวันนี้คุณมีโอกาสแล้ว
1: ครับ
0: คุณมีโอกาสแล้วนะครับเด็กเสิร์ฟตอนนี้เปิดรับฝากผสมแล้วนะครับแล้วจองลูกเนี่ยนะครับโอ้โหที่ฟ้าประธานผมมีว่ามีเรือนไทยทุกเวอร์ชันกันนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: สุดท้ายนี้พี่สามีอะไรฝากกับ FC เรือนไทยโคราชนะครับ
2: ก็ฝากติดตามเรือนไทยโคราชครับแนวทางการพัฒนานะครับยิ่งหลังจากปีนี้นะครับจะเป็นอะไรที่เข้มข้นมากครับเรื่องการวางแผนในการพัฒนาครับ
0: คร
2: ับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
0: เสนอมีอะไรฝากให้กับ FC ฟ้าประธาน
1: ครับก็ฝากติดตามฟ้าประธาน56ฟาร์มด้วยนะครับวันนี้เราก็มานำเข้าพ่อพันธุ์นะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็แม่ลูกสาวเจ้าเด็กเสิร์ฟอีก30ตัวนะครับที่จะมาเข้ากับแดงใจดำครับ
0: เอาพ่อไปแล้ว
1: เอา
0: ลูกสาวไปด้วย
1: ครับ
0: นะครับไปทำคู่ขนานเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับสลับกันไปสลับกันมาผมบอกมองเลยว่านะครับคือไม่ผิดหวังเนี่ยเรื่องจริงนะ
2: ทำง่าย
0: การผสมไก่ที่มันคือจินตนาการนะครับผมมองว่าไก่สองตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดดูจากการจ่ายลูกแล้วนะดูจากสายเลือดที่จ่ายลูกออกมานะครับพันธุกรรมต่างๆเนี่ยผมว่ามันเคมีตรงกัน
2: ครับ
0: โอกาสที่จะให้ลูกเก่งมีสูงมากแล้วก็ตอนนี้เปิดโอกาสนะครับมันเป็นการให้โอกาส FC ของเรือนไทยโคราชและที่อยากได้ลูกนะครับสายเลือดเรือนไทยนะครับอยากได้ลูกเด็กเสิร์ฟอยากได้ลูกแดงใจดำวันนี้คุณมีโอกาสแล้วฝากผสม12,000จองลูกเริ่มต้นคู่ละ6,000ก็ฝากนะครับฝากประธานทั้ง6ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอนันดาภาครายการถึงไก่เก่งก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลาลควบคู่กับเวลเนสอีโคโนมี
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงการนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ว่าอว.มีเป้าหมายผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือเวลเนสฮับอย่างแท้จริงโดยบูรณาการจุดแข็งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลาลควบคู่กับ Wellness Economy เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569อาทิการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02224-2940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ไก่ชนนะครับสวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่ฝัน
3: วันนี้ผมขอแนะนำนะครับในการเก่งๆผมอยู่ที่โคราชนะครับเป็นไทยโคราชอีกแล้ว
4: ครับผม
3: คือปีนึงนี่ต้องมาเป็นสิบรอบนะครับไม่ซื้อก็ย้าย
4: ครับ
3: นะครับหัวแถวตัวจริงของประเทศไทยผมยอมรับผมตามพี่ไม่ทันแล้ว
4: ครับ
3: ล่าสุดนะครับปิดคู่เกิดแดงมหาและเธอ
4: ครับ
3: แดงชัว
4: ครับ
3: เท่าไหร่พี
4: ่ตัวเนี้ยคู่เกิดปิดมาล้านแปด
3: ล้านแปดนะครับอันนี้คือราคาจริงด้วยไม่ใช่โปรโมทนะครับแล้วผมกล้าการันตีเลยสิ่งที่พี่แซมทำเนี่ยคือไม่ใช่แบบเออซื้ออยากได้นะคือเขามีจุดมุ่งหมายในการต่อยอด
4: ครับ
3: วันเนี้ยเรามาย้ายค่ายกันนะครับตัวแรกเลยก็คือเจ้าแดงใจดำ
4: แดงใจดำครับ
3: นะครับตัวนี้เป็นลูกเกิดของลูกเดนไทยโคราชเลย
4: ใช่ครับ
3: นะครับต้องถามพี่ที่เป็นแดงใจดำเนี่ยนะครับเป็นลูกไก่ของลูกเดนไทยโคราชพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนของเดนไทยครับ
4: พ่อเขาเป็นลูกชายทองสุกครับเป็นทองสุกบวกแม่ปอร์เช่อินซีแดงปีใหม่สาคัสสิกครับ
3: โอ้ปอร์เช่อินซีแดงปีใหม่สาคัสสิก
4: ใช่ครับเรียกว่าครบสายของเรือนไทยเลยครับ
3: ก็คือเอาง่ายคือรวมอยู่ในตัวนี้เลยนะ
4: ใช่ครับชื่อว่าหูขาวครับ
3: หูขาว
4: ครับเป็นไก่ฝีมือดีตัวพ่อเขาเป็นไก่ฝีมือดีมากผมก็เก็บไว้ทำพ่อไก่แล้วครับ
3: เป็นผ่านไฟอะไรยังไงมาพี่หูขาวเนี่ย
4: ได้ชนไฟเดียวครับพอดีร่างกายเขาเรียกว่าเขาป่วยดีกว่าเป็นคอดอกเรื้อรังแบบเยอะเลยนะครับแล้วแบบเวลาปลายยกอ่ะจะอ้าปากเรื่องระบบค
3: อ
4: พยายามแล้วหลายรอบก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงชน
3: เอาพูดง่ายๆคือไก่เนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยเราเห็นว่ามันเก่ง
4: ใช่ครับ
3: มันเป็นคอดอกเอาพูดคือมันเป็นคอดอกเนี่ยแต่เราฝืนเพื่อจะเอาออกชน
4: ครับ
3: รู้พอชนไปปั๊บไปด้วยความที่เก่งเนี่ยมันก็ตีราคาขายก่อนแต่ปลายยกเนี่ยคือไก่มันจะมีอาการแบบอ้าปากหายใจไม่ทัน
4: ครับ
3: นะครับ
4: ได้ชนไฟหนึ่งครับ
3: ไฟหนึ่ง
4: ครับแล้วก็ไฟสองก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงครับ
3: ไม่เลี้ยง
4: ครับ
3: ก็คือรู้แล้วว่าเป็นเยอะก็คือเอาทำพ่อเลย
4: ใช่ครับ
3: นะครับพอทำพ่อเสร็จปั๊บหูขาวเป็นไก่ทานดี
4: หัวดิ้นแข้งดี
3: หัวดิ้นตีนไหลแข้งดี
4: ครับ
3: นะครับที่ผมรู้มาพี่แซมทํากระหู้ขาวเนี่ยพูดตรงนะที่ผมรู้มาคือพี่แซมบอกว่าทดลองทํา
4: ครับ
3: เป็นชุดเทสก่อนหรือว่าชุดทําเก็บไว้ใช้งาน
4: จริงๆต้องบอกว่าให้พี่ก้องไปทํามาครับ
3: ครับ
4: ไปทําไว้ก็คือแบบว่าแกชอบอ่ะผมก็บอกว่าพี่ไปลองทําไว้สัก10แม่20แม่ลองทำนะไก่ตัวนี
3: ้
4: ผมมั่นใจว่าใจลูกเก่งมากเพราะว่าตัวมันพิเศษมากแต่ด้วยความที
3: ่ไม่มันน้อยมันเจ
4: ็
3: บ
4: ไม่มีแม่ไก่ก็มีแค่2แม่3แม่ครับก็คือคุณ
3: แม
4: ่แท้ใช่ให้พี่ไปทำแล้วก็เอาพ่อกลับมาคืน
3: ครับ
4: ครับแค่นั้นเองพูดง่ายไก่อ่ะได้ทำแค่3แม่
3: พี่ก้องมีโอกาสยังไงทำไมพี่ก้องไม่ทำให้เยอะ
4: ครับ
3: คือพี่ก้องมีแม่ไก่อยู่3แม
4: ่มีแม่ไก่แค่นั้นครับ
3: เหรอ
4: ครับ
3: แกก็ทำไปแค่นั้นนะ
4: ครับ
3: แม่ที่แกทำเดี๋ยวต้องคุยก่อน สามแม่นี่คือผมขอเจาะก่อนเลยสามแม่นี่ที่ทำกับหูขาวเนี่ยพี่มันเป็นแม่อะไรยังไงบ้างสามแม่นี้นะ
4: เรื่องแม่สายเป็นสายที่พัฒนาสายตีครับขึ้นมาแต่ว่าสายแบบชัดเจนก็คือแบบสายแม่เนี่ยไม่ได้ชัดเจนครับทั้งหมด
3: ครับ
4: ครับเป็นสายตีที่พัฒนาขึ้นมา
3: คือเอาง่ายคือไก่เนี่ยมันมีสายเลือดแหละ3ตัวนี้นะ
4: ใช่ใช่
3: แต่คือมันจะเป็นไก่สับคือเพาะมาไปเพาะต่อคือเก็บไว้ต่อยอด
4: ใช่ใช่เป็นไก่แบบนั้น
3: ตัวนี้
4: ใช่ครับ
3: คือมันจะไล่สายแบบออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะจากล็อกเหมือนพี่แซนเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเขาไม่ตกไว้เริ่มต้นเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: นะครับแต่เป็นไก่ที่พัฒนาไว้ต่อยอดเหมือนกัน
4: ใช่เพราะว่าพี่แกเป็นแบบสายตีอยู่แล้วทำตีอย่างเดียวไม่ได้สนใจสาย
3: ตี
4: ครับ
3: คือมาต่อยอดทำตีต่อยอดทำตีเนี่ยแล้วสามแม่เนี่ยเข้ากับหูขาวไว้
4: ใช่ครับ
3: ก็อยู่ที่ไหนพี่ก้องอยู่ที่ไหนเนี่ย
4: อยู่โคราชเนี่ยครับ
3: โคราชนะ
4: ครับ
3: เอาข้าวกับหูขาวไว
4: ้ครับ
3: แดงใจดำนี่ออกคอกแรกไหมพี
4: ่คอกแรกครับ
3: คอกแรก
4: ครับ
3: ที่ผมถามเรื่องแม่ไก่3ตัวนี้นะที่ข้าวกับหูขาวคือ
5: แม่3ตัวนี้มันจ่ายลูกออกมาคนละทุกข้อ
4: ได้ชนเป็นแชมป์เงินล้าน2แม่แล้ว
5: ของแม่แล้วใช่ไหม
4: ครับ
5: เหลืออีกข้อนึงก็กำลังจะชนล้าน
4: อีกข้อนึงเงินแสนก่อนครับ
5: แต่เงินแสนก่อน
4: เงินหมื่นแล้วครับ
5: เงินหมื่นแล้ว
4: ชนะแล้วครับ
5: เงินแสนนี่ก็คือว่าเราก็มองว่าเรามองเป็นไฟเงินล้านแล้วนะ
4: ใช่ครับ
5: มองข้ามช็อตอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
4: ครับก็คือตัวที่ตีเมื่อวานน่ะก็เป็นลูกหูขาวก็เป็น1ในแม่ที่2นี่แหละครับ
5: แม่ที่2
4: ตัวที่ชนะ
5: บุรี
4: ใช่ๆตัวที่เสมอเมื่อวานแต่ก่อนที่เขาจะเสมอ3ล้านเขาก็เป็นแชมป์เงินล้านที่มหาลาภ
5: คมมากนะ
4: ครับ
5: คมมากนะไก่ตัวนั้นน่ะ
4: ครับ
5: แต่อันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ BN บุรี5นาที11ไอ้ขวัญหงายท้องเลย
4: ครับ
5: คือผู้ชมผมก็ผู้ชมก็กินพี่ไก่พี่นี่คมสักสีหัวดิ้นตีไหล
4: ครับผู้ชมตียาก
5: ตัวแรกมาเป็นเจ้าแดงใจดำ
4: ครับ
5: ตัว2ก็คือตัว BN บุรี
4: ใช่ครับ
5: นะครับแม่ที่2
4: ครับ
5: ชุดที่2แล้วก็แม่ที่3ก็คือชนะเงินหมื่นแล้ว
4: ใช่ๆครับ
5: กำลังจะหาเลี้ยงเงินแสน
4: ครับ
5: หาชนเงินแสนแล้วก็ถ้าเกิดผ่านก็คือขึ้นชนล้าน
4: ครับ
5: ก็คือทั้ง3แม่นี
4: ้ไปตามสเต็ปอ่ะครับ
5: ไปตามสเต็ปนะ
4: ครับ
5: ทั้ง3แม่เนี้ยเท่ากับผู้ขาวที่เก่ง
4: ได้ชนหมดเลย
5: ได้ชนหมดเลย
4: เป็นแชมป์เงินแล้วล้านแล้ว2แม
5: ่ที่ผมถามแบบเนี้ยนะคือผมอยากให้รู้ว่าอันเนี้ยคือผู้จากประสบการณ์การเพาะไก่นะพี่แซงก็รู้อยู่คือการที่ไก่มันจ่ายลูกเก่งๆๆๆเนี่ยพันธุกรรมมันจะมาถึงลูก
4: ครับ
5: คือเลือดมันจะนิ่ง
4: ครับ
5: นะครับแล้วผมคิดว่าทางฟ้าประธาน56เนี่ยก็คือมองเห็นความนิ่งของสายเลือดเนี่ยการที่ลูกเก่งเนี่ยก็คือนําเข้าเจ้าแดงใจดํา
4: ครับ
5: ไปทําพ่อเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวเค้ามีจุดมุ่งหมายด้วยเค้าแดงใจดําไปเนี่ยเค้ามีจุดมุ่งหมายด้วยว่าเขาจะเข้ากับแม่ไหนอะไรยังไงเพื่อต่อยอดมาเป็นแนวไหน
6: ใช่ใช่ครับ
4: ครับ
5: โอเค
4: จริงๆเค้าก็หูขาวนะครับ
5: เนี่ยหูขาวใช่
4: จริงดูเนี่ยหูขาวนะตอนนึง
5: แล้วผมจะบอกให้ไก่ตัวเนี้ยผมกับพี่แซมเนี่ยสนิทกัน
4: ครับ
5: ผมกับพ่อประธานทั้ง6สนิทกันไก่ได้คู่ผมยังไม่รู้เลยว่าไก่ของเงินไทย
4: ครับ
5: นะครับชนในนามวันนั้นพ่อประธานทั้ง6
6: ใช
4: ่ใช่ครับ
5: ที่สนามนานาภาค
4: ครับ
5: ผมต้องถามถึงความเก่งอันนี้ก่อนพี่ความเก่งเนี่ยเอาเริ่มต้นเลยไก่พี่ส่งพี่ก้องเพาะออกมา
4: ครับ
5: แล้วเก่งเนี่ยคือเก่งที่ขาวแล้วเขาทรงขาวหรือว่าไก่เป็นของเราเองพี
4: ่ผมมีคลิป4ไฟอ่ะผมตามดู4ไฟไฟแรกไฟแรกก็คือผมไม่ได้เห็นไฟไล่แข็งชมรมอ่ะผมไม่ได้เห็น
5: ครับ
4: แต่ไฟที่2ที่3ที่4ที่5ผมเห็นหมดเลยเงิน102เที่ยวผมก็อยู่เล่นตลอดเลยครับพูดง่ายผมได้ตังมาทุกไฟ
5: ผมจะบอกให้นะอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเงินไทยโคราชคือพี่แซมใส่ใจกับลูกเกิดมาก
4: ครับ
5: คือถ้าเกิดของลูกเกิดของเงินไทยโคราชเก่งอย่างนี้พี่แซมตามดูการพัฒนา
4: ครับ
5: ของลูกไก่เขาแล้วถ้าเกิดเขาชอบเก่งพี่แซมซื้อมาชนต่อ
4: ครับ
5: แดงใจน้ำก็คือหนึ่งในนั้น
4: ใช่ครับ
5: ซื้อมาชนต่อเห็น4ไฟเลยตามเล่น
4: ใช่ครับ
5: พี่ชอบความเก่งในมัน
4: ปากเร็วครับ
5: อืมใช่
4: ถ้าเป็นมาตีมาผมก็กล้าพูดในใจพูดกับทีมงานตลอดว่าตัวนี้ไม่กลัวใคร
5: มาตีมานะ
4: ใช่ครับ
5: ด้วยความที่เขาปากเร็วเลยนะ
4: ปากเร็วครับปากเร็วแข้งดีแผลดี
5: เอาที่ผมเห็นก่อนนะสิ่งที่ผมเห็นไฟนึงเนี่ยที่นานาภาคเป็นไก่ปากไว
4: ครับ
5: แข้งดีตีแตก
4: ครับ
5: เอาพม่าปากไวแข้งดีตีแตกเนี่ยจบแล้ว
4: ครับ
5: มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่แซนซื้อเข้ามา
4: ครับซื้อกลับ
5: ซื้อกลับมาเนี่ยพี่ซื้อมาได้ค่าตัวเท่าไหร
4: ่200,000ครับ
5: 200,000
4: ครับ
5: 200,000นี่ก็คือต้องบอกให้รู้ว่าพี่ก้องเนี่ยคือคนกันเอง
4: ครับใช่ครับ
5: ซึ่งถ้าเกิดซื้อจริงๆเนี่ยมันต้องเกิน200,000
4: ครับ
5: ณตอนนั้นนะ
4: ครับ
5: แล้วทำไมไปเลี้ยงชูในนามเขาประธานท่า
4: คือผมไม่อยากตีแพงแต่ว่าด้วยกำลังถ้าเล่นตีแพงนะ
5: ครับ
4: อย่างผมอะรับได้แค่2ล้านแบบเนี้ยครับครับก็เลยคุยกันว่าแกชอบแต่ถ้ามันเกินนี้3ล้าน5ล้านน่ะพี่รับนะผมรับสูงสุดแค่2ล้านแต่ทุกคนเห็นความเก่งของไก่แล้วตกลงว่าสู้ได้ตีได้แกตกลงครับ
5: ไก่เนี่ยคือต้องบอกนี่คือจริงๆมันมีสตอรี่
4: ใช่ครับ
5: มันมีเรื่องราวนะครับคือเห็นความเก่งครับเห็นความเก่งแล้วในฟ้าประธาน56เนี่ยก็คือเป็นพันธมิตรกัน
4: ครับ
5: เป็นพ่อพวกกันก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าไก่แบบนี้เก่งอย่างนี้นี้เนี่ย
4: ครับ
5: เขาเหมือนกับว่ารวมตัวกันไปตี
4: ครับ
5: ต้องบอกว่ารวมตัวไปตีดีกว่า
4: ครับ
5: นะครับแล้วชนในนามฟ้าประธานาหกซึ่งที่จะบอกว่าถ้าเกิดอยู่กับผมผมรับได้2ล้าน
4: ใช่ครับ
5: นะครับทางฝั่งฟ้าประธานาหกว่าอยู่กับผมเนี่ยก็คือเกินมาผมรับได้หมด
4: ใช่ครับ
5: รับได้หมด FC ด้วย
4: ใช่ครับ
5: มีหลายๆคนก็คือแบ่งคือจริงๆอ่ะวันนั้นตีเท่าไหร่นะพี่ที่นานาภาพ6ล้านมั้ย
4: ข้างละล้านครับ
5: ข้างละล้าน
4: ครับตี2ล้าน2ครับ
5: อ๋อไม่ได้เพิ่มใช่มั้ย
4: ไม่ได้เพิ่มครับที่เหลือเป็นราคาต่อข้างนอก
5: เป็นราคาต่อ
4: ครับ
5: นะครับไม่พอเล่นนะพูดตรง
4: ๆครับไม่พอครับ
5: นะครับไม่พอเล่น แล้วผมจะบอกให้นะอันเนี้ยขอนิดนึงผมเป็นคนสัมภาษณ์ไก่คู่นี้คู่ชนเนี่ยนะผมต้องบอกนะว่าในคลิปสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องตามเจ้าของไก่เขาบอกยังไงเราก็ต้องบอกอย่างนั้น
4: ครับ
5: ผู้ชนเนี่ยเขาบอกที่ผมเช็คมาเนี่ยคือข้อมูลประมาณ 60% คือ ความเก่งนะที่ว่าเขาไม่ได้โกหกคือเขาพูดความเก่งเขาเนี่ยแค่ 60% นะพี่ไม่คือตัวดังของมันมาเปรี้ยวจากทุนเซาเลยนะ
4: ครับ
5: ตัวนั้นเนี่ยถ้าตัวเนี่ยซื้อมา 300,000 แต่อย่างนี้เขาบอก 500,000 หรือว่าล้านนึงไม่ขายนะ
4: ครับ
5: ตัวนี้เก่งมากนะผมยังอยากได้ตัวพี่แจ็คก็ยังโทรไปหาผมว่าตัวนี้คู่เกิดอ่ะ
4: ครับ
5: อ่ะฮะขนาดตีกับเราแล้วนะ
4: ใช่ครับ
5: พี่แจ็คก็บอกว่าเหนื่อยสุดนะ
4: ใช่ครับ
5: เออเราเจอตัวนั้นเหนื่อยสุด
4: เหนื่อยสุดครับ
5: เหนื่อยสุดนะคือแข่งเขาดีจริง
4: แข่งแล้วดีแล้วชนยุบดีครับตียาก
5: นะครับคือโอ้โหวันนั้นมันไก่เก่งตีกันอ่ะอีกตัวนึงคือเขาเปิดขึ้นโอ้โหเฉียวเราไปเฉียวเรามานะ
4: ครับ
5: ผมนึกใจ
4: วิวครับ
5: ซื้อมาขายไปไม่กล้าคือดูชอบแหละแต่ว่ามันเฉียวคิ้วเราไปเฉียวคิ้วเรามาผมกลัว
4: ครับ
5: นะครับแต่วันนั้นเราชนะมาได้ยก4
4: ครับจนยก4
5: คราวนี้ผมจะมาถามเสนุบ้างแล้ว
6: ครับ
5: คือเสนุกับทีมงาน
6: ครับ
5: ก็คือตัดสินใจนะครับนำเข้าเจ้า
6: แดงใจดำ
5: แดงใจดำ
6: ครับ
5: ก็พูดตรงๆคือความเก่งเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้ว
6: ครับ
5: นะครับเราตั้งแต่ก่อนชนจนถึงวันชนเนี่ยนะครับเรามีข้อมูลมันอยู่แล้ว
6: ครับ
5: นะครับแล้วสิ่งต้องบอกงี้ก่อนว่าแดงใจดำได้ค่าเนี่ยไปพร้อมลูกสาวเด็กเสิร์ฟด้วย
6: ใช่ครับ
5: อีก30แม่
6: ใช่ครับ
4: ครับ
5: ตั้งใจเอาไปเข้ากันเลย30แม่น
6: ี้ใช่ครับ
5: แล้ว30แม่เนี่ยถามนี่คือผมถามรัดคิวก่อนเลยอ่ะ30แม่เนี่ยที่เข้ากับแดงใจดำเนี่ย
6: ครับ
5: แบ่งลูกไหม
6: ก็แบ่งครับพี
5: ่แบ่ง
6: แบ่งครับ
5: คู่เท่าไหร่
6: คู่ก็เริ่มต้นนะพี่ราคาเริ่มต้นก็ 6,000 บาท
5: 6,000 บาท
6: ใช่ครับ
5: คือเป็นแดงใจดำกับลูกสาวเด็กเสิร์ฟด้วยนะ
6: ใช่ครับ
5: ผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้นำเข้าแบบไปจินตนาการเองนะ
6: ครับ
5: ซึ่งทางฟ้าประธานนะผมเนี่ยคือเขามีข้อมูลของลูกเด็กเสิร์ฟอยู่แล้ว
6: ใช่ครับ
4: ครับ
5: เพราะก่อนหน้านี้สั่งซื้อไปเท่าไหร่นะพี่ลูกเด็กเสิร์ฟ
4: 10คู
5: ่10คู่ก็คือ20ตัว
4: ใช่ครับ
5: แล้วเขาเตะตัวผู้แล้วเก่ง
4: ใช่ครับ
5: ต้องมาเจนุ
6: ใช่ครับ
5: ตัวผู้สไตล์เหมือนมันเลยที่ผมรู้มาคือเร็วจัดเลย
4: ครับ
5: อันนึงเตะเป็นร้อย
6: ใช่
4: ครับ
5: เขาก็เลยมองว่าสารต่อกันได
4: ้ครับ
5: ก็เลยเอาแดงใจดำบวกลูกสาวเด็กเสิร์ฟอีก30แม่เป็นแพ็กเกจเลยนะ
4: ครับ
5: พี่แซมโพสต์บอกว่าโทรมาสั่งซื้อไก่สาว30แม
4: ่ครับ
5: ยังไม่ตกลงอะไรกันเลยวางสายไปแล้ว
4: ราคาก็ยังไม่ถามเลยแม
5: ่ราคาไม่ถามด้วย
4: จะบอกว่าหาให้หน่อย30แม่
5: เอาอย่างนี้แซมคือผมยังไม่ถามว่าคือชุดนี้มันเป็นชุดแพ็กเกจไป
4: ครับ
5: ต้องถามนี้ลูกสาวเด็กเสิร์ฟเนี่ยเรียนไทโคล่า FC จะรู้อยู่แล้วเสียแสไม่ขายนะ
4: ผมไม่ได้ขายมาน่าจะ8เดือนละเพราะว่าทำเก็บ
5: ทำเก็บอย่างเดียว
4: ครับ
5: แล้วผม
4: นี่ผมก็มีอยู่200กว่าตัวนะแต่ผมไม่ขายครับเป็นสาวหมดแล้วผมจะจับใส่ล็อก
5: ผมความลับให้ในคลิปนี้เลยนะ
4: ครับ
5: เด็กเสิร์ฟให้ลูกเก่ง
6: ใช่
5: นะครับเสียแซมหวง
4: ครับ
5: นะครับอันนี้คือสิ่งที่พระประธานระบบตัดสินใจนำเข้าลูกสาวเด็กเสิร์ฟ30แม่ไปเข้ากับแดงใจดำ
4: ครับ
5: แล้วสิ่งนี้บอกว่าชุดเนี้ย
6: ครับ
5: แบ่งลูกเริ่มต้นคู่ละ 3,000
6: คู่ละ 6,000
5: คู่ละ 6,000 ผมถือว่าถูกมากนะ
4: ถูกครับ
5: พี่แซมถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อลูกเด็กเสิร์ฟพี่แซมหน้าฟาร์มพี่แซมขายตัวเท่าไหร
4: ่ลูกเด็กเสิร์ฟจะเป็นคู่ละ 12,000 ครับแต
5: ่ตัวเมียตัวเมียของใคร
4: อ๋อเริ่มต้น 15,000 ครับ
5: ถึง
4: เริ่มต้นนะ
5: เริ่มต้น
4: ใช่ครับมันก็จะมี 20,000 30,000 ครับตามสายอีกครับ
5: แล้วชุดนี้ที่ได้ไปในที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นชุด VIP ด้วย
4: ครับ
5: เป็นชุดหัวกะทิของเล่นไทยเลย
4: ครับ
5: นะครับเอาง่ายๆคือไม่ใช่
3: ไม่ใช่ตัวละ 15,000
7: ครับใช่ครับ
3: มูลค่ามานอกกว่านั้น
7: ครับ
3: แล้วเข้ากับแดงใจดำแบ่งลูกเริ่มต้นคู่ละ 6,000
7: ใช่ครับ
3: นะครับอันนี้ผมชี้เป้าให้แล้วนะนะครับ
7: ครับ
3: เริ่มต้นคู่ละ6,000แล้วแล้วฝากผสมล่ะ
7: ฝากผสมก็เริ่มต้นนะครับแม่ละ 20,000 บาทนะครับ
3: แม่ละ 20,000
7: แม่ไอ้แม่ละ 12,000
3: บาท
7: 12,000 บาทครับมัดจํา 2,000 บาทนะครับ
3: โคตรถูกนะ
7: ถูก
3: ม
7: าก
8: ครับ
3: จริงนะ
7: ใช่ครับ
3: ตรงคือ FC เรือนไทยอ่ะเอาง่ายๆคือไปจองชุดเนี้ยกับฟ้าประธาน56เนี่ยนะก
7: ็
3: คือแค่เขาย้ายจากเรือนไทยไปอยู่ที่ฟ
7: ้
3: าประธาน56จังหวัดตาก
8: ครับ
3: แค่นั้นเอง
8: ไม่ต้องมาซื้อเรือนไทยหรอกไปซื้อฟ้าประธาน56เลย
3: แล้วราคาเนี่ยผมต้องบอกเลยนะซื้อเรือนไทยก็ไม่ใช่ราคานี้นะ
8: ใช่ครับ
3: ราคาโดดฝากผสมก็ไม่ใช่ราคานี
8: ้ถูกครับ
3: ก็โดดขึ้นไปอีก
8: ไม่รู้จะรับอีกมั้ย
3: ไม่รู้จะรับอีกหรือเปล่า
8: เด็กเสิร์ฟนี่ไม่รับใครเลยอย่างก่อนเนี้ยเด็กเสิร์ฟก็ไม่เคยรับใครเลยครับ
3: เดี๋ยววันนี้ย้ายค่ายใน2ตัวคือแดงใจดำกับเด็กเสิร์ฟด้วย
8: ครับ
3: แล้วเด็กเสิร์ฟนั้นเราคุยอีกทีนึง
8: อย่างตัวนี้ถ้าอยู่กับผมก็ไม่รับ
3: ไม่รับใช่มั้ย
8: ครับ
3: อันนี้เป็นโอกาสแล้ว
8: จริงๆผมตั้งใจตีต่อนะผมจะทำไว้แค
3: ่
8: 10แม่20แม่
3: สวยอยู่เลย
7: สวย
3: สวยมาก
8: แต่มันพร้อมที่จะหลุดแล้วครับครับ
3: ฝากผสม 12,000 ประกันลูกกี่ตัวครับ
7: 6ตัวครับ
3: 6ตัวนะ
7: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วแม่ไก่เนี่ยนะครับก็คือพร้อมมาส่งมาได้เลย
7: พร้อมผสมก็ส่งมาได้เลยครับ
3: แล้วขั้นตอนการฝากและผสมอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้เสียงนุ่นอธิบายนิดนึง
7: ก็ขั้นตอนการมานะครับหลังจากที่ลูกค้าส่งแม่มาที่ฟาร์มนะครับก็จะมีมาตรการตรวจกัดกันโรคก่อน1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย
3: ์ครับ
7: พี่แล้วก็ถ้าแม่สมบูรณ์แล้วที่ไข่ทิ้งแล้วก็ฉีดผสมให้เลยครับ
3: ผสมให้เลยนะ
7: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วคนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อท่านประธานได้ทางช่องทางไหนบ้างคร
7: ับ ช่องทางแรกก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ080นะครับ888777นะครับ83ตัวแล้วก็74ตัวนะครับแล้วก็ช่องทาง LINE นะครับ @นะครับ FAPRATHAN 56นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางครับเป็น Facebook ครับพี
3: ่
7: ฟ้าประธาน56ฟาร์มเลยครับเป็นโลโก
3: ้ก็คือฟ้าประธาน56ฟาร์ม
7: ใช่ครับเป็นโลโก้ไก่สีทองแบ็คกราวด์สีดำ
3: โอเคนะครับอันนี้คือคนที่สนใจเนี่ยนะครับมาฝากผสมแดงใจดำก็คือติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลย
7: ได้เลยครับ
3: แล้วฟ้าประธานระบบปัจจุบันเนี่ยเราไปผสมไก่ดูแลไก่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับ
7: อยู่ที่จังหวัดตากครับ
3: อยู่ที่จังหวัดตาก
7: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วนอกเหนือจากพ่อตัวเนี้ยเราจะมีพ่อที่อื่นพ่อตัวอื่นของเราม
7: ีครับมี
3: นะครับเป็นพ่อเงินล้าน
7: ใช่ครับ
3: เริ่มต้นตัวเท่าไหร่ชุดนั้น
7: หมายถึง
3: ในฟาร์มพ่อไก่ในฟาร์มเริ่มต้นลูกไก่ในฟาร์ม
7: ลูกไก่ในฟาร์มครับตอนนี้ก็ยัง39กับแดงไฟฟ้านะครับเริ่มต้นลูกไก่ในฟาร์มก็ 6,000 บาทครับ
3: 6,000 บาท
7: คู่ละ 6,000 บาทครับแล้วก็มันจะมีข้าวนายกมหาเทพสลักเพชรอะไรเงี้ยครับก็ยังมีอยู่ครับก็ราคาก็ตามสายแม่ไปอีกทีครับ
3: ครับผมชี้ช่องรวยให้นะฟ้าประธาน56เนี่ยไปตามนี่เลยมหาเทพนะครับ39แดงสายฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เยี่ยมพระนคร
7: พระนครครับ
3: พระ
7: นคร
3: ครับเจ้าพระนครเนี่ยผมบอกเลยไม่ผิดหวัง
7: ครับ
3: นะครับคุณได้ของดีแน่นอน
7: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วเนี่ยอีก2ตัวล่าสุดเนี่ยนะก็คือแดงใจดำกับเด็กเสิร์ฟเนี่ย
8: ครับ
3: อยู่เรือนไทยคือไม่ได้ของอ่ะเน
8: ี่
3: ยชื่อผมตามเอากับป้าประธาน56
8: ครับ
3: โอเคผมก็ฝากเจ้าแดงใจดำไว้ด้วย
8: คร
3: ับ แล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเลยเจ้าเด็กเสิร์ฟ
7: ใช่ครับ
3: โอเคตัวต่อมานะครับตัวนี้คือเจ้าเด็กเสิร์ฟ
8: ครับ
3: นะครับตัวนี้เป็นจ่าอีกตัวนึงที่ผมมีโอกาสได้จริงๆเนี่ยผมเห็นชนด้วย
8: ครับ
3: นะครับชนะล่าสุดที่ฮือฮาก็คือสอนิสวรรณ
8: ครับ
3: นะครับแล้วพี่แก่หาคู่ชนแล้วไม่ได้คู
8: ่ครับ
3: จนหลุด
8: ครับ
3: แซมซื้อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม
8: ่ใช่ใช่ครับ
3: ใช
8: ่
3: ไหม
8: ใช่
3: ตอนนั้นพี่แก่ใจแข็งจะชนต่อ
8: ครับ
3: ตอนเริ่มแรกเลยพี่แซมติดตามซื้อแก่ตัวเนี้ยเปิดราคาเท่าไหร่ตอนแรก
8: ตอนแรกไม่เปิดไม่ขายไม่ขาย
3: เขาไม่ขายนะ
8: ครับ
3: ตอนนั้นเลยตอนพีคเนี่ยพี่แซมคิดว่าเขาจะเปิดราคาพี่เท่าไหร
8: ่ตอนนั้นนะผมตั้งงบซื้อ2ล้านตอนนั้นนะครับ
3: คือชั่วโมงนั้น
8: ตอนที่ชนะใหม่ๆ
3: ไก่ราคาไก่ยังไม่โดดเหมือนปัจจุบันนะ
8: ครับ
3: 2ล้านเนี่ยถือว่าสูงแล้วนะพี่
8: ครับ
3: เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย
8: ครับ
3: นะครับแล้วจริงๆมันประมาณ3ปีเนี่ยเพราะว่าพี่แก่ชนมาแล้วก็เลิกชนแล้วมาอยู่พี่แซมก็ประมาณ2ปีแล้วนะ
8: เกือบครับ
3: เกือบนะ
8: ครับ
3: นะครับแล้วจนไก่เนี่ยปลดระวางไม่ได้ชนต่อพี่แซมซื้อจากเด็กเพชรราคาค่าตัวเท่าไหร่ครับพี
8: ่1ล้านครับ
3: 1ล้าน
8: ครับ
3: จากเด็กเพชรสู่เรือนไทยโคราช1ล้านบาท
8: ซื้อมาก็ยังไม่หลุดเลยครับพอดีเกติดมาจำไว้แล้วทีเนี้ยไม่ได้ตีผมเลยขอซื้อมาเลย ครับ
3: นะครับไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่ทางดี
8: ครับโยนดี
3: ใช่ไก่ทางดีโยนดีเป็นไก่แม่นโยนเตะโยนเตะ
8: เป็นไก่เตะเยอะ
3: นะครับเป็นไก่เตะเยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยให้ลูกเตะเยอะมาก
8: ให้ลูกเตะเยอะมาก
3: คือเคมีเนี่ยนะครับสองพ่อเนี่ยนะที่เอาเข้าวันนี้นะ
8: ครับ
3: แดงใจดำกับเด็กเสิร์ฟเนี่ย
6: ใช่
8: เข้ากันแน่นอน
3: เข้ากันแน่นอนแล้วคือมันสามารถเอาลูกเนี่ยมันสลับกันไป
6: ค
3: ือทำแบบลายคู่ขนานกันไม่ได้เลย
8: คู่ขนานได
3: ้นะครับทำพ่อนี้ทำพ่อนี้เสร็จเอามาสลับกันเนี่ยนะครับเพื่อต่อยอดมันไปต่อเนื่องได้เลย
8: ครับ
3: คิดว่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทางฟ้าประธานหน้าหกเห็น
8: ครับ
3: นะครับก็เลยนำเข้าทั้งสองตัว
8: ครับ
3: นะครับมูลค่า3.5 ล้าน
6: ใช่
8: รวมตัวเมีย
6: ด้วย
8: 30 ตัวครับ
3: นะครับตัวนี้พี่น้อง FC เรือนไทยโคราชผมว่าตอนนี้รู้แล้ววันให้ลูกเก่งขนาดไหนตอนพี่แซมได้มาตอนแรกเปิดจองลูกแต่ไม่ได้เปิดรับฝากผสมหรือเปิดรับ
8: ไม่รับ
3: เปิดรับใช่ไหม
8: ใช่ครับไม่รับครับ
3: แล้วเปิดจองลูกเนี่ยตอนนั้นโปรโมชั่นเท่าไหร่พี่ตอนผมพี่ให้ FC ราคาถูกเลยนะตอนนั้นเนี่ย
8: คู่ละ8,000หรือเปล่า
3: ใช่คู่ละ8,000นะครับไม่แพงก็คือเป็นไก่แม่ทองสุก
8: ครับ
3: เข้ากับเด็กเสิร์ฟ
8: ใช่ครับ
3: นะครับแบ่งลูกคู่ละ8,000
8: ครับ
3: ซึ่งชุดแรกพี่แซมขายลูกไปกี่ร้อยคู
8: ่200ครับ
3: ตัดที่200ด้วยจริงจริงเกินนะ
8: ประมาณนั้นนะครับ
3: แล้วอย่างที่ผมเกิดไปแล้วคือเด็กเสิร์ฟเนี่ยพี่แซมตั้งใจทำมาเก็บ
8: ครับ
3: เก็บตัวผู้ตัวเมีย
8: ตอนนี้ก็ตอนนี้เก็บไว้มีตัวเมียที่เป็นสาวแล้ว200ตัวแล้วก็ตัวผู้เริ่มเลี้ยงแล้วเริ่มบางตัวจับได้แล้ว
3: ครับ
8: บางตัวขึ้นสุ่มแล้ว
3: ครับ
8: ตัวผู้ที่เหลืออยู่กับผมที่ปล่อยฝูงไว้นะก็คือประมาณ100ตัว
3: ครับ
8: ครับก็จะได้เห็นชนหลังจากนี่แหละต้นปีเนี่ยครับ
3: ครับ
8: ครับ
3: แล้วการที่พี่แซมแบ่งไป200คู่เนี่ยไก่ชุดนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้โตแล้วเตะได้แล้ว
8: ครับ
3: ส่วนนึงก็อยู่ที่ฟ้าประธานหน้า6
6: ครับ
8: ครับ
3: เตะแล้วเก่ง
6: เก่งครับ
3: แต่ละเก่งมากเป็นไก่เตะเยอะที่ผมรู้มา
6: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมเป็นไก่เตะเยอะแล้ว FC เรือนไทยที่ได้ไปก็ส่งข่าวมาว่าเก่ง
8: ครับ
3: ในกลุ่มก็คือฮือฮากันแหละแต่คนเขาเนี้ยจะมาจองลูกเด็กเสิร์ฟเนี่ยคราวนี้ไม่ได้ออกจากเรือนไทยง่าย
8: ๆผมไม่ได้ขายครับ
3: ไม่ได้ขายนะ
8: เพราะปล่อยฝูงแล้วก็ไม่ได้ขายเลย
3: ไม่ไปจับแล้วอ่ะพูดตรงๆปล่อยฝูงแล้วเรือนไทย
8: ไม่เดินไปจับให้หรอกครับ
3: เรือนไทยต้องบอกว่าอินดี้พอสมควรกับการขายไก่
8: ใช่ครับ
3: นะครับมีไก
8: ่ครับ
3: แต่พี่แซมบอกว่าผมยังไม่ว่างขาย
8: ว่างก็ขายครับถ้าไม่ว่างก็
3: ไม่ขายก็ไม่ขายนะ
8: ครับ
3: คือเด็กเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเป็นที่ต้องการมากของ FC เรือนไทย
8: ใช่ครับ
3: ลูกเนี่ยนะโอ้โหทุกคนถามมีลูกเด็กเสิร์ฟไหมมีลูกเด็กเสิร์ฟไหมไม่มี
8: ครับ
3: โอกาสคุณมาถึงแล้ว
6: ครับ
8: ครับ
3: เพราะวันนี้เด็กเสิร์ฟยายค่ายจากเรือนไทยโคราชไปสู่ฟ้าประธาน56
6: ครับ
8: ครับ
3: คือความเก่งไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ
8: ครับ
3: อันนี้ชี้นำให้ FC ของเรือนไทย FC เด็กเสิร์ฟเลย
8: ครับ
3: ย้ายไปฟ้าประธาน56
6: ครับผม
3: จากที่ไม่เคยฝากผสมที่เรือนไทย
8: ครับ
3: ไปอยู่ที่ฟ้าประธาน56
6: ครับ
3: แล้วฝากผสม
6: ครับ
3: แม่ได้เท่าไหร่ครับ
6: แม่เท่ากันเลยครับพี่แม่แล้ว 12,000 บาท
3: 12,000 บาทนะ
6: ใช่ครับ
3: นะครับประกันลูกกี่ตัว
6: 6ตัวเหมือนกันคร
3: ับ 6ตัว
6: ใช่ครับ
3: นะครับเงื่อนไขเดียวกับแดงใจดำ
6: ใช่ครับ
3: นะครับ12,000 บาทละ 12,000 บาทประกันลูก
6: 6ตัวครับ
3: การดูแลไก่ก็เหมือนเดิม
6: เหมือนเท่ากันหมดครับเหมือนกันหมดครับ
3: มีการดูแลไก่อาบน้ำฆ่าเชื้อเข้ารอบผสมมีการอัปเดตให้ตลอดเวลา
6: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วก็พร้อมก็ส่งไก่ไปได้เลย
6: ใช่ครับ
3: เด็กเสิร์ฟถ้าเกิดผมไม่มีแม่ไก่ที่จะไปฝากผสม
6: ครับ
3: อันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่าพอประธานหน้าหกเนี่ยมีแต่ของสินค้าในเกตเองนะพี่เปรียบเทียบพารากอนกันเลยนะ
6: พารากอน
3: เพราะประธานหน้าหกเนี่ย
8: คือ
3: แม่ VIP จากเรือนไทยก็เยอะ
6: ใช่ครับ
3: แม่ VIP จากทั่วประเทศก็เยอะ
6: ครับ
8: ครับ
3: เ
8: ยอะมาก
3: จริงไหมเยอะมากนะผมดูว่าเด็กเสิร์ฟเนี่ยคือมันเป็นไก่สไตล์รอดล่างเลยรอดล่างครับนะครับแล้วเป็นไก่เตะเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ากับ39นะ
8: ผมว่าได้หมดครับจากที่ผมลองดูเตะๆดูเนี่ยเข้ากับคมกิบผมก็ดีมาก
3: เ
8: ข้ากับพวกปีใหม่สาคัสสิกผมก็ดีมากเข้ากับทองสุกก็ดี
3: คือตัวมันเองมันเป็นไก่ที่ทางดี
6: ครับ
3: เตะเยอะ
6: ใช่
3: แล้วเตะคือมันเตะหวังผลอ่ะ มันไม่ได้เตะแบบแผ่มองแสงเตะเรื่อยเปื่อยมันเตะหวังผลเลย
8: ครับ
3: คือถ้าเกิดมาจองลูกเพราะว่าผมไม่มีแม
7: ่ครับ
3: นะครับมาจองลูกกับฟ้าทหารหกเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟบวกแม่ลูกไก่ที่ฟาร์มเนี่ยเริ่มต้นยังไงอะไรยังไง
7: ก็เริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาทครับคู่ละ 6,000 บาทครับพี
8: ่ราคาเริ่มต้น
3: คู่ละ 6,000 บาท
7: ราคาเริ่มต้นคู่ละ 6,000 บาทใช่ครับ
3: แต่มันจะมีแม่พวกแม่ VIP ก็ค
7: ือ
3: แต่ระดับขึ้นไป
7: ใช่ครับ
3: นะครับสามารถส่งไก่นะครับหลังจากนี้ก็คือส่งไก่ได้เลย
7: ใช่ครับ
3: เพราะวันนี้หลังจากที่เรารับมอบเสร็จปั๊บเราก็จะกลับไปฟาร์มที่จังหวัดตาก
7: ใช่ครับ
3: คนอยู่ใกล้เคียงก็คือสามารถไปรับไปส่งไก่ที่ฟาร์มได
7: ้ได้ครับ
3: นะครับหรือว่าไปเลือกดูไก่ที่ฟาร์มได
7: ้ได้ครับ
3: ปัจจุบันนี้ที่ผมรู้มาเสนุกมีการไลฟ์สดแบ่งไก่ไก่หนุ่มไก่สาว
7: มีครับมีครับ
3: ต่อเวลา
7: ใช่ครับ
3: ช่องทางไหน
7: ก็ช่องทาง TikTok ครับช่องทาง TikTok ก็นุฟาร์ประธาน56ฟาร์มครับ
3: นุฟาร์ประธาน56ฟาร์ม
7: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วคนที่สนใจฝากผสมเด็กเสิร์ฟ
7: ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับ080นะครับ888777นะครับ83ตัวแล้วก็74ตัวนะครับอีก1ช่องทางก็เป็นช่องทาง LINE นะครับนะครับ FA นะครับPRATHAN 56แล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็น Facebook นะครับก็ฟ้าประธาน56ฟาร์
3: ม
7: ครับผม
9: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
10: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: Follow the games
12: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับ ค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
11: ครับสวัสดีครับผู้ฟังนะ
12: ฮะนับถอยหลัง5วันนะ
11: มาแล้ว
12: ก็จะเริ่ม
11: เงียบนะเงียบๆของเหงาไปทุกปีนะฮะก็บอลโลกทำไมเงียบจังเลย
12: ก็บ้านเรามันยังไม่คอนเฟิร์มเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะได้สิทธิ์ถ่ายทอด
11: ตายอีก5วันไม่คอนเฟิร์มโอ
12: ้เออเพราะว่ายังไม่เห็นข่าวเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยว่าเจ้าไหนจะได้เป็นได้เป็น
11: ได้ถ่ายเป็นได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
12: นี่มันคืออัปเดตล่าสุดมันคือเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วแต่ว่ามันก็
11: ต้องหาดูช่องทางธรรมชาติอีกแล้วแหละนะ
12: เนื่องจากว่ามันเป็นรายการของ FIFA นะครับทีนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทางเพจของ FIFA เนี่ยเขาจะมีการถ่ายทอดสดแบบฟรีให้ดูฟรีบ้างหรือเปล่านะเพราะอย่างตอน FIFA Cup World Cup เนี่ยถ้าจำกันได้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับมันก็มีให้ดูได้ในทางเพจของเว็บเพจ FIFA ที่จะมีให้ดูถ่ายทอดสดได้นะแล้วก็แต่อันนั้นน่ะเขาบอกแล้วว่าเป็นการโปรโมททัวร์นาเมนต์ FIFA Cup World Cup ก็เลยให้ได้ดูฟรีกันในปีแรกส่วนปีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหมายถึงว่าในการจัดครั้งต่อไปเนี่ยที่เขาบอกว่าจะจัด4ปีครั้งเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันมีการเรียกเก็บค่าดูอะไรยังไงบ้าง pay per view หรือว่าอะไรยังไงส่วนฟุตบอลโลกเนี่ยเอาจริงผมก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่า FIFA เขาจะอนุโลมให้ดูฟรีได้หรือเปล่านะ
11: คร
12: ับ เพราะว่าณตอนนี้นี่เท่าที่ดูจากในข่าวอ่ะคือมันยังไม่มีการยืนยันชัดเจนเลยอะว่าใครจะได้จะเป็นทาง JAS หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางภาครัฐจับมือกับใครนะครับก็เลยยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็แต่มันก็คือในเมื่อก็มันก็มีวลีเด็ดออกมาตั้งนานแล้วล่ะนะว่าบอลโลกคนไทยต้องได้ดูบอลโลกใช่ไหมมันเป็นวลีเด็ดมาตั้งแต่ยุคโอ้โห10กว่าปีที่แล้วแหละนะครับตั้งแต่ยุคที่ลุงตู่นะ แล้วก็พอมายุคนี้ก็ยังเห็นในข่าวก็ยังเห็นนายกคนปัจจุบันก็พูดประโยคนี้อยู่นะว่าคนไทยต้องได้ดูบอลโลกก็แต่ว่าจนมาถึงตอนนี้นับถอยหลังอีกประมาณ5วันมันก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าไหนจะได้ถือครองรัฐจะเข้าไปมีร่วมในการซื้อลิขสิทธิ์หรือเปล่า หรือถ้าหากว่าทางรัฐไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในการซื้อลิขสิทธิ์แล้วเป็นทางเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปเจ้าเดียวตรงๆเงี้ย นั่นก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้ดูฟรีนะอาจจะได้ดูฟรีเป็นบางคู่ในกรณีที่ว่าอาจจะเป็นคู่เล็กๆไม่ได้ว่าเป็นคู่เด่นๆ
11: อ
12: ่ะแล้วก็สำหรับคู่เด่นๆคู่เอกๆอาจจะต้องเป็นการซื้อแพ็กเกจดูฟุตบอลโลกกับทางแล้วแต่แหละว่าจะเป็นทาง JAS ได้ไปหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่า Jazz นะครับได้ไปหรือเปล่านะ
11: ครับ
12: มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เหลือ5วันแล้ว
11: หลายครั้งแล้วนะ แบบทัวร์นาเมนต์ยูโรหรืออะไรแบบยังหาบทสรุปไม่ได้ว่าอะไรยังไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแบบโอ้โห
12: เมื่อมันกระชั้นชิดมากๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความวุ่นวายของการจัดผังทีวีไม่ว่าจะเป็น
11: คนภาคอะไรโ
12: อ้อ่ะถ้าอย่างสมมุติถ้าเป็นเอกชนได้ไปเขาก็จะดูผ่านแอปเขาก็จะทำจัดผ่านแอปเขาใช่ไหม อย่างในกรณีของ JS เนี่ยเขาก็จับมือกับทางโมโนก็โอเคอาจจะได้ไปดูทางแอปของโมโนหรือว่าอาจจะได้ดูทางช่อง29ที่เป็นช่องฟรีทีวีของโมโนเนี่ยแต่ว่ามันก็จะอาจจะดูได้แค่บางคู่แต่ว่าถ้าไปดูผ่านแอปมันก็อาจจะมีหลายๆคู่ให้ได้ดูได้ชมกันแล้วก็มันก็จะเป็นการเคลียร์แค่ช่องเดียวของทาง JS กับทางโมโนอะไรของเขาใช่ไหมมันก็จะไม่วุ่นวายสักเท่าไหร่เรื่องการจ้างคนภาคคนอะไรมันก็จะจัดการจบแต่ถ้าหากว่ามันมีการร่วมมือกันกับช่องทางฟรีทีวีกับทางภาครัฐเข้าไปเกี่ยวแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่า3579จะต้องมามีส่วนในการได้แบ่งโควต้าถ่ายทอดฟุตบอลเบื้องต้นนะครับ3579 11แล้วในปัจจุบันนี้มันก็ยังจะมีพวกช่องวันช่องไทยรัฐทีวีช่องอะไรนะ PPTV ช่องอมรินทร์ช่องช่องของ Workpoint อย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการมาแจกแจงกันว่าเอ้ยใครจะได้คู่ไหนไปใครได้คู่เด่นใครอะไรไปคราวนี้แหละมันก็จะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เพราะมันก็ต้องมีการมาประชุมตกลงกันว่าเออแบ่งคู่นี้โอ้โหแล้วอย่างที่บอกว่าพอมันเหลือเวลาแค่5วันแล้วเนี่ยโอเคแหละในช่วงเวลา5วันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันได้ข้อสรุปขึ้นมาเนี่ยเจ้าแรกที่ได้ถ่ายก็น่าจะเป็นเจ้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เป็นแกนก็อาจจะได้เป็นทางโมโนไปหรือเปล่าในกรณีท่านร่วมมือกับทางภาครัฐนะได้ข้อสรุปที่มันร่วมทุนร่วมหุ้นกันซื้อลิขสิทธิ์มาได้เงี้ยก็อาจจะเป็นโมโนได้ถ่ายหรืออาจจะเป็นช่องฟรีทีวีสักช่องหนึ่งช่อง3579หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพออย่างที่บอกพอเวลามันงวดลงมาเรื่อยๆแล้วความวุ่นวายมันก็จะเกิดแล้วนะมันก็จะไปต่อรองราคาอะไรเขาก็ไม่รู้แหละว่าทริคในการต่อรองกับทาง FIFA กับทางในนี้เขาบอกว่าFox Sport เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาษาอังกฤษนะนะ Fox Sport นี่ครับก็ไม่แน่ใจว่าจะไปติดต่อกับทาง Fox Sport หรือว่าจะต้องไปติดต่อกับทาง FIFA โดยตรงแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องไปเบื้องต้นน่าจะต้องคุยกับทาง FIFA โดยตรงหรือเปล่านะหรืออย่างของจีนนี่ก็เป็นทาง CCTV ที่ได้แล้วที่เขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วนะถ้าเราจะไปขอพ่วงขอซื้อต่อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากจีนก็หรือทางมาเลย์ก็ได้ไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นการไปซื้อผ่านคนกลางแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อเต็มทั้งแพ็กเกจอะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดทุกคู่ในกรณีถ้าเราต้องไปซื้อต่อสัญญาณจากเขาอะนะครับมันก็อาจจะโดน

0: ก็ตกอยู่ที่ประมาณนี้แหละพันกว่าล้านบาทเนี่ยพันกว่าล้านบาทก็ตัวเลขก็ตามข่าวที่ออกมาก็เนี่ยว่าอยู่ที่ประมาณ1,600 ล้านนะครับเห็นตามข่าวก่อนหน้านี้นะแต่มันก็เป็นตัวเลขที่แบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรยังไงนะแต่ก็เหลืออีก5 วันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอตามข่าวกันนะครับว่าสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเอกชนได้ไปเจ้าเดียวหรือว่าทางกระทรวงกีฬาหรือทางกระทรวงดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยกสทช.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เรื่องการถ่ายทอดสดเรื่องการกีฬาอะไรเงี้ยคือฝ่ายไหนจะเป็นเจ้าภาพที่ไปขอจับมือร่วมกับทางเอกชนนะคือต้องบอกว่าถ้ามันไม่ติดอะไรตรงนี้เนี่ยผมว่าป่านนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปไปตั้งนานแล้วว่าเอกชนเจ้าไหนจะได้แล้วก็จะเป็นการที่เราก็ต้องยอมจำใจซื้อแพ็กเกจเพื่อดูนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ระยะเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวอะถ้าหากว่าเอกชนได้ไปแล้วก็ยอมเสียตังค์ซื้อแพ็กเกจอะผมว่ามันก็น่าจะจบไปนานแล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันดันมีวลีเด็ดตรงที่ว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเนี่ยมาคาราคาซังกันอยู่ตรงเนี้ยว่าสรุปแล้วเอกชนจะได้ไปเจ้าเดียวไหมหรือว่าจะมีการร่วมมืออะไรกันยังไงแล้วก็เลยยังอยู่เนี่ย
1: คร
0: ทุ
1: ัก บ
0: อย่างพอมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับภาครัฐแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าม
1: โอ
0: มั
1: ้
0: นต้องมีย
1: าก ว
0: าร
1: อ่ะเรื่อง
0: เ
1: ย
0: อ
1: าว
0: อใ
1: ก
0: ช
1: ว่
0: ่
1: า
0: ไหม
1: จะ
0: ครัก บ
1: ว่าจะด
0: ท
1: ำ
0: ว
1: เน
0: ง
1: ิน
0: ทว
1: ก
0: ง
1: าร
0: ติ
1: ย
0: ง
1: ื่นเรื่องให้คน
0: ควาน ม
1: ั้
0: เห
1: น
0: มา
1: ค
0: ะ
1: นน
0: เ
1: ี้กว่าจะถึงขั้นรองกว่าจะ
0: กว่
1: เซ
0: าจ
1: ็
0: ะ
1: น
0: แบ
1: โอ
0: บ
1: ้
0: ความเหมาะสมราคามันอะไรไหมยังไง
1: ไปรีไว้ราคามาอีกทีหนึ่งสามดับส
0: แ
1: ี
0: ล
1: ่
0: ้วก็
1: ดับห้าดั
0: แล้
1: บ
0: วแล้วก็จะต้องมีคนมาตั้งคำถามว่า
1: โอ้ย
0: มันจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องได้ดูเหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่แบบอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยว่าเออคนมันจำเป็นเหรอ
1: ป้ามาถามนะ
0: คือในมุมเนี้ยผมมองว่าถ้ามองแบบกลางๆนะอย่างที่ผมบอกไปถ้าให้แค่เพียงภาคเอกชนเขาจัดการไปป่านนี้มันจบแล้วใครที่อยากดูก็ต้องเข้าใจอะว่าคุณก็ต้องยอมเสียซื้อแพ็กเกจอะเดือนหนึ่งอะในการ
1: ค
0: ดู
1: ร
0: ฟ
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ตบอลอะแต่นี่มันคือคาบเกี่ยวระหว่างมิถุนากับกรกฎาเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นการซื้อแพ็กเกจผมว่าเขาน่าจะเป็นการซื้อแพ็กเกจแบบแพ็กเกจดูบอลโลกอย่างเดียวอะนึกออกไหมเออนะก็เท่านั้นก็จบไปแล้วแต่พอมันมีเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็เนี่ยอย่างที่พูดกันเมื่อกี้จำเป็นต้องดูเหรอจำเป็นต้องจ่ายเหรอทางรัฐในเมื่อเรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันด่วนเร่งด่วนกว่าอ่ะใช่ไหมมันก็เลยทําให้ยิ่งล่าช้าเข้าไปอีกก็ดูอีก5 วันแต่คิ
1: อ
0: ด
1: าทิ
0: ว
1: ตย
0: ่
1: ์
0: า
1: หน้ามันก็มีข้อสรุปแล้วแหละกลางสัปดาห์หน้านะ
0: น่าจะก่อนสักประมาณวัน2 วันน่ะน่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ายูโรครั้งที่แล้วฟุตบอลโลกครั้งก่อนหน้านั้นก็จะประมาณเนี้ยมาได้ข้อสรุปเอาช่วงประมาณ2-3 วันก่อนที่ลงทําการแข่งขันกันแหละว่าใครได้สิทธิ์ใครอะไรยังไงช่องไหนได้ช่องอะไรยังไงบ้างคู่ไหนอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนะประมาณ2-3 วันก่อนที่จะได้รับชมนะนะครับก็ที่แน่ๆคือค่ำคืนวันพฤหัสเวลา14:00นะคู่แรกเม็กซิโกพบกับทางแอฟริกาใต้
1: ครับ
0: ผมว่านะน้าน่าจะจำบรรยากาศตอนนั้นได้เหมือนกันนะที่เราเข้าไปจัดกันที่สถานีแล้วก็ตึกด้านหน้าทางเข้าอ่ะที่เขาเป็นห้องสตูดิโอภาคที่มีพวกพี่ๆนักพากย์เขาเข้ามาพากย์ฟุตบอลโลกกันตอนนั้นนะจำได้ไหมฟุตบอลโลกปีอะไรนะปี2018ป่ะตอนนั้นนะใช่ไหมตอนนั้นปี2018นะที่สถานีทางฝั่งตึกโทรทัศน์เขาก็จะมีพวกพี่ๆนักพากย์เนี่ยเขาก็เดินทางเข้าออกกันเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าก็เหมือนกับว่าเป็นแม่ข่ายเจ้าเดียวณเวลานั้นมั้งฟุตบอลโลกป
1: อ
0: ่ะถ้าจำไม่ผิดที่แบรนด์โฆษณารองเท้าแตะเขาเป็นอันนั้นอะอะไรนะเขาเป็น
1: เ
0: เ
1: อ
0: จ้า
1: ล
0: ภาพ

0: ก็
1: ใหญ่ในเจ้าภาพใหญ่ในการที่ออกช่วยออกงบในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: อืมนั่นแหละก็คงจะประมาณนี้แหละมันก็จะมาฉุกเราหุกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมาอ้าวเหรอ
0: เพ
1: ส
0: ล
1: รุ
0: ง
1: ปท
0: ไม
1: ำ
0: ่
1: นี้
0: แต
1: ได
0: ่
1: ้
0: ง
1: เหร
0: ใช
1: อ
0: ่ไ
1: เ
0: ห
1: อ
0: ม
1: อส
0: เน
1: ร
0: ี
1: ุ
0: ่
1: ป
0: ยเพลงก็มีแล้วใครจะแต่งแล้วแต่งเร็วมากเลยนะวันสองวันวันเดียวเสร็จ
1: มันก็ผมว่าเขาน่าจะรู้วงในกันอยู่แล้วแหละว่าใครจะได้อะไรไม่ได้แต่ว่าแค่ว่ามันติดเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่างที่บอกอ่ะกว่าจะได้เซ็นอนุมัติในกรณีถ้าร่วมมือกันกว่าจะได้คำตอบรับกว่าจะตกลงเรื่องว่าใครจะมาเป็นคนภาคใครจะช่องไหนจะได้คู่ไหนไปอะไรเงี้ยนะทุ
0: ค
1: ก
0: รั
1: อย
0: บ
1: ่างมันอย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องการเตรียมพวกเนี้ยผมว่าเขาน่าจะมีการเตรียมไว้แล้วว่าแบบใครจะได้มาเป็นคนร้องคนอะไรเงี้ยเตรียมเผื่อไว้ล่วงหน้านะในกรณีถ้าหากว่าจับมือกันไม่ได้ก็เอกชนก็รับกินไปแล้วกันจบไปเจ้าเดียวโดดอะไรเงี้ยนะอืมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเบรกแรกของเรานะ
0: คร
1: คร
0: ั
1: ับ
0: บ
1: ก็หวังว่าจะได้ดูฟรีกันหวังว่าจะไม่ต้องถึงขั้นจะต้องไปเสียตังค์
0: เป็นครั้งแรก
1: น่
0: ใ
1: าน ค
0: ป
1: ิ
0: ร
1: ด
0: ะวัติศาสตร์เลยนะให้เสียตังค์ดูบอลโลกเนี่ย
1: น่าคิดว่าแพ็กเกจน่าจะราคาประมาณเท่าไหร่คิดว่า
0: โอ้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยน่าจะฟรีเหมือนเดิมแหละตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไม่ฟรีเลยบอลโลกวันยูโรเนี่ย
1: ถ้าให้ผมเด
0: เราื่องใหญ่เลยนะ
1: ผมว่าน่าจะอยู่ที่อาจจะนะ499-599น่าจะต้องมีอันนี้คือในเรทที่ผมมองว่าเป็นเรทที่ราคาคนทั่วไปจับต้องพอได้นะใช้คำว่า
0: คร
1: พ
0: ับ
1: อได้นะครับ499-599ในกรณีถ้าหากว่ามันไม่ได้ดูฟรีจริงๆนะผมว่าเขาน่าจะอยู่ที่เรทประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่พร้อมกับข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,1966 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,604 ร้านและร้านค้าใหม่ 133,362 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 938,152 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,511 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีกจำนวน 3,574 ร้านค้าปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขลาปลาชะโอนปลาพวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได
7: ้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การพัฒนาไก่เบขลาลูกผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ และเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปริงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพเกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับไพร์มันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทำการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
13: Follow the games.
14: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะสรุปแล้วยังไงนะจะถ่ายทอด สดไหมจะฟรีทีวีไหมหรือว่าต้องเสียตังค์จ่ายนะครับ ก็เอาจริงต้องบอกกับจังไว้ก่อนว่าเมื่อวานนี้ก็ได้คุยเรื่องนี้กับผ่านไปแล้วรอบนึงแหละทีนี้เนี่ยมันก็มีตรงจุดหนึ่งที่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะกับ
15: เรื่องนี้ห่านว่าไงฮะ
14: คือว่าห่านก็ให้ข้อคิดเห็นมาว่าเราต้องเข้าใจว่าคนดูบอลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะดูบอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะลงทุนครั้งหนึ่งในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมาเนี่ยมันก็ต้องมีการคำนวณต้นทุนกับสิ่งที่ได้ตอบแทนมาไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาขายลิขสิทธิ์หรือว่าขายแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการคำนวณต้นทุนตรงนี้ด้วยว่า ลงทุนไปพันล้านโฆษณาเนี่ยเราจะขายโฆษณาได้เท่าไหร่ในกรณีถ้าหากว่าเราลงทุนไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงว่าในกรณีถ้าหากว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดทางฟรีทีวีเนี่ยแพ็กเกจที่เราจะขายเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องมาคำนวณตรงนี้ด้วยไงเพราะอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ย60 กว่าล้านคนเนี่ยถ้าถามว่ามีคนดูบอลสักกี่คนผมให้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน5 ล้านคนไม่น่าเกินนั้นนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ากีฬาฟุตบอลมันคือกีฬาเฉพาะกลุ่มอยู่เหมือนกันนะที่จะเป็นคนดูบอลเป็นคนชอบเตะฟุตบอลเป็นคนชอบตามข่าวสารฟุตบอลมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาเฉพาะกลุ่มมันไม่ได้ว่าเป็นกีฬาที่แบบว่าโอ้โหคนทั้งประเทศดูบอลหมดเลยเว้ยอะไรขนาดนั้น
15: ครับ
14: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจว่ามันคุ้มไหมที่จะลงทุนตรงนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่อย่างที่จันจังพูดอ่ะคือเราได้ดูทางฟรีทีวีมาตลอดอ่ะตลอดระยะเวลา 30-40 ปีอ่ะเราได้ดูทางฟรีทีวีมาตลอดแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะติดขัดอะไรเหมือนกับยุคหลังๆมานี
15: ้ใช่
14: ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่ทางภาครัฐจะเลือกตัดสินใจใช้เงินงบในการใช้จะดึงมาจากไหนดึงมาใช้แล้วมันจะกระทบกับนโยบายอะไรต่างๆนานาไม่รู้แหละนะโครงการอะไรต่างๆมากน้อยขนาดไหนมันก็ต้องคิดให้เยอะมากขึ้นนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยว่าถ้าคิดจำนวนคนที่ดูบอลแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิน 10% ของคนไทยหรอกที่ว่าเป็นคอบอลจ๋าๆที่เราต้องได้ดูอ่ะ รงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยพอมาพูดกันถึงเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเมื่อช่วงเย็นนะครับเมื่อช่วงเย็นผมก็นั่งดูอะไรเรื่อยเปื่อยแหละนั่งดู Facebook นั่งดูข่าวอัปเดตเรื่องข่าวสารฟุตบอลอะไรเรื่อยเปื่อยของผมจนมันไปเห็นหนึ่งบทความก็ต้อง
15: ขออนุญาตไปเห็นเลย
14: ขออนุญาตทางเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเนื้อหานี้ทางเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยเขาเอาหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดกรณีข้อพิพาทกันระหว่าง2เพจใหญ่นะครับเพจหนึ่งก็คือขออนุญาตพูดชื่อวาทาลูกหนังนะครับวาทาลูกหนังเนี่ยผมเชื่อว่าคอบอลหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ามียอด follower เนี่ยหรือคนติดตามเพจเนี่ย4.9 ล้านเกือบ5 ล้านแล้วนะถือว่าเป็นเพจใหญ่นะครับก็คือว่าทางเพจวาทาลูกหนังเนี่ยเขาก็ได้นำคลิปมาทำสกู๊ปทำอะไรของเขาได้แหละในเพจนะแล้วก็มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยคลิปที่เป็นประเด็นเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในคลิปรวมทั้งหมดที่เขาตัดต่อขึ้นมานะครับแล้วก็พูดถึงโกนาเต้เนี่ยแหละในวันที่อำลาสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับการอำลาสโมสรลิเวอร์พูลมันจะมีคลิปอยู่ช็อตหนึ่งที่ศัพท์เขาเรียกว่าแฟนแคมก็หมายถึงว่าแฟนบอลที่เข้าไปดูในสนามเนี่ยแล้วเขาใช้มือถือตัวเองเนี่ยถ่ายภาพช็อตนี้ไว้แล้วเขาก็นำมาแชร์ในโลกโซเชียลในเพจของเขาในอะไรของเขาเนี่ยนะครับทางวัฒนลูกหนังก็ไปหยิบเอาภาพช็อตนี้ที่เขามองว่าเออมันสวยดีนะเขาก็ไปหยิบภาพช็อตนี้มาใช้ในคลิปของเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่ถ่ายช็อตนี้แล้วก็แชร์ในโซเชียลเนี่ยเขาก็เป็นคนทำเพจฟุตบอลเหมือนกันซึ่งขออนุญาตพูดชื่อนะครับก็คือทางเพจ Photosuck มียอด follower ประมาณ 76,000 นะครับ follower นะก็ถือว่าไม่เล็กเหมือนกันนะยอดเกือบแสนอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็ได้มีการทักท้วงไปกับทางเพจวาทาลูกหนังว่าเอ้ยประเด็นรวมๆก็คือว่าทำไมถึงเอาช็อตเนี้ยมาใช้ซึ่งเขาเป็นคนถ่ายแล้วก็ทำไมถึงไม่มีการให้เครดิตว่าใครเป็นคนถ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือว่าเขาก็มองว่าเอ้ยมันเป็นผลงานของผมอะแล้วอยู่ดีคุณเอางานของผมไปใช้แต่คุณไม่ให้เครดิตด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการทักท้วงกันไปอย่างเงี้ยทางเพจวาทาลูกหนังเขาก็เลยตอบกลับไปว่าผมมีสิทธิ์ที่จะใช้เนื่องจากว่าผมได้รับการอนุญาตจากทางพรีเมียร์ลีกโดยตรงซึ่งตรงนี้หลายๆคนฟังแล้วก็ยังงงน่าจะงงเลยว่าแบบแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพรีเมียร์ลีกวะพรีเมียร์ลีกอนุญาตแล้วในเมื่อภาพนี้มันไม่ใช่ว่ามาจากกล้องถ่ายทอดสดภายในสนามแต่มันเป็นแฟนบอลที่ถ่ายจังหวะนั้นแล้วมาแชร์ในโซเชียลทำไมถึงใช้ประโยคที่ว่าพรีเมียร์ลีกอนุญาตให้เพจเขาสามารถนำภาพมาใช้ได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าสิทธิ์ทุกอย่างของภาพเหตุการณ์ภายในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการถ่ายทอดสดหรือแม้กระทั่งแฟนบอลที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อคุณถ่ายเก็บไว้คุณเก็บไว้ดูคนเดียวคุณไม่ได้แชร์ลงโซเชียลคุณไม่ผิดอะไรแต่เมื่อไหร่ที่คุณถ่ายแล้วคุณโพสต์ลงโซเชียลทุกอย่างถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีก
15: อ
14: ันนี้คือระบุไว้ตามข้อบทกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์นะครับที่ทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้ก็คือว่าจันจังไปโอแทฟฟอร์ดจันจังยืนอยู่หน้าสนามถ่ายภาพบรรยากาศหน้าสนามจันจังแชร์ลงโซเชียลได้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่จันจังเดินเข้าไปในโอแทฟฟอร์ดไปอยู่บนสแตนแล้วจันจังถ่ายภาพในขณะที่นักฟุตบอล เดินเข้าสนามเดินออกสนามแจกลายเซ็นอยู่ภายในสนามหรือจังหวะช็อตสำคัญสำคัญสไลด์ยิงนู่นนี่นั่นจันจังเก็บไว้ในมือถือไม่มีปัญหาแต่ถ้าจันจังโพสต์ลง Facebook มีคนนำตรงเนี้ยไปใช้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่อย่างเพจวาทะลุหนังเนี่ยเขาได้รับอนุญาตจากทางพรีเมียร์ลีกโดยตรงให้สามารถนำเนื้อหาภาพต่างๆไม่ใช้ได้เขามีสิทธิ์จันจังจะไปทักทวงเขาไม่ได้เพราะถือว่าทุกอย่างที่ภายในสนามในขณะที่มีการแข่งขันเป็นสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีก
15: ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้
14: มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไปกระทบกับภาพลักษณ์ของพรีเมียร์ลีกในเชิงที่ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไปทำล้อเลียนทำอะไรที่มันอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันนั้นอ่ะผมคาดว่าน่าจะอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายตามมาก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันแค่เป็นการอธิบายให้ฟังว่าพรีเมียร์ลีกอนุญาตให้ทางเพจผมเนี่ยใช้ได้นะแล้วตามบทกฎหมายแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสนามไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกเป็นภายใต้ลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้แล้วเอาจริง
15: ๆ
14: ไอ้เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เราได้ยินคำว่าลิขสิทธิ์นู้นลิขสิทธิ์นี้ลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยผมเคยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะว่าไอ้ที่เราถ่ายกันเนี่ยถ้าเราไปโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยมันถือว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมวะผมเคยคิดนะหลายปีมาแล้วแหละผมเคยคิดแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดผมไม่ได้อะไรเพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดกรณีศึกษาแบบนี้ขึ้นมาไงนึกออกไห
15: ม
14: เราก็เลยได้แต่คิดในใจเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันคือคำว่าลิขสิทธิ์มันคือคำว่าสิทธิ์มันคือคำว่าภาพลักษณ์มันหลายๆอย่างแค่ภาพถ่ายภาพเดียวคลิปวิดีโอคลิปเดียวเนี่ยมันสามารถฟ้องร้องกันได้ก็เคยอย่างที่บอกก็เคยคิดเอ๊ะในใจนะแต่ว่ามันยังไม่เคยมีกรณีให้มานั่งถกกันแบบเนี้ยก็เลยลืมไปก็เลยปล่อยลืมไปเลยว่ามันคงไม่มีอะไรมั้งมันคงไม่น่าจะงี่เง่าใช้กฎหมายมาเล่นแง่อะไรกันขนาดนี้เพราะว่ามันก็เป็นกล้องเราถ่ายมันก็น่าจะเป็นความเป็นส่วนตัวของเราหรือเปล่าวะอะไรงี้ใช่ไห
15: ม
14: จนมาเห็นเรื่องนี้เข้าให้พอมาอ่านดูแล้วก็กลายเป็นว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามีตัวแทนประจำอยู่ในไทยด้วยนะมีตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอยู่ในไทยที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละนะครับก็จะมีตัวแทนอยู่ในไทยเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เพจวาทะลุหนังเนี่ยมียอด follower เยอะและเป็นที่นิยมได้รับการยอมรับพรีเมียร์ลีกเขาก็เลยมองว่าการที่ให้ภาพข่าวภาพช็อตต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากในช่วงเวลาการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าเพจนี้นำไปใช้ก็น่าจะเป็นการพรีเซนต์พรีเมียร์ลีกไปในตัวเป็นการโฆษณาพรีเมียร์ลีกไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยอนุญาตแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าวาทะลุหนังเพจวาทะลุหนังนะครับที่ได้สิทธิ์ต้องบอกว่ามันก็มีอีกหลายๆเพจที่ได้รับสิทธิ์นี้เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรากระจ่างขึ้นว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือของคุณบางทีมันก็ไม่ใช่ของคุณนะ
15: ครับ
14: นะครับและทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามขึ้นมาว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้นั่งดูพวกคลิปรีลใน Facebook พวกคลิปช็อตใน TikTok อะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่ามันมีเยอะนะครับคนที่ไปหยิบเอาภาพเอาคลิปพวกนี้มาถ่ายเป็นช็อตแล้วก็มาโพสต์ลงใน TikTok ใน Facebook ในอะไรเนี่ยของส่วนตัวเนี่ยแล้วมันก็ได้เรื่องยอดวิวแล้วปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลายๆคนหันมาประกอบอาชีพด้านนี้โดยตรงนะโดยการที่เอาคลิปของชาวบ้านเขาเนี่ยมาทำของตัวเองบางคนก็อาจจะใส่เอฟเฟกต์อาจจะมีการตัดต่ออาจจะมีการลงมือทำอ่ะไม่ใช่ว่าเอามาสดๆดิบๆอ่ะ
15: ครับ
14: ับแต่บางคน
13: เติมนู่นเติมนี่หน่อยทำข้อความเติมฟอนต์เติมอะไร
14: ให้มันดูว่าเป็นเราทำแต่บางคนเนี่ยมาดิบเลยแล้วแค่เขียนข้อความชื่อคลิปเท่านั้นเองข้อความลอยๆด้วยไม่ได้อธิบายบ้าบออะไรเลยข้อความลอยๆซึ่งคนดูก็จะเกิดความสงสัยว่าคืออะไรวะแล้วก็เลยกดเข้าไปดูนั่นแหละคือการได้ยอดวิวของเขาแล้วยอดวิวตรงนี้เนี่ยมันไปแปลงเป็นเงินที่เขาจะได้รับจาก TikTok บ้างได้รับจาก Facebook บ้างได้รับจากIG บ้างอะไรเงี้ยนะครับในกรณีถ้าเขามีการลงทะเบียนไว้ว่าเขาเป็นอะไรนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะได้เงินตรงนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทำให้สิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันโดนแย่งไปในกรณีถ้าเกิดว่าจานจังเอาไปใช้เงี้ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพรีเมียร์ลีกแล้วกลายว่าจานจังคลิปที่ทำยอดวิวมันดันมากกว่าของพรีเมียร์ลีกรายได้จานจังได้รับไปเต็มๆแต่พรีเมียร์ลีกไม่ได้อะไรเลยแถมยังเสียยอดวิวไปด้วยตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยเกิดการเขียนข้อกฎหมายอะไรตรงนี้เรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยของพรีเมียร์ลีกขึ้นมานะก็ผมคิดว่าพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการพูดคุยกันหลังไมค์แหละระหว่างทาง2เพจนะครับเพื่อเคลียร์ใจกันนะก็ผมว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นที่แบบโจมตีอะไรกันมากมายหรอกคือเมื่อทางเพจที่เขาได้รับอนุญาตเขาอธิบายไปแล้วทางเพจนี้ก็อาจจะแบบคาใจเล็กๆว่าแล้วเราจะลงทุนเข้าไปในสนามเพื่อถ่ายทำไมว่าในเมื่อสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเราคือคุณก็ต้องยอมรับว่าพรีเมียร์ลีกเขาเป็นคนออกกฎข้อบังคับตรงนี้มานะคือเขาก็อนุโลมให้ว่าสามารถถ่ายได้นะถ่ายเก็บไว้ดูได้นะเขาไม่ได้ถึงขั้นบังคับว่าห้ามนำกล้องห้ามนำมือถือเข้าไปถ่ายบันทึกภาพอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งนึงแหละที่เราก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อเขาออกกฎตรงนี้มาเราทำได้อย่างเดียวคือก้มหน้าก้มตายอมรับตามกฎเขาไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะโดนนะครับในกรณีถ้าคุณไปฝ่าฝืนกฎของเขานะอีกเรื่องหนึ่งจากประเด็นเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเหตุที่เกิดก่อนเรื่องนี้แล้วล่ะนะครับในท้ายของบทความของทางวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยทางเพจเนี่ยที่เขาลงข้อความไว้นะครับบทความนี้ไว้เนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2020ก็คือเมื่อ6ปีที่แล้วแต่รอบนี้มันเกิดขึ้นกับเลบอนเจมส์เลบอนเจมส์ไปเจอภาพเขาในโซเชียลมีเดียอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยรูปนี้สวยดีเขาก็เลยเอารูปนี้ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลส่วนตัวของเขาของเลบอนเจมส์เรื่องมันก็น่าจะจบแค่นั้นกลายเป็นว่าเลบอนเจมส์โดนช่างภาพที่เป็นคนถ่ายรูปเนี้ยที่เป็นคนถ่ายเลบอนเจมเนี่ยฟ้องเรียกร้องเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพและเรียกเงินค่าเสียหาย 150,000 เหรียญสหรัฐแปลงเป็นเงินไทยนี่ก็มหาศาลอยู่เหมือนกันนะ 150,000 เหรียญสหรัฐนะครับเท่าไหร่ล่ะ30-40ประมาณ40กว่าล้านเกือบ50ล้านได้มั้งหรือไม่ก็อาจจะประมาณ50ล้านเพราะว่าตอนนี้1 US มันอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาท1แสนก็เท่าไหร่ล่ะ30กว่าล้านใช่ไหมครับก็มันอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 ล้านแหละถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะก็เลบอนเจมส์ก็งงว่าเฮ้ยก็มันเป็นเขาที่อยู่ในรูปอ่ะแล้วเขาเอารูปมาใช้ทำไมมันถึงผิดลิขสิทธิ์วะคราวนี้ก็เกิดการเข้าไปฟ้องร้องกันในศาลอะไรเงี้ยใช่ไหมเลบอนเจมส์ก็ตัดสินใจโอเคทางนั้นน่ะทางคนถ่ายรูปเนี่ยนะครับในบทความของทางวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยเขาก็ลงเนื้อความว่าทางเจ้าของรูปภาพที่เป็นคนถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตจากทาง NBA ให้สามารถถ่ายภาพได้เพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายของเขาเลบอนเจมแม้ว่าจะเป็นคนในรูปก็ตามแต่นำรูป ไปเผยแพร่ที่อื่นโดยที่ไม่ได้ขอการอนุญาตจากเจ้าของคนถ่ายภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกร้องขอค่าเสียหายจากการโดนละเมิดลิขสิทธิ์เลย์บอนเจมส์ก็ไปเลยอ้าวรูปเราแท้ๆแต่ไปผิดลิขสิทธิ
13: ์เรียบร้อย
14: นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการเจรจาไก่เกี่ยกันแล้วก็เลย์บอนเจมส์ก็ตัดสินใจที่จะจบเรื่องนี้โดยการยอมจ่ายตังค์ให้มันจบไปแล้วก็เลยกลายเป็นบทเรียนให้โลกได้รับรู้ให้เลย์บอนเจมส์ได้รับรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นของเราบางทีมันก็ไม่ใช่ของเราในทางกฎหมายนะ
13: ครับ
14: ครับก็พอมาฟังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างในบทความมันก็อาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกเสียความรู้สึกนะครับเราศาสตร์โอ้โหพูดกันตามตรงอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าไปดูฟุตบอลในสนามเข้าไปตามเชียร์ทีมรักอ่ะแล้วก็อยากจะถ่ายเก็บไว้อยากจะเผยแพร่ลงโซเชียลให้คนได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสเข้าไปดูทีมรักของเราแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้แต่กลายเป็นว่ามันดันไปผิดมันดันไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเว้ย
13: อ
14: ันนี้มันก็เป็นหนึ่งเรื่องนะที่มันก็ทำให้เราตาสว่างขึ้นกับโลกทุกวันนี้นะครับว่ามันมีคำว่าลิขสิทธิ
13: ์
14: เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆอย่างในชีวิตของเรารอบตัวเราเนี่ยมันมีเราไม่รู้หรอกว่าไหนที่โดนจดลิขสิทธิ์ไว้บ้างเนี่ยแม้แต่กระทั่งเมื่อวานก็คุยกันกับมิสเตอร์ฮานแหละเกี่ยวกับว่ามันมีนักร้องสหรัฐอเมริกานะครับเข้าไปดูฟุตบอลนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่ฮังการีอ่ะนะก็ตอนแรกผมก็มองว่าเป็น A$AP Rocky เป็นแรปเปอร์ชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายแล้วพอไปหลังเกมก็อ้าวมันไม่ใช่ A$AP Rocky มันเป็นทราวิสสก็อตก็เลยบอกอาหารไปว่าตอนแรกคิดว่าเป็นอีกคนนึงแต่จริงๆแล้วมันคืออีกคนนึงนะทหารก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่น่าแปลกใจที่จะมองผิดเพราะว่าคู่นี้เขาก็มีการฟ้องร้องกันมาแล้วเรื่องที่ว่าคนนึงก็ฟ้องว่าคนนึงก๊อปสไตล์การแต่งตัวรูปร่างหน้าตาทรงผมอีกคนนึงก็ฟ้องกลับว่าไอ้ฟังนั้นแหละที่เป็นคนก๊อปสไตล์ของเขาไปเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะครับมันก็เลยทำให้อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันนะโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นเยอะเลยนะ
13: ยากยากพูดยากด้วยหาข้อสรุปยากหาอยากจัง
14: นี่ก็เอาง่ายๆแค่ใกล้ตัวกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นมานะครับว่าตามงานแฟร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าขายของกินขายของใช้นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีของกินอยู่แบรนด์นึงที่เขาจะไปออกตามแฟร์อย่างเงี้ยอยู่บ่อยแล้วก็เป็นของศิลปินดาราคนไทยเนี่ยแหละนะครับที่เขาทำแบรนด์เนี่ยแล้วกลายเป็นว่า มันมีอีกร้านหนึ่งมาเปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรยังไงนะเคยเป็นข่าว อันนี้นะครับเคยเป็นข่าวก๊อปทุกอย่างสีโลโก้ฟลอนต
13: ์
14: ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแล้วของที่ขายก็เหมือนกันเป๊ะจนดาราคนนี้ศิลปินคนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนักร้องนะผมต้องขอไปผมลืมไปแล้วนะครับเขาเป็นดาราวัยรุ่นนี่แหละเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับทางนั้นทางนั้นก็จำนนด้วยหลักฐานนะเพราะทุกอย่างมันก๊อปกันเป๊ะหมดเลยอ่ะป้ายร้านโลโก้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเป๊ะๆอ่ะใช่ไหมก็ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปคือต้องชดใช้ค่าเสียหายกันขนาดไหนแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็มีการเจรจากันได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงขั้นที่ว่าตัดสินกันในศาลนะเพราะว่าถ้าถึงขั้นตัดสินกันในศาลแล้วเป็น ขาเรียกว่าอะไรนะคำตัดสินเด็ดขาดจากศาลแล้วในคราวนี้มันก็ยิ่งวุ่นวายอ่ะคุณต้องไปอุทธรณ์อีกหลายรอบคุณต้องไปเสียเวลาต้องไปอะไรเงี้ยนะครับกันอีกเยอะนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเขาต้องน่าจะมีการเจรจากันนะว่าแบบเจรจาชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณนี้นี่ซึ่งมันอาจจะน้อยกว่าที่ถ้าหากว่าศาลตัดสินออกมานะครับแต่ว่ามันก็จะเรื่องมันก็จะจบกันง่ายขึ้นนะก็เนี่ยแหละถึงได้บอกว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่ามันไกลตัวแต่จริงๆมันอยู่รอบตัวทุกคนนะก็ย้อนกลับมาเรื่องนี้นิดหนึ่ง
13: ครับ
14: ผมไม่แน่ใจว่าไทยลีกมีกฎข้อนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้แหละใกล้ตัวมากสุด
13: โหไทยลีกกันเองอ่ะนะเรื่องเลื่อนวันเลื่อนเตะอะไรก็ยังแบบกันเองเลยเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายอะไรนี้ก
14: ็คือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีพวกTikTokerพวกอะไรพวกเนี้ยนำรูปนำคลิป
13: ใช่อันนี้มันน่าจะวุ่นวายกว่าว่าเอ้ยคุณเอาผมไม่ได้อนุญาตนะอะไรเงี้ย
14: ไปย้ำเละเทะไปวิพากษ์วิจารณ์กันเสียหาย
13: อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีข้อแบบพรีเมียร์ลีกที่ดีไว้ตั้งแต่แรก
14: ผมก็เลย
13: อันนี้ก็จะจบยากก็จะวุ่นวายเลยแหละ
14: ผมก็เลยตั้งคำถามนี่นะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไทยลีกมีกฎข้อบังคับ
13: ไม่น่ามีครับอย่างพรีเมียร์ลีกนี่เขาก็บอกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะภาพถ่ายทุกภาพทุกคนมีสิทธิ์เอาไปใช้อะไรเงี้ยก็คนที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ไปใช้จากพรีเมียร์ลีกครับ
14: ถ้าไทยลีกใช้กฎข้อนี้ผมว่าฟ้องร้องกันยับอ่ะ
13: เพราะยับอ่ะฟ้องกันยับอ่ะ
14: มันไม่ใช่ว่าการทำคลิปออกมาแล้วเป็นในเชิงบวกมันมีทั้งการวิจารณ์ใช้ถ้อยคำหยาบคายใช้ถ้อยคำที่มันเอาตรงๆอ่ะก็ไม่เหมาะสมอ่ะที่จะใช้อ่ะในการวิพากษ์วิจารณ์นักเตะไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยเองหรือว่านักเตะต่างชาติที่มาค้าแข่งในไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเยอะกับคลิปพวกนี้ในโลกโซเชียลที่ทำเป็นคลิปสั้นทำเป็นอะไรเงี้ยนะของบรรดาที่เขาสถาปนาตัวเองว่าเป็นดิจิทัลอะไรนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในทั้ง TikTok ใน Facebook ในอะไรเงี้ยในสื่อโซเชียลเนี่ยเยอะมากนะครับถึงได้บอกว่าถ้าไทยลีกเกิดใช้กฎข้อนี้ขึ้นมาผมว่าฟ้องร้องกันยับอ่ะนะก็ศึกษาไว้ครับเรื่องพวกเนี้ยอย่างที่บอกมันอาจจะมองว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเราหรอกแต่จริงๆแล้วมันใกล้กว่าที่คุณคิดนะเรื่องคำว่าลิขสิทธิ์แล้วก็มันบทลงโทษมันรุนแรงนะคำว่าลิขสิทธิ์นี่อย่างการคุณเอาภาพนักฟุตบอลคุณอาจจะไปเอาจากสื่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องสังเกตด้วยนะว่ามันมีลายน้ำ อยู่ในรูปด้วยหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีลายน้ำอยู่ในรูปเนี่ยคุณหลังจากนำไปใช้คุณจะต้องให้เครดิตเจ้าของรูปภาพด้วยไม่ว่าคุณจะเอาไปเขียนสกู๊ปข่าวในเพจของคุณเพจคุณอาจจะมียอดคนติดตามหลักสิบหลักร้อยหลักพันคุณอาจจะมองว่าอุ้ยเราเพจเล็กๆไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเขาเล่นหมดนะครับถ้าเขาตรวจพบนะเพราะมันคือคำว่าลิขสิทธิ์นะครับคุณจะต้องให้เครดิตแล้วก็วิธีป้องกันเหตุการณ์แบบนี้คุณไปถ่ายนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วเวลาคุณนำลงโซเชียลคุณจะต้องทิ้งลายน้ำที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงบ่งบอกว่าคือผลงานของคุณไว้ในชิ้นงานทั้งในคลิปทั้งในรูปภาพแล้วทีนี้แหละใครที่นำไปใช้ก็จะต้องลงเครดิตว่าแหล่งข้อมูลเนี้ยภาพเนี้ยมันได้มาจากใครเป็นคนทำใครเป็นคนถ่ายนะครับนี่คือเรื่องที่ป้องกันสิทธิ์ของคุณและเป็นการป้องกันคนที่นำไปใช้เพื่อไม่ให้โดนเล่นงานด้วยมันเป็นการป้องกันสองฝั่ง อยู่ยากนะโลกนี้อยู่ยากทุกวันนี
15: ้ครับยากอยู่ยากยากยาก
14: แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะบทลงโทษมันแรงขึ้นเยอะนะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าทาง BBC สื่อของอังกฤษเนี่ยเขากำลังจะทำซีรีส์นะครับซีรีส์เกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษในยุคของแกร็ต เซาท์เกตผมเองผมไม่แน่ใจว่าจังเคยเห็นอันนี้แล้วหรือยังนะ
15: ยังนะยังนะ
14: เดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ดูแล้วจังลองดูดิว่าโอเคขนาดไหนอ่ะผมส่งไปแล้วจังลองเปิดรูปดูก่อนนะครับเป็นทาง BBC นะครับก็จะทำซีรีส์เกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษในยุคของแกร็ต เซาท์เกตนะรูปที่ส่งให้กับจังดูเนี่ยเป็นรูปนักแสดงที่จะเข้ามารับบทบาทของแต่ละคนในซีรีส์นะโดยซีรีส์นี้นะครับจะชื่อว่า Dear England เนี่ยก็เป็นดราม่าชีวประวัติของเซาท์เกตตอนคุมทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะก็จะมีคนที่ณเวลานั้นนะครับเวนลูนี่เดเลอาลีเอริกไดเออร์นะครับลาฮิมสเตอร์ลิงจอร์แดนเฮนเดอร์สันแฮร์รี่แม็กไกวร์แฮร์รี่เคนมาคัตแลดฟอร์ดแจ็คกีลิชจอร์แดนซันโชนะครับบูโกโยซาก้าฟิลฟอร์ดเดนจอร์แดนพิกฟอร์ดโอเล่วัตกินโคฟาร์เมอร์จูดเบนนิงแฮมแล้วก็ทางคนสุดท้ายนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโทมัสทูเคิลหรือเปล่านะที่น่าจะเล่าถึงว่าหลังจากที่เซาเกตลงจากตำแหน่งแล้วก็เป็นทูเคิลเข้ามารับตำแหน่งต่อนะครับก็จะเป็นการแคสถ้าเห็นว่าหน้าตาของประมาณเนี้ยที่จะเข้ามารับบทบาทเป็นนักเตะแต่ละคนเห็นหน้าตาแล้วเป็นไง
15: โอ้อย่าทำเลยฮะอย่าทำเลยถ้าหน้าตาแบบนี้อะไรก็ไม่รู้แกไอ้เซาเกตอะพานเซาเกตได้อยู่แม็กไกวร์พอได้แฮร์รี่เคนพอได้กีดิบนี่ได้ฟาก้าดำๆอ่ะมันเดินๆอยู่ในลอนดอนน่ะหยิบมาสักตัวหนึ่งอ่ะเหมือน 80% น่ะไอ้ผิวดำมันได้อยู่แล้วฟาก้าได้อยู่โฟเดนมึงเลิกเลยอะไรอ่ะไม่อะไรวะเนี่ยได้แค่ประมาณนี้วัดกินพอได้วัดกินอย่างแม็กควายให้7เต็ม10แล้วเกดได้9เต็ม10กีดิบ8เต็ม10ซาก้านี่ก็8เต็ม10นะพูดตรงวัดกินอ่ะวัดกิน7เต็ม10พอได้อ่ะผ่านนอกนั้นนี่ผมให้ประมาณ2เต็ม10 1เนี่ยมันไม่ได้เลยนะแฮนเดอร์สันสเตอร์ลิงอะไรมั่วซั่วหมดอ่ะ
14: ก็สำหรับท่านผู้ฟัง
15: นี่นี่อ่ะเลยดูนี่อะไรโอ้ยพาวเมอร์ก็มีเค้าอ่ะเป็นหน้าหนูหัวทองๆเงี้ยก็อ่ะ4เต็ม10นอกนั้นไม่เหมือนเลยครับไม่ได้เลยฟอร์ดวิกฟอร์ดให้5เต็ม10ความเหมือนไอ้เซาเกตอ่ะได้อยู
14: ่เซาเกตคล้ายมากด้วยเซาเกต
15: เซาเกตให้9เต็ม10น่ะนอกนั้นก็มาตกหมดแล้วไม
14: ่แฮร์รี่เคนมุมเนี้ยก็คล้ายอยู
15: ่แฮร์รี่เคนได้6เต็ม10อ่ะถือว่าผ่านเลยแฮร์รี่เคนแม็กไกวร์วัตกินอะไรพวกนี้มันมีเขาโครงเขารางหน่อย6เต็ม10ประมาณนะให้ตัดเกรดความเหมือนลดระดับอยู่ประมาณนี
14: ้ก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็รอติดตามข่าวนะว่าสารคดีชีวประวัติเนี่ยเป็นซีรีส์นะซีรีส์ชีวประวัติของเซาเกตตอนคุมทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับจะถ่ายทำเริ่มฉายอะไรกันเมื่อไหร่นะก็ลองไป
15: เหมือนได้มากกว่านี้อ่ะ
14: ก็ลองไปดูใน Google นะชื่อว่า Dear England นะครับ
15: ครับ
14: นะก็อังกฤษที่รักเหรอ Dear England
15: เออประมาณถึงอังกฤษจดหมายจากหัวว่า Dear
14: แด่
15: เ
14: ด
15: ียร์มิสเตอร์ห่าเนี่ยแด่ประมาณ
14: อังกฤษนะครับถ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าแปลงในบทบริบทหนึ่งก็จะ
15: ดี
14: อันนี้ก็จะแปลว่าแด
15: ่ถึงทีมชาติอะไรประมาณ
14: แด่ถึงใช่ไหม
15: เหมือนเป็นบันทึก
14: แ แต่ถ้าจะแปล
15: ดีชาติ
14: แปลคำว่าเดียอีกในบริบทหนึ่งก็คือที่รัก
15: อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าจะ
14: แต่ในมุมนี้น่าจะเดียอิงแลนด์ก็แด่อังกฤษนะผมไม่แน่ใจต้องไปดูแหละว่าพอมันถ่ายทำเสร็จแล้วเกิดมีทางไทยก็มาแปลชื่อเรื่องเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแด่ว่าหรือว่าจะใช้คำว่าเป็นในบริบทที่แปลว่าที่รักนะก็ต้องรอดูแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นข่าวที่เอานำมาลงแหละนะครับว่ามีโปรเจกต์ที่จะทำเรื่องนี้นะสำหรับทางสื่ออังกฤษก็คือทาง BBC นั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาดีขนาดไหนแต่เท่าที่ดูหน้าตานักแสดงที่แคสมาแล้วก็ต้องบอกว่าใช่เหรอวะนี่คือ 100% แล้วใช่ไหมเนี่ยที่จะเอามาแสดงจริงๆเนี่ยเพราะว่าก็อย่างที่จานจังให้คะแนนแหละบางคนมันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะ
15: ไม่ได้เลย
14: นี่นะ
15: ไม่ได้
14: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจประเด็นที่ต้องบอกว่าก็ยังไม่จบ

0: ทีมงานโค้ชของอิหร่านดันไม่ได้รับอนุญาตให้ได้วีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่าเป็นการสืบเนื่องมาจากประเด็นร้อนของระหว่างสองประเทศนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะที่เขามีข้อพิพาทกันอยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสองชาติเนี้ยที่มันมีประเด็นกันอยู่นะตอนแรกก็อิหร่านก็ออกมาบอกว่าเราจะไม่เดินทางไปร่วมทัวร์นาเมนต์นี้นู่นนั่นนี่นะครับทางสหรัฐอเมริกาก็ออกมาตอบรับเออดีแล้วล่ะที่ไม่มาเพราะว่าถ้ามาเราก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณเดินทางมาแต่ก็กลายเป็นว่าทางฟีฟ่าก็ยืนยันว่ายังไงอิหร่านก็จะต้องได้ไปในฐานะตัวแทนของโซนเอเชียนะครับหนึ่งในตัวแทนของโซนเอเชียที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะก็สรุปสุดท้ายแล้วทางสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านก็โอเคเราจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาแต่พอมันเนี่ยโค้งสุดท้ายจะถึงใกล้จะถึงวันเปิดสนามแข่งขันกันแล้วกลายเป็นว่ามาเจอประเด็นนี้อีกก็เรียกได้ว่า น่าจะเป็นเรื่องที่นอกจากวงการฟุตบอลแล้วเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกถึงว่าโอ้เรื่องระหว่างสองชาติเนี้ยน่าจะไม่จบกันง่ายๆนะน่าจะเป็นหนังม้วนยาวนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปกันในเร็วๆวันนี้นะว่าจะจบกันยังไงนี่เองนะครับปิดท้ายด้วยหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆที่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะพี่คลาวแล้วกันพี่คลาวแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับตันทีมนะเมื่อล่าสุดเนี่ยเขายิงประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะชิลีไปได้2-1บูโน่เฟร์นันเดสนะครับยิงประตูที่2นะให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับนั่นทำให้บูโน่เฟร์นันเดสณเวลานี้เนี่ยขึ้นไปเป็นดาวซันโวทีมชาติเป็นอันดับ5ของทีมชาติโปรตุเกสเป็นประตูที่29ของเขานะครับแล้วก็ถ้าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้เนี่ยเขาสามารถทำประตูเพิ่มได้ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปมากกว่านี้นะสำหรับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอันดับ1เนี่ยคือคริสเตียโนโรนัลโด143ประตูแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยับไปได้มากกว่านี้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้นะครับส่วนอันดับ2เนี่ยคือเปาเลต้าก็เป็นอดีตศูนย์หน้าระดับตำนานของทีมชาติโปรตุเกสแหละเปาเลต้าเบนฟิก้าป่ะเปาเลต้าไม่ใช่ปอร์โตใช่ไหม
1: ไม่ใช่เปาเลต้าไม่ใช่ปอร์โตก่อนเปาเลต้า
0: เบนฟ
1: ิ
0: ก้าใช่ไหม
1: ฮะ
0: เบนฟิก้าถ้าผมจำไม่ผิดป่ะ
1: กับใครน่าจะใช่นะแต่ไม่น่าใช่ปอร์โตนะเปโดเปาเลต้า
0: เปาเลต้านี่ก็เคยอยู่กับโอ้ปัจจุบัน53ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เปโดเปาเลต้าถูกแล้วนะครับเขาเป็นดาวรุ่งจากปอร์โตแต่ว่าตอนที่ขึ้นมามีชื่อเสียงนี่ก็นู่นเลยนะเดปอร์ติโวลาคอรุญญาบอกโดแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเนี่ยคือน่าจะเป็นช่วงนี้แหละที่เรามารู้จักกับเปาโลปาเลต้าเปโดเปาเลต้ากันเนี่ยตอนอยู่กับบอกโดตอนอยู่กับปารีสนี่แหละน่าจะมาคุ้นชื่อคุ้นอะไรกันนะน่าจะตอนนี้นะครับเอาไปดูเปาเลต้านะสำหรับเปาเลต้าเนี่ยทำไว้เป็นอันดับ2 47ประตูห่างกันเกือบ100ประตูกับโรนัลโดบ้าบอมาก
1: อ
0: ันดับ3คือยูเซบิโอนะครับยูเซบิโอนี่ก็คือตำนานของตำนานโคตรตำนานของทีมชาติโปรตุเกสนะครับยูเซบิโอนะอันดับ4คือหลุยฟิโก้ครับ32ประตูและอันดับ5เนี่ยมี2คนด้วยกันคือบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็นูโน่โกเมสแต่ถ้านับคนที่ยังทำการค้าแข่งอยู่ในเวลานี้ก็จะเหลืออยู่แค่2คนคือคริสเตียโน่โรนัลโดที่ก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆในนามทีมชาตินะครับส่วน บูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยถ้าอยากจะก้าวผ่านหลุยฟิโก้ก็คือต้องยิงให้ได้อย่างน้อยในทัวร์นาเมนต์เนี่ย3ประตูก็จะได้เทียบเท่าหรือฟิโก้ที่32

0: ประตูแต่ถ้ายิงได้มากกว่านั้นก็จะขยับนำหลุยฟิโก้ขึ้นไปนะครับ
1: ครับ
0: พอดูจากตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะที่บูโน่จะยิงแซงทั้งหลุยฟิโก้แล้วก็ยูเซบิโอนะครับเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยจำนวนประตูไม่ถึงกับห่างกับบูโน่มากนักนะยูเซบิโอห่างจากบูโน่เนี่ย12ประตูแล้วก็หลุยฟิโก้ห่างจากบูโน่เพียงแค่3ประตูนะครับบูโน่ทุกวันนี้ก็อายุเท่าไหร่ล่ะ30เท่าไหร่แล้วบูโน่เฟร์นันเดส
1: 30เท่าไหร่33 34ครับ
0: ใช่เหรอ34แล้วเหรอบูโน่31ปี
1: 31เองเหรอโอ้
0: เออก็เอาอย่างให้น้อยสุดก็ติดทีมชาติได้อีกประมาณ2-3ปีอย่างน้อยสุดนะ
1: ครับ
0: ก็จะอายุประมาณ33-34ประมาณนั้นนะครับกับจำนวนประตูอีก12ประตูในช่วงระยะเวลา3ปีผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะที่บูโน่จะยิงแซงยูเซบิโอแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ3ตลอดกาลของดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสนะครับ3ปี12ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยก็ตกปีละ4ประตูอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วแหละนะปีละ4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรในรอบคัดเลือกช่วง FIFA Day แมตช์กระชับนิดต่างๆเนี่ยถ้าบูโน่ทำประตูยังคงสามารถทำประตูได้อยู่เรื่อยๆอ่ะขั้นต่ำก็คือปีละ4ประตูก็มีโอกาสที่จะแซงยูซีบิโอขึ้นไปเป็นอันดับ3ได้อยู่เหมือนกันครับสำหรับทางบูโน่เฟร์นันเดสนะอ่ะก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Follow the Game ในชั่วโมงนี้นะ
1: คร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: ขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อรวมไปถึงไฮไลท์สำคัญ2-0จะจบที่4-0ไหมนะเดี๋ยว
1: น
0: ใ
1: ่
0: ห
1: า
0: ้จั
1: โ
0: ด
1: อเ
0: ก
1: ค
0: าร
1: เดี๋ยวว่า
0: เ
1: ก
0: ตร
1: ั
0: ี
1: น
0: ยมพร้อมเลยครับ
1: ครับ
0: พักเบรกสักครู่ครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
5: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกาลกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกัน6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชยานันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสถัพรมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564 หลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
6: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบีลาวบีเปล่าบียุเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์ หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
12: Follow the games.
13: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เป็นหน้าที่ของจันจังนะ
14: ก็ได้ดูการบาส NBA รอบฟิแนลชิงชนะเลิศผ่านมาแล้ว2เกมได้ดูไหม
13: ยังไม่ได้ดูเลยแต่เห็นว่าโอ้โหเป็นบันยามาเอาไม่อยู่นะ
14: ก็เสียดายครับตอนนี้นิกเก็บในบ้านตกสเปอร์ในบ้านได้หมดเลยนะฮะสองเกมซึ่งนัดที่สองนี่ก็ได้นั่งเฝ้าดูอยู่ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆครับนิกไอสเปอร์เจ้าบ้านโดนนิกไล่ยำโดนนำมาตลอดนะฮะแต่ว่าช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยมีรันกลับคืนมาแล้วก็มีแสงด้วยตามตีเสมอแล้วมันมีพลาดอยู่ช็อตเดียวครับเป็นช็อตประสบการณ์ของเวมบันยาม่าเลยครับเวมบี้ที่รีบาวด์ได้นะฮะแต้มมันเสมอกันอยู่แล้วก็จะได้ครอบครองเล่นในเพลย์สุดท้ายเอาลูกไปปิดเกมว่าจะชนะหรือว่าต้องต่อเวลาแต่ดันไปจ่ายเพื่อนที่ไม่ได้มองครับไปจ่ายเพื่อนที่วิ่งแล้วก็ไปโดนหลังเป็นโดนหลังเพื่อนแล้วก็โดนฉกมาแล้วก็เป็นเจ้าตัวที่พยายามไปแย่งและไปฟาวเขาเสียท่าเลยแล้วช็อตเดียวเนี่ยครับแล้วก็ได้ไอ้บัมสั้นมายิงลูกโทษยิงลูกลงไปลูกหนึ่งแล้วก็สเปอร์ก็ยังไม่ตายนะครับหลังจากผิดพลาดลูกนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ชูตจังหวะ9วินาทีสุดท้ายเป็นสเปอร์ได้ครอบครองบอลแต่ว่ายิงไม่ลงครับเวมบันยาม่าก็โอ้โหสุดชอกช้ำระกำซวมชอกช้ำมากครับสเปอร์ได้ในบ้านก่อน2เกมแรกแพ้ไม่เป็นไรเกมนี้กะแก้ตัวมันเหมือนเกือบจะทำได้ตีเสมอเป็น 1-1 ความรู้สึกไปกลับนี่มากมายมหาศาลเลยครับ1-1เกมกับ0-2เกมแล้วต้องไปเล่นในบ้านนี้อีก2นัดที่เหลือโอ้โหแบบจิตใจคงฝ่อแล้วก็หดหู่พอสมควรครับสเปอร์อาการหนักรอบแรกแย่แล้วนะฮะไฟแนล
13: แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นบันยาม่าคือคนที่ทำสกอร์ได้มากสุดของทางฝั่งสเปอร์นะครับ
14: ใช่ก็เป็นเดินแบกของสเปอร์แหละ
13: อย่างที่บอกแหละว่าพอมันมาถึงจังหวะที่มันชี้เป็นชี้ตายอ
14: ่
13: ะ
14: จังหวะนั้น
13: ก็
14: 22เองเป็นพี่22 23ปีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเคอร์รี่ถ้าจะครอบครองบอลไว้แล้วค่อยๆลำเลียงขึ้นมาปิดเกมสวยๆทำได้ก็ชนะจบทำไม่ได้ก็อ่ะค่อยไปโอเวอร์ไทม์ต่อเวลาก็อะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เป็นรีบลนลานจ่ายทำไมเป็นรูปประสบการณ์ล้วนๆนะครับ
13: ครับ
14: ไม่นิ่งพอว่ากันเถอะไม่มีความนิ่งพอเป็นบรรยากาศ
13: ก็น่าจะต้องจิ้วเข้มกันอีกเยอะสำหรับอีก2เกมที่เหลือนะครับในบ้านของนิวยอร์กนิกนะ ที่จะแข่งกันในเช้าวันที่9นะครับก็คือเช้าวันอังคารนี้นะเวลา 7:30 นแล้วก็จะ 3-0 ไหมหรือว่าจะตีมา 2-1 ก็เนี่ยเดี๋ยวเช้าวันอังคารนี้เราจะได้รู้กันนะครับ 7:30 สำหรับแฟนๆ NBA นะแล้วก็จะปิดกล่อง 4-0 เลยไหมนะครับก็จะไปตัดสินกันในวันที่11ก็คือวันพฤหัสเวลา 7:30 เช่นเดียวกัน
14: บอลโลกพอดีเลยจะจบเลยไหมจะรีบจบไปดูบอลโลกต่อไหมหรือยังไง
13: 7:30 บาส NBA ว่าจะ 4-0 หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตี 2ของคืนนั้นก็เปิดหัวบอลโลกนั่นเองนะ
14: แ
13: มสซิโกพบกับแอฟริกาใต้นะครับ
14: ไม่อยากให้4-0เลยโอ้โหมันแบบมันจบไวไปอ่ะมันควรจะสูสีมันกว่านี้อ่ะ
13: ก็นัดชิงทั้งทีนะใช่ไหม
14: เออเป็นเรื่องประสบการณ์เลยก็เห็นเขาล่างนิกก็ไม่ได้ดีนะมีแต่ตุมีตัวปั๊มปั๊มเป๋อเหมือนกันนะครับแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าโดยรวมมวลรวมความเก่าความนิ่งไอ้นิกมันมีมากกว่าเว้ยต้องยอมรับตรงจุดนี
13: ้ไอ้เจ้าอะไรนะเจลบอนซันกับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะไอ้ตัวตินิดัตไอ้ตัวโดมินิกันอะ
14: อ๋อคาวแอนโทนีทาว
13: ใช่ไหมก็ประสบการณ์เยอะกว่าไอ้เวนบันยาม่าเยอะอยู่แล้วนะครับสองคนนี
14: ้แล้วไอ้เวนบันยาม่ามันดาวรุ่งเพิ่งมาเล่นไม่กี่ปี
13: ก็เป็นปีที
14: ่สูงสูง
13: เวนบันยาม่า
14: เหนือมนุษย์บรรดา
13: ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญนะอุตส่าห์พามาถึงรอบชิง NBA ได้แล้ว
14: ใช่ใช
13: ่ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามอ่ะก็ปีหน้าเวนบันยาม่าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะแล้วก็ด้วยอายุ22ปีนั่นหมายความว่าไม่ได้ไม่ดีอ่ะก็ยังสามารถเล่นใน NBA ได้10ปีขึ้นอ่ะนะครับกับอายุการใช้งานของนักบาสที่เราเห็นกันนะบางคนก็ไปถึง40อย่างเลบรอนเจมส์บางคนก็อาจจะเลิกเร็วหน่อยก็อายุ30ต้นๆ34 35อย่างนั้นนะครับแต่ค่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ30กว่ากันทั้งนั้นนะกว่าจะเลิกเล่นกันนะสำหรับนักบาส NBA ส่วนใหญ
14: ่ใช่เล่นได้นานขึ้นอย่างนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ได้นาน
13: ขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่านักบาสหลายๆคนเนี่ยมันจะเห็นแววว่าจะไปต่อได้ยาวไหมก็ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ20กลางๆกันนะที่ผมพูดนี่ก็อ่ะอย่างจามอแลนเนี่ยเป็นดาวรุ่งขึ้นมา20ต้นๆพอมาตอนนี้อายุประมาณ25 26ก็เริ่มเห็นแววแล้วว่าแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะมาได้เท่านี้เองวะสำหรับจามอแลนนะครับหรือแม้กระทั่งของไอ้เจ้าแอรันต้าฮอคอะอะไรนะ
14: เทรย์ยัง
13: เทรย์ยังก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็คล้ายๆเส้นทางคล้ายๆกับดาวรุ่งหลายๆคนคือบูมขึ้นมาตั้งแต่ตอนอายุ21 22มีโอกาสได้เทรดเข้ามาได้ดราฟเข้ามานะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มลุคกี้ที่น่าจับตาช่วงแรกๆก็ทำผลงานได้ดีทำผลงานได้แบบหลายคนว้าวหลายคนคาดการณ์ว่าเอ้ยมันน่าจะขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้นะจามอร์แดนเทรย์ยังนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าชื่ออะไรนะของเซลติกป่ะ
14: เททัมเหรออ ่
13: าใช่ไหม
14: ครับ
13: ครับก็กลายเป็นว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยเหมือนมันจะได้แค่เท่านี้เองเว
14: ้
13: ยไม่ว่าจะด้วยพัฒนาการประสบการณ์หรืออย่างกรณีของเทรยังที่โดนปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยซะจนมันชะงักไปนะก็มันก็เลยทำให้หลายๆคนก็น่าจะรู้สึกผิดหวังประมาณนึงแหละกับการคาดหวังกับดาวรุ่งพวกนี้นะครับก็ตามตรงกันนะเพราะว่าที่แน่ๆผมก็คนนึงแหละที่คาดไว้ว่าไอ้เจ้าจาไอ้เจ้าเทรยังเนี่ย มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้มันควรจะบูมได้มากกว่านี้นะเพราะว่าอย่างกรณีของจามอลแลนด์เนี่ยมันเป็นนักบาสที่ต้องบอกว่าสายเอนเตอร์เทนคนดูอะสายบู๊สายลุยใช่ไหม
14: ใช
13: ่เลี้ยงลุยเลี้ยงฝ่าเข้าไปโดดดังสวยๆมันทำให้คนเห็นแล้วมันก็รู้สึกแบบฮือฮาว่าแบบโอ้ยเด็กคนนี้มันเจ๋งเว้ยเด็กคนนี้มันกล้าเว้ยมันไม่กลัวพวกซีเนียร์บิ๊กเนมอะไรเลยเว้ยอะไรอย่างนี้นะอย่างกรณีของเทรยังเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยแอบหวังนะว่าอย่างน้อยๆก็ใกล้เคียงกับเคอร์รี่วะกับการเป็นราชาสามแต้มอ่ะแต่พอมาตอนนี้แล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นเว้ยสำหรับไอ้เจ้าเทรยังนะหรือไอ้เจ้าตัวแทมเนี่ย
14: มัน
13: ดูหุ่นมันแบบเฮ้ยมันสูงใหญ่เว้ยมันน่าจะก้าวขึ้นไปได้แบบเลบอนนะ
14: อ
13: ะไรเงี้ยนะใช่ไหมมันสูงใหญ่ไหลมันกว้างอะไรเงี้ยแล้วแบบมันดูเป็นแบบน่าจะก้าวขึ้นไปใกล้เคียงกับอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับเลบอนได้หรือวะนะพอเอาเข้าจริงก็อย่างที่บอกอะครับว่ามันก็เริ่มมาเห็นแววช่วงตอนอายุ20กลางๆ20ปลายๆเงี้ยที่ทำให้เราได้เห็นว่าเหมือนมันจะได้แค่เท่านี้เองหรือเปล่าวะบวกกับหลายๆคนก็เหมือนหลายๆอาชีพนักกีฬาหลายๆชนิดกีฬาที่เราจะเห็นกันว่าพอมันเริ่มเจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานคนที่กลับมาได้มันก็มีแต่คนที่พอมันกลับมาเนี่ยแล้วทำท่าว่าจะกลับมาอยู่ในเส้นทางที่มันจะไปต่อได้อะก็ดันมาเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานซ้ำซ้อนพักไปครึ่งปีบางคนพักไปเป็นปีกลับมาเรียกความฟิตเรียกความมั่นใจกำลังจะทำท่าได้ดีเจ็บซ้ำที่เดิมบางคนเจ็บที่ใหม่ก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่เจ็บที่ใหม่มันก็ไม่ได้เป็นแผลเดียวละมันกลายเป็นสองแผลไปละไอคนที่เจ็บซ้ำที่เดิมพอมันซ้ำแผลเก่ามันก็ทำให้ความรุนแรงของการบาดเจ็บในบริเวณจุดเดิมอ่ะมันยิ่งหนักเข้าไปอีกการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายการเรียกความฟิตอะไรกลับมาต่างๆการที่ต้องมานั่งพะวงอ่ะว่าแบบเฮ้ยจะเจ็บอีกเปล่าวะจะอะไรอีกหรือเปล่าวะเราจะมาต้องหยุดพักอีกหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่ามันทำให้ต้องคิดมากขึ้นนะครับในจังหวะการเล่นการอะไรหลายๆอย่างนะมันก็น่าเสียดายกับหลายๆนักกีฬาที่เรามองว่าเขาน่าจะมีโอกาสขึ้นก้าวไปอยู่ในจุดสูงระดับท็อปอะไรได้มากกว่านี้นะตอนนี้เป็นบัญญัมมายังไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บเล่นงานหรือเปล่าย
14: ังไม่มีอะไร
13: เขาเป็นบัญญัมมาที่ผมตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากสรีระร่างกายเขาแล้วเนี่ยเขาสูงแต่เขาไม่หนาขาเล็กแขนเล็ก
14: ครับ
13: แล้วอย่าลืมว่ากีฬาพวกนี้มันมีการปะทะแล้วนักบาส190กว่า2เมตรกันซะส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าคน1คนแบกน้ำหนัก100กว่าโลแล้วคิดดูว่าขาเล็กๆอย่างไอ้เจ้าเวนบัญญาม่าถ้ามันเกิดพลาดล้มทับกันขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะจะ
14: เป็นหวัดว่ารูปร่างน่ากลัวมาก2เมตรกว่าแล้วขาเป็นตะเกียบแบบนี้โอ้โหอันตรายมาก
13: ก็ดูได้จากจังหวะ FIFA Cup World Cup เมื่อปีที่แล้วจังหวะที่ดอนนารุม่าก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจอะไรของมันเหมือนกันนะเอาตรงๆอ่ะก็ต้องบอกว่าก็ไม่รู้มันคิดอะไรถึงได้ออกไปตัดบอลจังหวะนั้นนะทั้งที่ถ้าดูเหลี่ยมจังหวะแล้วอ่ะจามามูเซล่าก็แทบไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูเลยกับจังหวะเหลี่ยมบอลนั้นอ่ะเพราะว่ามันโดนทางอัฟลาฮาคิมีเบียดมาอยู่แล้วเสียหลักอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วดอนนารุมามันก็อุตริอะไรขึ้นมาไม่รู้ตกใจหรืออะไรรู้ออกมาคว้าบอลแล้วก็เลยล้มลงไปทับขาไอ้เจ้าจามามูซิล่า กระดูกหน้าแข้งแตกแล้วก็เอ็นร้อยหวายฉีกขาดก็โอ้โหพักไปร่วมๆปีอยู่เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกครับดอนนารุมาก็เกือบ2เมตรอ่ะ190กว่าแบกน้ำหนัก100กว่าโลลงไปทับไอ้เด็กที่มันสูงแค่170 180อ่ะน้ำหนักก็ประมาณไม่ถึง100โลอ่ะ80 90โลอ่ะก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะกับการที่ต้องเข้าไปยักษ์ชนยักษ์อ่ะเอาว่าง่ายๆยักษ์ชนยักษ์ยักษ์ทับยักษ์อ่ะแต่ยักษ์ตัวนึงมันดันขาตะเกียบอ่ะแล้วไปเจอยักษ์ตัวหนาๆทับเข้าไปอ่ะมันก็น่าเป็นห่วงตรงนี้นะในกรณีถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับมันก็ส่งผลระยะยาวอ่ะเอาว่าง่ายๆกับพวกปัญหาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยพัฒนาการการต้องหยุดพักการเรียกความมั่นใจเรียกความฟิตโอ้โหหลายเรื่องหลายอย่างนะกับการเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานแค่ครั้งเดียวโอ้โหทุกอย่างแทบจะกลับไปรีเซ็ตเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเลยก็ว่าได
14: ้แต่เดี๋ยวนี้มันหนักขึ้นนะหนักกว่าปีที่แล้วปีที่เข้ามาใหม่นี่โอ้โหเป็นปัญญามากนี่กระเลงเก้งก้างนกกระยางมากมากเลย
13: ใช่เริ่มดูส่วนบน
14: หนาเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นมัน
13: คือมัน
14: รู้สึกว่าหนากว่าดูแลนด์อีกแล้วมั้งตอนเนี้ย
13: ช่วงไหล่มันดูกว้างขึ้นแล้วก็ดูมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับไอ้พวกที่มันมวลกล้ามเนื้อมันหนาเป็นบรรยามันยังดูบางกว่าเยอะไง
14: ด้วยความสูงด้วยแหละนะมันสูงชะลูดมากก็เลยคือถ้าดูยิ่งยืดไปใหญ่เลย
13: ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นจังหวะเบียดกันไหล่ต่อไหล่ผมเชื่อว่าเวนบรรยามาเบียดได้สู้แรงได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดมันเป็นจังหวะที่ล้มทับอะไรกันขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันน่ากลัวนะขามันนี่อย่างตะเกียบถ้าเทียบอย่างทาแทมเนี่ยทาแทมมันหนาทั้งบนหนาทั้งล่างทั้งแขนทั้งขาทั้งไหล่ทั้งลำตัวมันดูสมส่วนกับการเป็นนักกีฬาบาสที่มีทั้งความสูงความหนาแต่ไอ้เจ้าเวนบัญญัมาเนี่ยมันสูงอย่างเดียวอ่ะแต่มันดูบอบบางเหลือเกินอ่ะบอบบางซะจนเราเห็นแล้วเราก็ยังกลัวว่ามันจะหักกลางคันไม่ว่าอะไรเงี้ยนะก็เหลืออีก2เกมเบื้องต้นนะครับสำหรับนัดชิง NBA ในครั้งนี้นะเริ่มกันเช้าวันอังคารก่อนเลย 7:30 นะครับแล้วก็ไปตัดสินจะเป็นเกมตัดสินหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่เช้าวันอังคารนี่แหละถ้า 3-0 ก็ลอยลำและแทบจะพูดอย่างนั้นก็ได้เลยรอรับแชมป์ในเช้าวัน
14: รอรับแชมป์ได้เลย
13: พฤหัสได้เลยนะ
14: ได้เลย
13: แต่มันก็ยังไม่แน่เปล่าวะถ้าเกิด
14: 3-0 แล้วแน่แล้ว 3-0 แน่แล้ว
13: แล้วนัด4มันจะไม่มีปฏิหารตีมาเป็น 3-1 เลยหรอ
14: ไม่มีในประวัติศาสตร์นี่มันก็ถ้าแพ้นัดแรกใครที่เก็บเกมแรกก็ประมาณ 70-80% นะที่จะไอ้เนี่ยที่ผ่านมานะชนะก็เดินนัดแรกก่อนในศึกไฟนอลนะฮะอันนี้ก็ตกมา2เกมและแถมยังเป็นไปเยือนด้วยนะก็ไม่มีปัญหาแล้วพูดตรงนี้ได้เลยหลังจากลูกจ่ายลูกสุดท้ายของเบนบี้นั้นทุกอย่างจบเลยนะ
13: แล้วถ้าเกิดเกม3ตีมาเป็น 2-1 ล่ะ
14: ก็แพ้อยู่ดีฮะ
13: ถ้าตามนับตามสถิติเก่าใช่ไหม
14: ไม่รู้อ่ะตามสถิติหรือตามความรู้สึกผมตอนนี้มันแน่นอนมันแทบจะจบแล้วอ่ะแต่แฟนสเปอร์ก็พูดได้อุ้ยเดี๋ยวนัดหน้าไล่มาเป็น 2-1 อีกเกมนึงก็เป็น 2-2 งั้นเรากลับมาได้เล่นในบ้านเอาชนะอีกเกมนึงเป็น 3-2 แซงแล้วเว้ยแล้วก็ไปบุกชนะนิวยอร์กอีกเป็น 4-2 คว้าแชมป์เรายังมีหวังเว้ยทุกคน
13: เออ
14: ก็พูดไปเด็กก็พูดได้มันยังไม่จบถูกว่าอะไรมันทำแค่2-0มันยังไม่ถึง4แต่ความรู้สึกความอะไรต่างๆนานามันจบแล้วอ่ะมันจบนะไปนิ่งกว่านี้ไปอะไรกว่านี้หน่อยเห็นทรงเห็น
13: ไปเก็บประสบการณ์อีกสักหน่อยนะสำหรับ เป็นบัตรย
14: อ
13: มผ่าน
14: มันไม่เห็นนิมิตไม่เห็นภาพนั้นเลยว่าแบบพวกมึงจะชูถ้วยกันยังไงวะนะแต่แวบแรกเนี่ยตอนยังไม่แข่งเนี่ยเห็นภาพแล้วเห็นภาพทั้งคู่ว่าแบบเฮ้ยโอ้โหปีนี้เป็นบันยามาเอเลี่ยนน่าจะได้แชมป์น่าจะได้เขย่าแชมเปญในห้องแต่งตัวมันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะเห็นภาพแต่พอเกมแรกผ่านไปก็ยังห้าเหรียญเกมแรกเกมสองโอ้โหมันควรจะต้องเก็บได้ตีเสมอพอตีเสมอได้ในความรู้สึกก็จะเป็นอีกเรื่องแล้วอุ๊ยโอ้โหมัน1-1เว้ยเกมนี้ไม่รู้ว่าจบยังไงวะออกเลขสามหน้าเลยเว้ย
13: ลูกฮึดมันจะกลับมานะถ้าตีเสมอ
14: เฮ้ย
13: ได้
14: ม
13: น
14: ั
13: ะ
14: นว่ะปีนี้มันว่ะเฮ้ยเบมบี้มันเอาเว้ยเบมบี้ถ้าเฮ้ยโหดูไม่ออกจริงว่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยนะกับบทสนทนาที่น้ากับผมคุยวันเนี้ยถ้าวันเสาร์ถ้าวันเช้าวันเสาร์เบมบี้มันรีบาวแล้วมันจ่ายลูกนั้นได้แล้วก็เป็นลูกช็อตสุดท้ายสเปอร์ลงไปเนี่ยบทสนทนาวันนี้จะเปลี่ยนไปอีกทางนึงแหละความมั่นใจของผมความอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปอีกแบบเลยนะก็จะผมก็จะบอกว่าอุ๊ยโห50-50เลยแหละผมมองไม่ออกเลยว่ายังไงเวมบี้ก็มาน่ากลัวนิกมันก็เก๋ากว่าไอ้นี่มันก็ได้สดแต่พอทุกนั้นทุกอย่างความคิดผมเป็นแบบนิวยอร์กนิกกว่าอาจจะไม่ร้อยเลยนะก็90%อ่ะ80-90%นิวยอร์กนิก
13: ขอแค่ว่าเมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ยแค่ตีเสมอเนี่ยคำพูดทุกอย่างมัน
14: ที่สุดท้ายอ่ะจุดเปลี่ยน
13: คำพูดทุกอย่างที่เราคุยกันนะเวลานี้มันจะเปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งเลย
14: เปลี่ยนอีกแบบเลยถูกต้องคนละเรื่องเลยแหละผมก็จะแบบอุ้ยไม่รู้แบบยังตอบไม่ได้เลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงตรงนี้ผมตอบได้เลยฟันธงแบบแต่ต้องดูนักสามถ้าสามศูนย์ก็จบถ้าสเปอร์แบบมีฮึดลูกบ้าเลย2-1มาก็เอาแล้วเว้ยเอาเลยมีอะไรบ้างวะ
13: ไม่รู้ว่ามันมีผลกับ NBA มากน้อยขนาดไหนนะเนื่องจากว่าถ้าจบ4-0เนี่ยมันจะไม่มีกีฬา2ชนิดไปรบกวนสมาธิชาวสหรัฐอเมริกาเลย
14: นั่นไง
13: นึกออกไหมเพราะว่าถ้า4-0เช้าวันพฤหัสทุกอย่างจบแล้วจะเป็นช่วงเวลาของฟุตบอลโลกสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพยาวๆไปเลยเพราะว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็หยุดประมาณเกือบเดือนเพื่อให้ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจัดการแข่งขันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จะกลับมาทำการแข่งขันในช่วงวันที่17ประมาณวันที่17กรกฎาคมซึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาที่รอบชิงและเพราะรอบชิงเนี่ยจะเตะกันในวันที่20กรกฎานะครับแล้วก็รอบรองอ่ะที่ชิงอันดับ3อันดับ4อ่ะจะแข่งกันก่อนวันหนึ่งถูกป่ะนะก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีส่วนในการทำให้ตัดสินแชมป์ NBA ในปีนี้เนี่ยจบเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า
14: ครับ
13: อันนี้ก็ต้องดูนะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขามองยังไงอ่ะว่าแต่อย่างว่าเพราะว่าช่วงเวลาแข่งมันคือช่วงเวลา7:30มันอาจจะไม่ได้ใช้สนามเดียวกันก็จริงอ่ะแต่นั่นหมายความว่าซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยต้องดูว่ามันมีใช้สนามแข่งขันฟุตบอลโลกว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็อาจจะยังใช้แข่งได้ในนัดที่5ใช่ไห
14: ม
13: ส่วนที่นิวยอร์กเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีสนามใกล้เคียงที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือเปล่าเพราะว่า NBA จะแข่งกันช่วงเช้าถูกไหมซ
14: ึ่
13: งมันเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลโลกรอบนี้จะแข่งกันช่วงเช้า6:00 8:00 9:00อะไรเงี้ยจะอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็อันนี้ผมแค่คาดการณ์เฉยๆนะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีส่วนทำให้การตัดสินแชมป์ NBA มันเร็วขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะ ในกรณีถ้าหากว่ามันจบใน 4-0 ทุกอย่างมันจะลงล็อกมันจะไม่มีการมาทำให้แฟนแฟนชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียสมาธิกับการดูชนิดกีฬาเลยมันจะไปทุ่มเทให้กับการร่วมมีการมีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพได้แบบเต็มที่แต่ถ้ามันยังมีนัดชิง NBA อยู่เนี่ยบางทีมันอาจกระแสมันอาจจะตีกันน่ะและด้วยความเป็นสหรัฐอเมริกายังไง NBA กระแสมันก็ดีกว่าฟุตบอลอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดโอ้โหเป็นไอ้นั่นด้วยอะอะไรนะอเมริกันฟุตบอลอันนั้นยิ่งหนักเลยอันนั้นก็แฟนซูเปอร์เกิดซูเปอร์โบว์มันมาแข่งกันช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเงี้ยหรือมาแข่งในเวลาทับซ้อนกันกับฟุตบอลโลกนี่จบเลยเหมือนกันนะฟุตบอลโลกนี่ก็ตกกระป๋องไปเลยนะเพราะว่ายังไงซะซูเปอร์โบว์นี่ก็ยิ่งใหญ่กว่าฟุตบอลโลกแน่นอนสำหรับชาวสหรัฐอเมริกาครับก็หวังว่าจะมีเกม5ให้ได้เห็นนะ
14: อยากนะอยากดูไปเรื่อยหรือเกม7อะไรเงี้ย
13: แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรตรงเนี้ยมาทำให้เราก็แอบเอ๊ะใจเหมือนกันนะว่าหรือว่ามันจะจบแค่4เกมวะเพื่อที่ได้ให้ตารางไม่เป็นชนกันนี่นะครับช่วงท้ายๆเบรกแล้วเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดรายชื่อแนวรุกฝรั่งเศสให้นะฟัง
14: ครับ
13: ฝรั่งเศสนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกเขาใช้เกมแนวรุกเนี่ย3คนด้วยกันตัวหลักก็มีคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับอุสมานเดมเบเล่แล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ต้องเบียดแย่งกันระหว่างเดเซอดูเอกับทางมิเกลโอลิเซ่ว่าใครจะได้เป็นตัวจริงนะแต่นอกจาก3คนนี้แล้วเนี่ยในตัวแบ็กอัพของฝรั่งเศสมันดันมีอีก6คนด้วยกันที่เป็นแบ็กอัพที่สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับเมื่อสักครู่พูดไป3ชื่อที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นตัวหลักนะเดมเบเล่เอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่นะครับในแผงสำรองเดเซดูเอมาคุสตูรามรายานเชอร์กีอันนี้อาจจะเป็นแบ็กอัพชุด B ส่วนแบ็กอัพชุด C แบลลี่บาโคล่าชองฟิลิปมาเตต้าแล้วก็ดาวรุ่งอย่างแมกเนสอาครีอูเช่นะครับนั่นหมายความว่าฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยมีแนวรุก9คนด้วยกันแนวรุกนะที่สามารถเล่นได้แล้วก็ที่เป็นแนวรุกโดยตรงอยู่แล้วเนี่ย9คนด้วยกันแล้วก็ทั้ง9คนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยผลงานดีหมดเลยทั้ง9คนนะครับเรียกได้ว่าใครเจ็บใครแบนใครล้าเนี่ยสามารถใส่ชื่อคนที่เหลือลงไปเล่นแทนได้หมดเลยยกตัวอย่างสำรองอย่างเดเซดูเอคือตัวหลักของปารีสแซงต์แชร์แมงในฝั่งขวานะครับซึ่งมันก็ฝีเท้าเนี่ยผมว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ามิเกลริเซ่หรือในแบ็กอัพชุด4อย่างไอ้เจ้าหนูเนี่ยแมกเนสอาคิโอเช่เนี่ยอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองนะครับผลงานดีในฤดูกาลที่ผ่านมาเช่นกันในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแน่นอนแหละก็น่าจะเป็นถ้าไม่เอ็มบัปเป้เล่นเป็นยืนเป็นหน้าเป้าก็เป็นอุสมานเดมเบเล่ที่ถนัดทั้งสองเท้าสำรองของพวกเขาคือมาคุสตูรามในแพลนบีนะครับคือมาคุสตูรามมาคุสตูรามก็ระเบิดฟอร์มอยู่อินเตอร์มิลานพาอินเตอร์มิลานได้ดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้ในเกาโชซิเลียนะครับเป็นแชมป์เกาโชแล้วก็เป็นแชมป์โคปาเจเลียในฤดูกาลนี้นะส่วนแกลนซีชองฟิลิปมาเตต้าศูนย์หน้าฝรั่งเศสของทางคริสตันพาเลทก็พาคริสตันพาเลทได้แชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าชองฟิลิปมาเตต้าก็ยังถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับนี่คือตำแหน่งหน้าเป้าก็เรียกได้ว่าแพน A เนี่ยเป็นตัวหลักอยู่แล้วแพน B เนี่ยพอทดแทนแพน A ได้ส่วนแพน C เนี่ยก็อาจจะเป็นคำถามหน่อยว่ามาเตต้าคมได้เทียบเท่ากับเดมเบเล่หรือว่ามาคุสตูรามมากน้อยขนาดไหน แต่มาเตต้าก็ยิงประตูให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมาได้แล้วเหมือนกันนะครับส่วนแนวรุกทางด้านซ้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคิลิแอนเอ็มบัปเป้ตัวหลักแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีรายานเชอร์กีแล้วก็รวมไปถึงแบดลี่บาโคล่าที่จะเป็นประจำการแนวรุกทางด้านซ้ายซึ่งพอพูด3ชื่อนี้มาแล้วเราเห็นผลงานของเอ็มบัปเป้อยู่แล้วเราเห็นผลงานของรายานเชอร์กีกับแมนซิตี้อยู่แล้วนะครับแบดลี่บาโคล่าช่วงหลังอาจจะลงเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงน้อยลงหน่อยเนื่องจากว่าพวกเขาไปดึงเอาควาลัชเคเลียมาเป็นตัวจริงนะแต่ก็ถ้าเทียบฝีเท้าแล้วแบลลี่คบบาโคล่ากับรายันเชอร์กีผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะนั่นหมายความว่าแนวรุกฝรั่งเศส9ตัวเนี่ยทดแทนกันได้หมดนาคิดว่าไง
14: ก็เต็มที่เลยแนวรุกไม่เต็มเหนี่ยวมากๆนะครับก็อันตรายอ่ะนะฝรั่งเศสก็โดยเพราะพวกทีมงานปารีสเปเช่แชมป์ยูฟ่าเนี่ยมันมาเพราะความมั่นใจไง
13: สองสม
14: ัยดูเอ้บาโคล่าไอเดมเบเล่อะไรโอ้โหมันมาด้วยความมั่นใจมาความสดแล้วบวกกับเอ็มบัปเป้ตัดสินใจแนวลุกน่ากลัวครับแล้วแชกีอย่างเงี้ยโอ้โหตกปั้นเกมเป็นเบอร์สิบเป็นจอมทัพถ้าลงเล่นลงล็อกลงตัวนี่น่ากลัวมากครับปัญหาเดียวก็คือไม่ลงรอยไม่แย่งกันเล่นทับตำแหน่งไม่จอมจ่ายอะไรพวกนี้นะแล้วก็ดูไม่ออกเลยผมว่าโอริเซ่อะ1เดมเบเล่2ต่อลินจา3แล้วดูจะเล่นยังไงแล้วพวกที่นั่งโอ้โห
13: คือถ้าใคร
14: เอบาโคล่าก็เป็นตัวสำรองสอดแทรกไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนนะฮะ
13: ก็เรียกได้เลยว่าถ้าสามตัวแรกใครเล่นไม่ออกในนัดนั้นน่ะเตรียมโดนเปลี่ยนออกได้เลยอ่ะเพราะว่าสำรองก็อย่างที่คุยกันนะว่ามันสีเท้ามันไม่ได้ว่าห่างไกลกันมากมายถือว่าแนวรุกของฝรั่งเศสนี่โหดเอาเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะครับในฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยที่จัดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์กันว่าจะมีนักเตะของแต่ละประเทศเนี่ยที่เป็นตัวแทนติดทีมชาติไปร่วมแข่งขันเนี่ยประมาณ100คนที่เกิดในฝรั่งเศสนึกออกป่ะคือเกิดในฝรั่งเศสได้สัญชาติฝรั่งเศสได้เชื้อชาติฝรั่งเศสก็แล้วแต่ว่าเป็นนักเตะที่ถือ2สัญชาติบางคนอาจจะไปเลือกเล่นให้กับโมร็อกโกบางคนอาจจะไปเลือกเล่นให้กับทีมจากแอฟริกาละต่างๆโมร็อกโกแอฟริกาใต้หรืออะไรเงี้ยนะหรือบางคนก็อาจจะไปเล่นให้กับทีมอื่นในยุโรปนะครับแต่ว่าจุดกำเนิดของพวกเขาคือเกิดและเติบโตในฝรั่งเศสนั่นก็แทบจะพูดได้เลยว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยฝรั่งเศสน่าจะนับได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของการผลิตนักฟุตบอลนึกออกไหมก็คือ100ในประมาณที่เขาคาดการเนี่ย100คนเนี่ยเกิดและโตในฝรั่งเศสนั่นหมายความว่าก็มีอาจจะไม่ถึงทั้ง100คนหรอกที่จะได้ขึ้นไต่เต้ามาจากอะคาเดมีของสโมสรในฝรั่งเศสเพราะบางคนพอเกิดและโตก็อาจจะโดนดึงไปอยู่กับสโมสรอื่นๆแล้วแต่ว่าจะมีสโมสรยุโรปทีมไหนมาดึงตัวไปนะครับหรือว่าอาจจะเกิดและโตในฝรั่งเศสแต่ว่าก็ย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่บอกเรียกได้ว่าฝรั่งเศสคือหนึ่งในตลาดที่ผลิตและส่งออกนักฟุตบอลเป็นอันดับต้นๆของโลกนะ
14: mm-hmm.
13: ไม่ว่าจะทั้งที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสเองหรือว่าไปติดทีมชาติอื่นก็ตามนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะว่าฝรั่งเศสนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ป็นโรงงานผลิตนักฟุตบอลน่ะก็ใช้คำนั้นก็ว่าได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องทิ้งท้ายไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีนักเตะอยู่4คนด้วยกันที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นสมัยที่6
14: โอ้โหมี2คนแน่นอนน่ะเมสซี่โรนัลโด
13: ส่วนอีก2คนนะครับลูก้าโมดิชแล้วก็อีก1คนคือกิลเยโมโอชัวผู้สาประตูชาวเม็กซิโก
14: ครับ
13: นี่คือนักเตะที่ติดทีมชาติเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนปี2006 20ปีผ่านมาครับเขายังคงลงเล่นในฟุตบอลโลกอยู่เท่ากับว่าประมาณ5สมัยใช่ไหม5สมัยนะครับก็ได้ว่าครั้งหน้าน่าจะไม่ได้เห็นรายชื่อ4คนนี้แล้วแหละนะถ้าได้เห็นนี่ก
14: ็
13: น่าจะเป็นประวัติการน่าจะเป็นสถิติคนเดียวเลยแหละโดดๆคนเดียวเลยแหละที่ติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกถึง6สมัยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะว่าทีโดจะยังคงมีไฟกับการเล่นฟุตบอลโลกครั้งต่อไปหรือเปล่าเนี่ยส่วนเมสซี่นี่ก็เห็นเกริ่นๆว่าหลังที่จบฟุตบอลโลกนี้ก็จะผ่านสตาร์ทกับทีมชาติเช่นเดียวกับทางลูก้าโมดิชนะครับแล้วก็กิลเยโมโอชัวก็ไม่แน่นะพวกนักเตะลาตินอเมริกันทั้งหลายเนี่ยมักจะเล่นยาวยัน45 46มีให้เห็นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับ Follow the Game ในสัปดาห์นี้นะครับดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้เรา2คนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์ 3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sport Station ค่ำคืนนี้เรา2คนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเซฟเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM

0: 7ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง
หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวง

นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นอย่างใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธโมโหเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไร

0: เมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราถ้าเจอถ้าจานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความถ้าเจอถ้าจานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระ
2: กลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเชิญตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอาลักขะสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนิทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนิต้องตนิตนิเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนิก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้ครอบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเรา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถะภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถะภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกายูกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุทฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสํารวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กําหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคยายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติปัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะสอแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจขอจงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาขอสมควรแก่เวลาด้วยสการะ

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 8:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้าราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
8: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบัน โครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3.60 บาทต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
9: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทั้งนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทเป็น3.40 บาทและเพิ่มเป็น3.60 บาทส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม40 สตางค์ต่อฟองหรือประมาณ12 บาทต่อแผงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับราคาอย่างไรก็ตามเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียนใหม่ผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดกลับมาสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัวในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเริ่มต้นสัปดาห์ครับเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ก่อนอนุทินสั่งกระทรวงการคลังยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจนครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปใส่ในรายการลดหย่อนภาษีแล้วก็ทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปรากฏว่าในเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเขาโพสต์ข้อความอ้างแหล่งข่าวระดับสูงครับว่านายกอนุทินเนี่ยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนแล้วก็สั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่เป็นเกณฑ์ในการกันกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับแหล่งข่าวบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็รับนโยบายไปทบทวนแล้วก็จะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรม

เอามาใช้แล้วเรื่องการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะพ่อแม่นายกรับฟังแล้วก็สั่งให้ยกเลิกเรื่องนี้ไปนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับคือมันจิ๊บจ้อยมากนะฮะทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องชิงผู้ว่ากทมเรื่องชิงผู้ว่ากทมเนี่ยดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์กำลังถูกกระทุ้งจากคู่แข่งอยู่ตอนนี้ทั้งคู่แข่งแล้วก็ไม่ใช่คู่แข่งนะครับกรณีที่มีการขุดคุยเรื่องเกี่ยวกับระบบอากงซึ่งเอาเริ่มจากคนนี้ก่อนคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กรุงเทพพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ใน Facebook ครับเอาเอกสารที่ระบุว่าเป็นข้อมูลการตรวจสอบการทำงานการแต่งตั้งผอ.เขตของผู้ว่ากทม.จากกรณีใช้อำนาจในทางมิชอบและคุกคามทางเพศในสำนักงานเขตแห่งหนึ่งผู้ทำหนังสือก็คือภรรยาของเจ้าหน้าที่กทม.ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการเขตคนนั้นไม่รู้เขตไหนนะคุณจิรายุระบุใน Facebook นี่ว่าอ่านอย่างมีสติคิดวิเคราะห์และแยกแยะเพื่อประโยชน์ของสังคมคนกรุงเทพมหานครผู้ร้องกล่าวหาว่าผอ.คนนี้อยู่ในกระบวนการคัดสรรที่มีปัญหาหน้าสองอ่านแล้วขนลุกถ้ายิ่งเห็นพยานหลักฐานยิ่งสยองหน้าสามอ่านอย่างใจเป็นธรรมในข้อกล่าวหาผู้ร้องรู้เยอะโยงว่าไปเกี่ยวกับระบอบอากงทั้งนี้ในหนังสือลงวันที่3มิถุนายน2569มีจำนวน18หน้าโดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าในฐานะภรรยาสามีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกเรียกเข้าไปในห้องทำงานโดยใช้อำนาจในทางมิชอบคุกคามทางเพศโดยพฤติการดังกล่าวเกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายรายเป็นที่รับรู้กันไปทั่วในสำนักงานเขตที่ผ่านมาได้ร้องเรียนผู้ว่าปลัดรองปลัดหลายฉบับแต่ก็เงียบไปเพราะมีการช่วยเหลือกันเองจนได้มาเห็นข่าวของนายจิรายุจากรายการทีวีในรายการ Inside Thailand ของหมาแก่กับแมวสาวเรื่องการแต่งตั้งผอ.เขตหนึ่งในคำสั่งที่กล่าวถึงและถูกร้องเรียนจนถูกยกเลิกคำสั่งแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่แม้จะมีเรื่องหนังสือการร้องเรียนของข้าพเจ้าแจ้งให้ผู้บริหารกทม.และหน่วยงานภายนอกทราบถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการเขตคนนี้พฤติกรรมต่างๆเป็นเพียงพฤติกรรมเบื้องต้นแต่ยังมีการเรียกรับผลประโยชน์ส่งเสริมการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจฝ่ายสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆผู้บริหารก็ทราบเรื่องบางเรื่องเป็นอย่างดีแต่ก็ยังแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการเขตแม้ถูกเพิกถอนคำสั่งก็ยังแต่งตั้งกลับมานี่ข้อความที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์เขาโพสต์ใน Facebook ครับก็ไม่รู้ว่าผู้อำนวยการเขตคนนี้ที่ไหนนะอ้าวทีนี้ฝ่ายคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ครับประเด็นที่คุณจิรายุได้โพสต์ใน Facebook นี่แหละครับคุณชัดชาติบอกว่าถ้าคุณจิรายุมีหลักฐานก็เปิดเผยมาได้เลยที่ผ่านมากทม.ก็เพิ่งได้รับเหรียญรางวัลของสหประชาชาติในด้านความเท่าเทียมทางเพศ

0: ถ้ามีหลักฐานต่างๆก็ขอให้ส่งมามันเป็นเรื่องของบุคคลก็จัดการได้เลยตอนที่เราอยู่ก็เข้าใจว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผู้บริหารชุดใหม่ก็ต้องยินยอมเราประกาศเสมอว่าไม่ยอมต่อการคุกคามทางเพศกทม.ก็เพิ่งได้รับเหรียญของสหประชาชาติเป็นเหรียญทองในด้านความเท่าเทียมทางเพศเดี๋ยวฟังเสียงของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หน่อยครับ
1: ทางด้านคุณเจออยู่ครับมีการโพสต์ถึงขอเขตท่านหนึ่ง
2: จอบอกชื่อไหม
1: ไม่
2: คือถ้าเกิดมีหลักฐานอะไรมันเป็นเรื่องของบุคคลอ่ะก็จะได้จัดการเลยตอนที่เราอยู่เขาจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรมันก็ต้องผู้บริหารชุดใหม่ก็ต้องไม่ยินยอมเพราะเราประกาศเสมอเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศเนี่ยแล้วก็ผมว่าจริงแล้วหน่วยงานเองหน่วยงานอื่นเองก็ประเมินให้กทม.เป็นมีไอ้ human right ที่ค่อนข้างดีใช่ไหมเราเพิ่งได้รางวัลอะไรมานะ
3: เหรียญทองค่ะของสหประชาชาติของความเท่าเทียม
2: ได้เราได้เหรียญทองที่เขามีหน่วยงานนอกมาประเมินก็ดีครับบอกว่ามีข้อมูลอะไรเปิดมาเลยจะได้เอาคนที่ไม่ดีออกไปนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวไอ้เรื่องที่เขากล่าวหาเรื่องระบบอะไรต่างๆนั้นไม่มีก็เป็นเรื่องของบุคคลถ้ามีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถูกต้องก็ฝ่ายบริหารก็ต้องดำเนินการ
1: รวมทั้งในอดีตเคยมีการร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามาไหมคร
2: ับผมว่าถ้าเกิดมีเราก็จัดการทุกเคสอ่ะใช่ไหมมันอาจจะมีของโรงเรียนอะไรบ้างนะที่เรามีไล่ออกอะไรไปครับมีแต่ว่าระดับผู้ดำเนินการเขตผมยังไม่เห็นนะมันไม่ได้เห็นครับ
1: ต้องมองว่าการที่เขาออกมาพูดถึงในช่วงนี้เป็นการที่กำลังหาเสียงเป็นการดิสเครดิต
2: ไม่เป็นไรเพราะเขตไม่ได้สมัครผู้ว่านี่มาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรถ้าเกิดเรารู้เราก็ต้องดำเนินการไปแล้วแต่ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้มีก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเราก็ทำใจล่มๆสบายๆนะก็ถ้าใครเปิดเผยข้อมูลอะไรที่จะทำให้กรุงเทพดีขึ้นผมว่าก็ยินดีฮะแล้วก็ผู้บริหารผมว่าก็เป็นเรื่องของท่านปลัดปัจจุบันแล้วที่ต้องดำเนินการหรือไม่ถ้าผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาก็ดูเรื่องนี้ต่อไปมันก็มีข้อมูลแล้วก็เอามาแจ้งได้เลยครับไม่มีปัญหา
4: ล่าสุดเมื่อเช้าทางคุณเจรยุทธ์โพสต์พร้อมหนังสือร้องเรียนโดยในหนังสือร้องเรียนเนี่ยบอกว่าได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยไปทางปลัดแล้วไปทางระดับชั้นแล้วอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าเห็นเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
2: ผมไม่ได้เห็นนะไม่จำไม่ได้เลยเรื่องไหนแล้วก็ไม่มีชื่อมีอะไรระบุไหม
4: ไม่มี
2: ครับผมว่าก็เป็นตามขั้นตอนแหละผมว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็เป็นหลักฐานอยู่ก็ต้องไปดำเนินการเพราะเรื่องนี้มันไปเป่าให้หายไม่ได้มันก็ต้องมีตั้งกรรมการอะไรสอบครับซึ่งเราก็มีกรรมการสอบเงี้ยหลายเรื่องเป็นไปหมดนะก็ต้องมีขอข้อเท็จจริงก่อนก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ถ้าเกิดมีหลักฐานก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังให้สุดเพราะว่าไม่ยินยอมอยู่แล้วต่อเรื่องการคุกคามทางเพศก็เป็นประกาศนโยบายตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยครับของเราก็มีทีมงานเราสื่อนโยบายอย่างเดียวผมก็บอกว่าไม่เคยมีเราไม่เคยนิยมการไปกล่าวร้ายคนอื่นนะเราชอบที่เราอยากทำผลงานอะไรเราเสนอผลงานนั้นเราก็ไม่เคยเลยเรื่อง IO แต่ว่าอาจจะมีประเด็นคือพวกอาจจะมีคนที่แฟนคลับเราอ่ะที่อาจจะไปโจมตีก็บอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่าเราดูผลงานเราเป็นหลักอย่าไปว่าคนอื่นก็พยายามปลูกแต่ว่าผมไม่ได้เป็นไม่มีเลยครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แนวเราแล้วเราก็ไม่เคยทำเพราะเราหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ตลอดนะเราไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ต่อยมวยไม่ใช่ฟันดาบอ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปเอาชนะคู่ต่อสู้ไปทำลายคู่ต่อสู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการแข่งกันเสนอสิ่งที่ดีสุดให้ประชาชนนะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีนโยบายที่ดีออกมามีผลงานที่ดีก็มาแสดงกันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรการเราไปทำลายคู่ต่อสู้ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยไม่ได้ช่วยให้ประชาชนมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเลยนั่นหัวใจมันต้องอยู่ที่การทำงานที่คิดตลอดว่าจะมีอะไรปรับปรุงขึ้นไหม
0: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับเอาถัดมาดร.โจชัยวัฒน์ลั่นปราบต้นตอทุจริตคอร์รัปชันหรือระบบซื้อขายตำแหน่งหากได้บริหารกทม.ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์เรื่องระบบอากงนี่แหละบอกต้องยอมรับว่าเรื่องซื้อขายตำแหน่งการทุจริตในทุกสมัยเรื่องเหล่านี้พรรคประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างการทุจริตงบประมาณการทุจริตซื้อขายตำแหน่งต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่และมีเจตจำนงทางการเมืองรวมทั้งระบบป้องกันติดตามจับซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอมาตลอดดร.โจบอกว่าปัญหาเหล่านี้พูดได้เลยว่าถ้าหัวไม่ใส่หางก็ไม่กระดิกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ ป็นเรื่องที่พรรคประชาชนขอโอกาสจากชาวกทมเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการบริหารแบบที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการไม่ให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปได้จริงอ้าวฟังเสียงของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับ
5: คิดว่าเราก็คงต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของระบบการซื้อขายตำแหน่งระบบของการทำทุจริตเนี่ยนะครับก็มีมาในทุกยุคทุกสมัยของผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยปัญหาเรื่องการทุจริตไม่ว่าเป็นทุจริตงบประมาณทุจริตการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมันต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่นะครับเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่พร้อมกับระบบป้องกันไม่ใช่ระบบไปติดตามจับนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยได้นำเสนอมาโดยตลอดนะครับว่าเราจะใช้ระบบเพื่อเข้ามาป้องกันนะครับแล้วก็ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นภายใต้การบริหารเนี่ยของผู้ว่าโชชัยวัฒน์หรือสิทธิ์จากพรรคประชาชนเนี่ยนะครับอันนี้ปัญหาเหล่านี้มันพูดได้เลยครับว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องขอโอกาสครับจากประชาชนชาวกทมนะครับว่าให้โอกาสกับประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้แสดงให้เห็นครับว่าการบริหารเนี่ยแบบที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการที่จะไม่ให้เกิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้จริงนะครับถ้าหากประชาชนเนี่ยได้เข้ามามันไม่ใช่เฉพาะตัวผมเองนะครับผู้บริหารภายใต้การทำงานร่วมกับผมเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นอันนี้เป็นความแตกต่างครับ
6: ครับก็คือก็จะเข้าไปรื้อระบบที่มันมีเดิมที่มีอยู่แล้วเลยระบบกระโปรงที่มีอยู่แล้ว
5: ก็ผมอย่างที่เรียนครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะครับแล้วเราก็จะเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะครับระบบเหล่านี้เนี่ยการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยเขาทำเพื่อการซื้อขายตำแหน่งเพื่ออะไรครับก็เพื่อเข้าไปโกงกินงบประมาณนะครับเพื่อผลประโยชน์ถอนทุนคืนนะครับให้ได้มากกว่าเงินที่จ่ายในการซื้อขายตำแหน่งไปถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากไม่สามารถที่จะโกงกินไม่สามารถที่จะคอร์รัปชันเรื่องงบประมาณเรื่องทุจริตได้การซื้อขายตำแหน่งนี้ก็จะไม่มีผลไม่มีประโยชน์นะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นต่อตั้งแต่ต้นน้ำด้วยนะครับแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างนะครับอย่างที่อบจ.ลำพูนของเราเนี่ยประชาชนได้เข้าไปบริหารเนี่ยนะครับแค่เป็นอบจที่บริหารโดยประชาชนเนี่ยงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการรั่วไหลการทุจริตเนี่ยหมายถึงว่าการซื้อของที่ห่างจากราคากลางเนี่ยนะครับลดลงไปมากนะครับลดลงไปประมาณ 26.7% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกมันพิสูจน์มาแล้วด้วย
0: นั่นก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนครับเอาอีกคนหนึ่งอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์ซัดสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกครับนี่ลุมถล่มกันเลยคุณอนุชาบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งนโยบายของตนคือตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องมีข้าราชการกทม.หลายคนมีการส่งสัญญาณมาถึงตนจะพูดว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่หลายคนพูดกันมาคำพูดที่เข้าใจง่ายก็คือถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกฟังเสียงของคุณอนุชาบูรพชัยศรีครับ
7: ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราได้นำเสนอในเรื่องของการตรวจสอบได้แต่ว่าต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าเราละเลยเพราะว่าข้าราชการกทม.หลายๆคนเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณมาถึงผมเองในฐานะผู้สมัครกทม.ว่ามันมีเรื่องแบบนี้จริงแล้วก็เรื่องแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าจะพูดโดยที่ว่าบอกว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ตามที่หลายๆคนเขาพูดกันมานะครับอันนี้คำพูดที่เขาใช้กับผมนะครับเขาบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิก อันนี้เป็นสิ่งที่ปกติผมเองก็พยายามรับฟังอยู่แต่ว่านี่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาพูดกันแบบนี้นอกเหนือจากนั้นข้าราชการประจำเองเขาก็บอกว่ารู้กันทั้งกทมว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไอการที่จะไปหาใบเสร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่สมประโยชน์เนี่ยเขาต่างรู้กันเขามีวิธีการที่เขาจะมีวิธีเลี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องใบเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหามาก็อยู่แค่เพียงว่าผู้บริหารซึ่งก็ตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้วเนี่ยจะออกมาพูดความจริงเมื่อไหร่เพราะว่าเราเห็นกันอยู่นะครับว่าท่าทีเนี่ยประชาชนเนี่ยเขารู้กันอยู่อย่างเช่นตอนนี้พูดถึงอิสระไม่อิสระมีโพลทำกันเยอะแยะไปหมดจริงๆคนกทมเขารู้กันหมดนะครับว่าสกที่ลงอิสระจากผู้ว่าที่เป็นอิสระจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นทีมเดียวกันตรงนี้ผมก็ไม่อยากที่จะต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าหลายๆคนนะตอนนี้เนี่ยก็รอไปเลือกตั้งอย่างเดียวว่าสิ่งที่เขาได้รับทราบเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการที่ประเมินประชาชนต่ำไปหน่อยในเรื่องของการที่ว่ารู้ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่หมดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได
0: ้คุณอนุชาบุรพชัยศรีครับนิดาโพเผยผลสำรวจเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นิดาโพไปสำรวจระหว่างวันที่2ถึงวันที่4มิถุนายนครับจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุมทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้จำนวน 2,000 ตัวอย่างถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทม.พบว่าอันดับ1 67.30ตอบว่าเป็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ 67.30 เลยนะครับอันดับ2 110.20 ยังไม่แน่ใจอันดับ3 108.20 ตอบว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ4 107.30 ตอบว่าเป็นคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับอันดับ5 103.10 ตอบว่าเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีอันดับ6 101.55 ตอบว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอันดับ7 1.05 ตอบว่าจะกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนโหวตโนครับนี่ผลสำรวจของนิดาโพนะครับโอ้ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ดูจากคะแนนเนี่ยจากผลสำรวจของนิดาโพนี่ค่อนข้างห่างลิบเลยนะครับอันดับ1 67.30 ชัดชาติอันดับ2ก็ยังไม่แน่ใจ 10.20 อันดับ3เนี่ยที่ตอบว่าเป็นคุณชัยวัฒน์นี่ 8.20 เองนะครับนี่เรื่องผู้ว่ากทม.ครับถัดมามีเรื่องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาชนโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์กับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลแถลงครับเรื่องที่ปปช.ได้มีมติยกข้อกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับหุ้นของคุณศักดิ์สยามเนี่ยซึ่งจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับ
8: จะขออนุญาตสรุปให้เห็นนะครับว่าจากข้อพิรุธทั้งหมดที่เราสังเกตเห็นมาเนี่ยเราสรุปออกมาเป็น4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับที่เรามองว่าปปช.นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการตรวจสอบคดีคุณศักดิ์สยามนะครับข้อที่1 นะครับคือเราเห็นว่าปปช.นั้นดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่บกพร่องข้อที่2ครับเราเห็นว่าปปช.นั้นใช้ดุลพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งข้อที่3ครับเราเห็นว่าปปช.นั้นมีพฤติการในการปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแล้วก็ข้อที่4คือเราเห็นว่าปปช.นั้นละเว้นการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องจะขออนุญาตสรุปให้เห็นภาพใน4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะครับข้อกล่าวหาที่1ครับเรื่องกระบวนการที่บกพร่องครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ทางคุณประกรณ์วุฒิแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านณเวลานั้นเนี่ยยื่นคำร้องไปที่ปปช.ในช่วงเดือนกันยายนปี2565ครับทางปปช.ได้ชี้แจงนะครับว่าได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเนี่ยโดยแบ่งออกเป็น2เส้นทางหลักด้วยกันเส้นทางที่1ครับก็คือการตรวจสอบ เกี่ยวข้องกับความผิดเรื่องบัญชีทรัพย์สินนะครับซึ่งเราค้นพบว่าได้ตรวจสอบเป็นเวลาระยะเวลาประมาณ3ปีก่อนที่จะมีการยุติการตรวจสอบในเดือนกันยายนปี68นะครับส่วนเส้นทางที่2ครับคือการตรวจสอบข้อกล่าวหานะครับเกี่ยวกับความผิดด้านอาญานะครับซึ่งเราค้นพบว่าปปช.เนี่ยได้ตรวจสอบเป็นระยะเวลาประมาณ3ปี5เดือนจนมายุติการตรวจสอบหรือว่ายกคำร้องเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปี69คือต้นปีที่ผ่านมานะครับเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบต่อครับว่าปปช.นั้นได้ตรวจสอบด้วยกระบวนการเช่นไรถึงนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ยุติการตรวจสอบในทั้ง2เส้นทางถ้าเราไปดูเส้นทางที่1ก่อนนะครับระเบียบของปปช.เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินปี2561เนี่ยได้ระบุไว้ชัดนะครับว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับแบ่งตามระดับความเข้มข้นระดับที่1เข้มข้นน้อยที่สุดก็คือการตรวจสอบปกตินะครับพูดง่ายๆคือเป็นการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเวลาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้าไปนะครับระดับที่2นะครับคือการตรวจสอบยืนยันนะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือว่าไม่ครบถ้วนนะครับส่วนระดับที่3เข้มข้นที่สุดครับคือการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งระเบียบระบุไว้ชัดนะครับว่าปปช.จะตรวจสอบหากสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหุ้นหรือว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทนกันพอนิยามแบบนี้นะครับตามระเบียบปปช.เองเนี่ยและเอามาใช้กับกรณีคุณศักดิ์สยามเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมก็คงมองว่าในกรณีนี้เนี่ยปปช.ก็ควรจะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเพราะว่าพฤติการที่มันปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันชัดเจนว่ามันมีพฤติการอันน่าสงสัยว่ามีการซุกหุ้นหรือมีการพูดง่ายๆคือมีการถือครองทรัพย์สินแทนกันแต่สิ่งที่เราค้นพบครับคือปปช.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีนี้ปปช.ตรวจสอบเพียงแค่ระดับ1กับระดับ2ก็คือตรวจสอบปกติและก็ตรวจสอบยืนยันการตรวจสอบความผิดอาญานะครับถ้ายึดตามระเบียบของปปช.นะครับว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ขยักขยักที่1นะครับคือปปช.นั้นจะต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา49เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วครับก็จะแบ่งออกมาได้เป็น2ฉากทัศน์หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วค้นพบว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ไม่เพียงพอนะครับปปช.ก็สามารถมีมติไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อได้แต่หากปปช.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วค้นพบว่ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เพียงพอปปช.ก็ต้องดำเนินการไต่สวนต่อไปพอนำระเบียบนี้มาใช้กับกรณีคุณศักดิ์สยามผมเชื่อว่าสังคมก็คงมองไม่ต่างจากพวกเราว่าข้อเท็จจริงในกรณีนี้เนี่ยมันน่าจะมีความหนักแน่นเพียงพอให้ปปช.นั้นดำเนินการไต่สวนแต่สิ่งที่เราค้นพบครับก็คือว่าปปช.นั้นหลังจากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วกลับมีข้อสรุปว่าคดีดังกล่าวนั้นมีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอและก็ตัดสินใจยุติการตรวจสอบยกคำร้องและไม่ดำเนินการในการไต่สวนพอไม่ไต่สวนปั๊บครับก็เลยทำให้เราเห็นว่าคุณประกรณ์วุฒิในฐานะผู้ร้องก็ไม่เคยถูกเรียกเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมและก็ในแถลงการของปปช.ก็ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบเรื่องของนิติกรรมอำพรางหรือว่าเส้นทางการเงินที่เราตั้งข้อสงสัยหรือที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นคำถามเช่นกันครับว่าทำไมปปช.ถึงยุติการตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพียงเท่านั้นทำไมถึงไม่มีการดำเนินการไต่สวน
0: คุณผลิตวัชรศิลป์นะครับส่วนคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลที่ร่วมแถลงด้วยก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าได้พบเอกสารที่หจก.ยื่นชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าเงินส่วนนี้ผู้สอบบัญชีเคยทวงถามไปแล้วก็ได้รับคำตอบกลับมาให้ขอคงไว้และดำเนินการปรับปรุงในภายหลังเอาฟังเสียงของคุณประกรณ์วุฒิหน่อยครับ
9: ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้ร้องนะครับนับตั้งแต่ที่ผมได้ไปยื่นคำร้องครั้งแรกกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวันที่15กันยายน2565และครั้งที่2เมื่อ25กรกฎาคม2566ผมไม่เคยได้รับจดหมายเรียกให้ไปให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆต่อปปช.เลยแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยได้รับการแจ้งความคืบหน้าของคำร้องและไม่มีการยุติเรื่องหรือยกคำร้องใดๆผมก็ไม่เคยได้รับการแจ้งให้ทราบเลยซึ่งนี่เป็นปัญหาทั้งการเลือกปฏิบัติของปปช.ว่าจะรับฟังข้อมูลจากฝั่งใดจะไต่สวนไปในทิศทางใดและเป็นปัญหาในความโปร่งใสของปปช.ที่ไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณะทราบในระหว่างกระบวนการและจบกระบวนการและแม้กระทั่งตัวผู้ร้องเองก็ยังไม่เคยได้รับการรับแจ้งใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับ
0: คุณประกรณ์พุทธนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
10: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
10: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ก็จะพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: อาจารย์ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เป็นพ่อผมนะ
12: ครับ
0: แล้วผมเป็นลูกชายผมทำงานแล้วผมเอาชื่อของอาจารย์เนี่ยใส่เข้าไปในรายการขอลดหย่อนภาษี
12: ครับ
0: ปกติเนี่ยอาจารย์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู
12: ่ครับ
0: ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าอาจารย์ถูกผมซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยเอาชื่อไปขอลดหย่อนภาษี
12: ครับ
0: แล้วอาจารย์ก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
12: ครับ
0: ผมนี่ก็ส่งให้อาจารย์ใช้บ้างไม่ใช้บ้างตามแต่เดือนไหนที่พอมีเงินนึกถึงอาจารย์ได้ก็จะเอาส่งเงินไปให้สักประมาณ500สัก 1,000 ต่อเดือนนะบางเดือนผมก็ไม่ได้ส่ง
12: คร
0: ับ แล้วก็พอถึงหน้าเทศกาลวันพ่อบ้างปีใหม่สงกรานต์บ้างผมก็ส่งไปให้อาจารย์ใช้บ้างตามภาษาพ่อลูกอะนะ
12: ครับ
0: ทีนี้อาจารย์ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแลกกับการที่ลูกชายเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีอาจารย์คิดยังไง
12: ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมชนบทนะหรือสังคมต่างจังหวัดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบัตรที่ใช้กันขออนุญาตพูดตรงประเด็นคือบัตรคนจน
0: ครับ
12: ซึ่งบัตรคนจนเนี่ยเอิญก็ไม่เยอะเลยแค่300บาทนะครับถึงแม้ว่าวันนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนใจช่วยใจเพิ่มขึ้นมาแต่พอที่คุณณพงษ์พูดถึงประเด็นเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ารัฐบาลเป็นเครื่องมือที่ทำลายความแทรกแซงความสัมพันธ์ในครอบครัวนะมันก่อเกิดได้เห็นถึงว่าคุณพ่อตกใจนะจากเดิมเนี่ยมีบัญชีเข้ามา300บาทซึ่งเงินก้อนนั้นเนี่ยเป็นเงินเล็กๆน้อยๆ นะครับในส่วนของรัฐบาลที่จะมอบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณณพงษ์พูดว่าลูกเนี่ยเอาชื่อไปเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะในมองถึงภาพบริหารประเทศนะครับ
0: ครับ
12: ซึ่งเจตนารมณ์ที่พูดถึงเนี่ยลูกเนี่ยสู่ความถือว่าเป็นบาปมีความผิดเหมือนกับรัฐที่มองภาพเรื่องนี้ทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นการที่ลูกคนหนึ่งเริ่มมีรายได้พอที่จะเสียภาษีนะ
0: ครับ
12: นึกออกไหมครับพอได้เดือนสัก 15,000 บาทเสียภาษีนะครับมีรายได้ทุกอย่างเนี่ยนะและใช้สิทธินำชื่อคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีตามกฎหมายถือว่าเป็นสัญลักษณ์เชิงรูปธรรมนะเป็นการแสดงความกตัญญูและทำหน้าที่ที่ดูแลผู้เขาเรียกบุพการีนะครับนี่คือความภูมิใจเล็กน้อยของคนที่มีเดือนนะครับคุณนรพงศ์นึกออกไหมครับ
0: ครับ
12: แต่ในเมื่อนโยบายของรัฐเนี่ยมองว่าตัวเลขและการลดหย่อนภาษีมันเป็นเกณฑ์ชี้วัดของความรวยหมายถึงว่าคนที่เสียภาษีคือคนรวย
0: ครับ
12: เข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับ โดยเหมารวมว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยแปลว่าครอบครัวนั้นเนี่ยมีฐานะดีและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสวัสดิการ300บาทจากรัฐ ซึ่งความจริงเนี่ยเป็นอันเจ็บปวดนะเกิดขึ้นครอบครัวพ่อแม่ผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยที่เคยรับเอิญสวัสดิการก้อนนี้เพื่อ นำไปแลกซื้อข้าวสารอาหารน้ำปลานึกออกไหมครับที่เขียนว่าบัตรตรงฟ้าไม่ได้ไปซื้อในเซเว่นไม่ได้ด้วยนะ
13: ครับ
12: นะสิ่งเหล่านี้ก็เลยมองถึงว่ากระทบเกิดขึ้นมองแค่ตัวเอิญ300บาทเนี่ยมันหายไปเนี่ยลามเป็นแผลในใจนะซึ่งอาจจะเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลได้นะถ้าเกิดท่านเองไม่ทบทวนนะคิดว่าแบบเนี้ยมันจะไม่เห็นถึงอะไรรู้ไหมครับพ่อแม่ลูกเวลานั่งทานข้าวกันเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะแต่ไม่เกิดการไม่พอใจนะ
13: อ
12: ย่าลืมว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเอิญ 2-300 บาทเนี่ยในตรงฟ้าก็เข้าไปเนี่ยเขาจะธรรมชาติเนี่ยจะกินอะไรอะไรนิดๆหน่อยๆอาจจะพูดกันภาษาง่ายนิโพสักขวดเนี่ยหรือไม่ก็ไอ้สักก๊กนึงอ่ะซึ่งวันนี้พอเอิญไม่มีเนี่ยมันก็กระทบไปหมดเลยอาจจะว่าเอ้ยกลายเป็นว่าลูกฉันเองเอาชื่อไปเนี่ยกระทบกระทั่งกันหมดเลยนะในครอบครัว
13: ครับ
12: ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลังหรือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือที่คิดว่าเอาเอิญตรงนี้เนี่ยผู้ที่เสียรายได้เนี่ยคือมนุษย์เดือนเนี่ยผู้มีรายได้หรือคนที่ชื่อไปอยู่ไปทำตรงไหนเนี่ยมีรายได้ผมว่ามันน้อยนิดมากนะกับการที่รัฐบาลเนี่ยไปใช้งบประมาณมหาศาลสูญเสียอย่างอื่นกับประเทศนี
13: ้ครับ
12: ครับคุณธนพงศ์ครับ
13: ที่จริงเนี่ยไม่ควรที่จะคิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้นเลยใช่ไหมอาจารย
12: ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นบัตรที่คนจนคนที่ลากย่าเช้ากินค่ำและผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยไม่ควรเลยนะผมว่านะถึงเวลาอย่างที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทบทวนแก้ไขเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยอย่างเร่งด่วนนะก่อนที่เอิญสวัสดิการที่ตั้งเป้าเนี่ยบรรเทาความทุกข์และกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์อันดีนะรอยร้าวรึกที่ประสาทให้ครอบครัวไทยนะสังคมไทยชนบทก็ดีผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วไปดูเกณฑ์นะถ้าภาษากฎหมายเนี่ยอาจจะเข้าข่ายว่ามีเงินเดือนแต่ในเชิงมิติของรัฐศาสตร์เนี่ยผมว่าการแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมต้องดูแต่ละคนนะครับ
13: ครับ
12: ผมเกณฑ์เอินในบัญชีมนุษย์เดือนเนี่ยผมว่าหนึ่งเราเอาเห็นกันง่ายเลยเหมือนกับเด็กๆเราเนี่ยไปกู้เงินของในการเรียนระดับปริญญาตรีนะครับใช่ไหมฮะที่บอกว่าต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับก็คือกู้มาก็ต้องรับผิดชอบพอได้เงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยก็ชดใช้กองทุนกู้ยืมเหมือนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาเพิ่งได้ทำงานมาครั้งแรกมีเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยก็จัดสรรปันส่วนบางคนภูมิใจก็ให้เงินพ่อแม่แต่ที่สำคัญในการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเป็นเกณฑ์เราก็สรรพากรก็อุดรีดไปทำไปผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิทธิ์ของสรรพากรแต่ในเมื่อสแกนดูลึกๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะถ้าเกิดผู้สูงอายุเจอสภาพแบบนี้นะครับ
13: ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นปรากฏการณ์ผู้คนประสงค์ที่จะเป็นคนจนกันอาจารย
12: ์ครับ
13: ต่างคนต่างอยากจะเป็นคนจนบางคนไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ร้องห่มร้องไห้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนจนด้วยความที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราได้เห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดแล้วจะยังไงคนไทยอยากเป็นคนจนกันเยอะขนาดนี้เลยเหรออาจารย
12: ์เป็นลักษณะที่ตัวชี้วัดเนี่ยเขาก็สแกนออกมาแล้วนี่นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนจนนะครับแล้วก็ในส่วนที่ได้สิทธิ์นะที่ตั้งเป้าไว้ 20-30 ล้านเนี่ยก็ถือว่าโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยมิติของความเหลื่อมล้ำเพราะว่าทางรัฐบาลผู้นำประเทศเนี่ยไปขีดเส้นไปวางกรอบแล้วก็การที่ให้เงินเนี่ยคือหมายความว่าไม่ได้ไอ้บิดไปหาปลานะแต่คุณกำลังแบบไอ้คือก็เรียกอะไรนะเป็นเสร็จอะเลยพี่น้องประชาชนเราโทษไม่ได้นะประชาชนคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยที่ไม่มีเงินเดือนนะเอาแรงกายไปประกอบอาชีพนะค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่ถึง300ด้วยต่างจังหวัดนะครับ
13: คร
12: ับซึ่งวันนี้เขาก็มีความก็เรียกว่ารอคอยตามนโยบายเพราะรัฐสวัสดิการเนี่ยอย่าลืมว่าเหมือนกับดาบสองคมอะนะถ้ากรณีที่ กระจายทั่วถึงก็ดีไปนี่คือคนจนนะแต่ถ้ามองมิติของคนรวยเหมือนกันนะที่เขาถือว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยากได้เหมือนกันบางคนอะอะไรประมาณนี้
13: ครับ
12: ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องมองฝนตกในทั่วฟ้านะครับพอไม่ได้ขึ้นมาโดยมิติไหนเนี่ยและการสื่อสารนี่สำคัญ
13: ครับ
12: คิดว่ากระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เนี่ยนะครับดูแต่ละกลุ่มสมคอนนะครับหรือในมิติต่างๆเหล่านี้ผมว่าต้องชี้แจงต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งจุดเดียวก็ได้เพราะประชาชนรากหญ้าเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าใครไม่เคยจนไม่รู้นะ
13: ครับ
12: คุณพงษ์พวกเราเนี่ยเอิญไม่มีนะในบัญชีเวลาอยากจะซื้ออะไรไปเนี่ยก็ต้องบางครั้งเนี่ยหยิบยืมต้องมาดูนะเรานี่คนจนนะในฐานะอีกอันหนึ่งคนที่รวยคนที่ไม่เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีคนที่ใช้โนมินีล้มบนฟูกสิ่งเหล่านี้ทำไมรัฐบาลหรือสมาคมช่วยกันไปดูหน่อยเถอะนะครับว่ามีกี่รายมีเยอะขนาดไหนในบัญชีทั้งหมดเนี่ยที่จดทะเบียนในทะเบียนการค้าเนี่ยเสียภาษีไปเท่าไหร่ไม่เสียภาษีเท่าไหร่นะครับเราเห็นว่ายกตัวอย่างไปจับโนมินีที่ขอพังงานวันก่อนที่เกาะสมุยที่ภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายเมืองพัทยาและผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเสียภาษีอย่างไรถูกต้องไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าไปทบทวนเราสามารถที่ไปจับดูตรงนั้นได้แต่ในมิติของคนจนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ผมว่าคัดกรองกันมาหลายรอบแล้วว่านี่คือนิยามคนจนครับ
13: พูดถึงการคัดกรองที่หนนี้บอกว่าจะเอาให้เข้มข้นเนี่ยให้คนจนจริงได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาคนจนไม่จริงที่ได้สิทธิ์มีบัตรคนจนเนี่ยเอาออกไปเนี่ยข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะอาจารย
12: ์ครับ
13: คนจนไม่จริงแต่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่มันเยอะมากเมียผู้ใหญ่บ้านก็ยังได้ก็มีเมียผู้ช่วยก็ยังได้ก็มีในที่ผ่านมาเนี่ยนะ
12: มันเป็นโควต้าใช่ไหมคุณเดชพงศ์มันเป็นโควต้าใช่ไหมครับโควต้าว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้คุณไอ้อย่างไรคือติดกระดุมเม็ดแรกนี่สำคัญนะคุณเดชพงศ์ครับ
13: ครับใช่
12: เลยเห็นใจนะว่าวันนี้เนี่ยเห็นใจก็อยากให้ทบทวนดูนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยไอ้มันทั่วถึงกันนะครับถ้าไม่ทั่วถึงแล้วก็บางคนที่คุณพงษ์พูดถึงเนี่ยนะครับว่าในชุมชนนี้หมู่บ้านนี้ตำบล นี้ลงชื่อกันดูซิที่คุณพงษ์พูดใครที่ใกล้ชิดผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.หรือในส่วนสำคัญเนี่ยมันเหลื่อมล้ำจริงๆนะ
13: ครับ
12: เพราะวันนี้เนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยสำคัญมากโครงสร้างของสังคมไทยนะใกล้ชิดกันเนี่ยก็เกื้อกูลกันแต่คนที่แบบอยู่ไม่สนใจชาวบ้านไม่สนใจพรรคพวกในชุมชนเขาก็อยู่ใจขอบนะตกสำรวจแต่เขาจนจริงๆวันนี้เนี่ยความเป็นธรรมเนี่ยคืออะไรต้องไปดูโครงสร้างของผู้นำก็คือผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.นี่แหละนะสอบต.ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำนันแบบนี้นะท่านเองเนี่ยต้องบริสุทธิ์ใจไอ้ความเป็นธรรมอย่างไรและแต่ละท่านเนี่ยรวยนะ
13: ครับ
12: ญาตินี่รวยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าองค์วงจรนักการเมืองเนี่ยก็ต้องวิ่งไปหาในผู้นำชุมชนเหล่านี
13: ้
12: นะแล้วก็ไปวางกรอบวางจุดวางแกนรับเอิญรับทองและเลือกตั้งระบบสวยระบบโครงสร้างเนี่ยมันฝังลึกมานาน
13: คร
12: ับ แต่ไม่คนที่อาเช้ากินค่ำที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยถ้าสแกนออกมาเนี่ยประมาณ20-30% นะในสิ่งที่ไม่อยู่ในทำให้ผู้มีอิทธิพลนะเขาก็มีโอกาสมากกว่าอย่างอื่นนะครับมากกว่าคนที่คุณนรพงษ์พูดเมื่อสักครู่นะครับ
13: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมาถึงเรื่องอากงหน่อยอาจารย
12: ์อ๋อครับผม
13: เรื่องอากงในกทม.เนี่ย
12: ครับ
13: อาจารย์เชื่อว่าระบบอากงนี่มีไหม
12: มันเป็นเรื่องที่ถามว่ามีจริงไหมคือต้องพูดให้ชัดนะเพราะเป็นข่าวแล้วเนี่ยประธานที่ปรึกษาท่านชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็คือคุณต่อศักดิ์ถูกต้องไหมครับ
13: ครับ
12: ซึ่งถือว่าเป็นประธานที่ปรึกษาที่อายุตั้งเยอะนะอายุ68ปีแล้วนะคุณโตศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเขาต้องดูประวัตินิดนึงคือเป็นรุ่นพี่ของอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะครับคณะวิศวกรรมจุฬานะซึ่งก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่เนี่ยซึ่งวันนี้เองก็ได้เห็นถึงว่าในเรื่องมิติของการเลือกตั้งเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าตำอย่างไรก็แล้วแต่นี่ผมคิดว่าต้องเอ่ยนามคุณอดีตสสนะคุณชิรยุใช่ไหมครับที่อยู่ในเขตคลองสามวาที่ปลุกประเด็นเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาของเยอะไปหมดเลยนะกระทบชิ่งกระทบคลาดไปเยอะถ้าสรุปกันง่ายๆในมิติที่ผมคิดนะว่า 1. ถ้าพุ่งเป้าตัวของอาจารย์ชัชชาติไม่ได้เนี่ยเพราะอาจารย์ชัชชาติเนี่ยทุกโพทุกสำนักเนี่ยรู้สึกจะได้คะแนนเยอะมากเมื่อวานนี้วันที่7เนี่ยก็ได้คะแนนถึง 70% เลยนะในเกือบกรุงเทพมหานครแบ่งออกมาเป็น6โซนนะแต่ละโซนนี้ได้คะแนนนำโด่งทีนี้พอพุ่งเป้าตัวผู้สมัครไม่ได้ก็ต้องเอาคุณซื้อนะเสนาธิการอย่างน้อยเนี่ยให้สั่นคลอนไว้ก่อนให้กระทบไว้ก่อนมีมูลไม่มีมูลก็เดี๋ยวไปว่ากันในระบบอากงที่พูดถึงเนี่ยก็ที่หนึ่งมิติของคุณต่อศักดิ์เนี่ยโดยคาแรคเตอร์ดูหน้าตาแล้วก็เหมือนอาแปะนะฮะเป็นคนจีนแบบอายุประมาณ70อะแต่จริงท่านก็น่าอายุ68นะไปดูประวัตินะแล้วก็ท่านก็มาดูแลเป็นประธานที่ปรึกษานะครับในเรื่องเครือข่ายเนี่ยท่านมีแน่นอนนะก็หมายถึงว่าเป็นธรรมชาติที่ผมเรียนคุณพงษ์ว่าระบบอุปถัมภ์นี่สำคัญทีนี้ในประเด็นที่พูดถึงเนี่ยผมว่าวันนี้คุณเจยยุทธนี่ก็ใน Facebook นะถ้าไปดูกลายเป็นว่าไอ้เราก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับเนาะพอได้ไปดูครั้งเนี่ยในสื่อก็เด้งออกมาเด้งขึ้นมาก็ไปขุดคุ้ยดูในดูแล้วเนี่ยโอ้มันลุกลามไปเยอะมากนะประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ระบบอากงแล้วนะกลายเป็นว่าผู้อำนวยการเขตหลายๆเขตเนี่ยเดี๋ยวรวมตัวกัน20กว่าเขตแล้วนะจากเดิมเนี่ย 2-3 เขตวันนี้ก็เกิดขึ้นว่าไอ้คำว่าไต่เต้าเนี่ยนะเอาเต้าไต่เนี่ยโอ้คำนี้แรงนะนี่เนี่ยก็ลามมาเป็นว่าเป็นเรื่องอากงกันหมดเลยหรือไม่แล้วกลายเป็นว่าข้าราชการเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะจบในเป็นคดีความอ่ะนะ
13: ครับ
12: แต่ในมิติของเอาเป็นเรื่องที่สิ่งที่คุณณพงษ์จะถามผมเนี่ยผมก็วิเคราะห์ว่าเรื่องระบบอากงมีไหมก็มีในมิติของการเป็นที่ปรึกษาเป็นทีมที่ปรึกษาแต่ท่านเจ้าชาติพูดว่าไม่มีระบบอากงมันไม่มีหรอกก็มีกันแบบนี้ทีนี้ในมิติคุณณพงษ์อยากถามเรื่องไหนครับเผื่อผมจะตอบให้ถูกต้อง
13: คือถ้าสกมีสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็สมมติว่าดร.ชัดชาติเนี่ยสังกัดพรรคการเมืองนะ
12: ครับ
13: มีสกที่สังกัดพรรคการเมืองด้วยมันจะเกิดระบบอากงไหมอาจารย์
12: ก็จะไม่มี
13: เขาวิเคราะห์ว่า
12: ครับ
13: เรื่องระบบอากงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ว่าราชการกทมเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแล้วสกก็ต่างคนต่างมาม ีสังกัดพรรคบ้างไม่สังกัดพรรคบ้างก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับผู้ว่ากท
12: ม
13: นี่เขาวิเคราะห์กันแบบนี้อาจารย์
12: เป็นแบบนี้คือประเด็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยตามกฎหมายนะโดยหลักแล้วก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยตั้ง50เขตเนี่ยเขาเป็นอิสระอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติก็คือออกกฎหมายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครวันนี้เราใช้ตั้งแต่ปี2528นะแก้ไขเพิ่มเติมมา2535มาอีกครั้งนึงคือกรุงเทพมหานครเดี๋ยวต้องมองภาพมากฎหมายข้อบัญญัติตั้งแต่ปี18เลยนะหลังจากนั้นก็ปรับปรุงมา2528วันนี้เรายังใช้ข้อบัญญัติเดิมๆอยู่นะอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง35ซึ่งสกเหล่านี้แหละเขาเป็นอิสระแต่ฝ่ายบริหารนี่ก็คือผู้ว่าและก็รองผู้ว่า4ท่าน5ท่านก็ว่ากันไปก็คือนี่คือฝ่ายบริหาร ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำนักงานเขตหรือสำนักเนี่ยก็อยู่ในฝ่ายบริหารในกำกับดูแลผู้ว่าทีนี้ในทีมของท่านเอ่ยนามว่าท่านอาจารย์ชัชชาติเนี่ยท่านอิสระพออิสระปุ๊บเนี่ยวันนี้เนี่ยกำลังคิดโจทย์ในการหากลุ่มก็เรียกทำงานนึกออกไหมฮะถึงแม้ว่าไม่ประกาศชัดว่านี่คือกลุ่มของอาจารย์ชัชชาติแต่ประชาชนหรือผู้สมัครท่านอื่นหรือเขามองมิติว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสกเนี่ยนะครับถ้าเกิดในส่วนของไปรวมกลุ่มกับในมิติของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยถ้าได้คะแนนนำโด่งขึ้นมาเนี่ยการบริหารกับนิติบัญญัติเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้อยกัน
13: ครับ
12: แล้วต่อไปกระหยิบตากันเนี่ยมันก็เกิดไม่มีฝ่ายค้านนะเพราะว่าในส่วนของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นแหละที่มหานครไม่ได้มีฝ่ายค้านอย่างอื่นหรอกในฝ่ายค้านก็คือในสมาชิกสภากรุงเทพเองนั่นแหละขณะเดียวกันเนี่ยพอมาเจอมิติแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมการเมืองเชิงลึกมากที่ไอ้อาจารย์ชัชชาติเนี่ยไปคนเดียวนะในส่วนของสกในกลุ่มต่างๆกลุ่มตำนานเนี่ยอาจจะประชาชนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมีระบบอากงมากุมอีกทีนึงเนี่ยทีมที่ปรึกษามากุมสกอีกทีกุมผู้ว่ามาเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าที่ปรึกษาเนี่ยไม่อยู่ในระบบการบริหารกรุงเทพมหานคร
13: ครับ
12: นะเป็นที่ปรึกษาแบบโดยของตัวบุคคลนะครับ
13: ใช่
12: ซึ่งเวลากฎหมายนั้นมาเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเอาเองซึ่งถ้ามีตัวเชื่อมแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไปกดคุยกันมาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ขอเกิดประชาชนเนี่ยมีสื่อในมือเยอะ
13: ครับ
12: ก็เลยกลายเป็นมิติว่าในส่วนพรรคการเมืองก็ดีหรือส่วนที่มองภาพดูตอนนี้ลุมกินโต๊ะนะลุมกินโต๊ะอาจารย์จะแจ้งไว้ก่อนเลยตีตัวนำไว้ก่อนเลย
13: ครับ
12: นะหมายความว่าลุมกันหมดเลยพรรคเศรษฐกิจใหม่เห็นไหมที่เขาประกาศชัดเลยว่าระบบมันเกิดขึ้นแบบนี้นู้นนี้นั่นเนี่ยสวยเป็นยังไงโอ้เยอะเลยที่เราตามข่าวกันอยู่นะครับหมายถึงว่าลุมกินโต๊ะก่อนทีนี้ในส่วนสกเนี่ยการที่เหมือนไม่เปิดก็เหมือนกับเปิดอยู่ดีว่ากลุ่มอาจารย์ชัชชาติเนี่ยท่านเองพยายามปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่กลุ่มของพรรคเขานะเขาอยากได้สกเพื่อหลายๆคนมาสนับสนุนแต่วันนี้เนี่ยพอมองกลุ่มอากงเนี่ยสนับสนุนเริ่มต้นตอในการคิดนะคือทีมที่ว่ามาดูในเรื่องของมิติส่งไอ้คณะตำนานมาเป็นข้างด้วยเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นนะคุณผมครับ
13: ครับ
12: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ติดตามดูลึกซึ้งพอสมควรครับ
13: ครับผมเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึกเนชั่นส์ลีกสนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติ